0: ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สนับสนุนการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลและก็พื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยครับจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำในพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปครับ
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหวังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนลดภาระดอกเบี้ยและเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดจนสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุงมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสิ้น691กองทุนประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน670กองทุนกองทุนชุมชนเมือง19กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร2กองทุนโดยทุกกองทุนได้ขับเคลื่อนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครบถ้วนแล้วในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่มุ่งเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นโดยจังหวัดพัทลุงมีกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้ว227กองทุนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านในทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดพัทลุงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงลดภาระทางการเงินและนำเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป
0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจครับในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลานางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญนะครับในการปรับรูปแบบการทำงานของกทจเขต5ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและสงขลาให้ตอบโจทย์ของประชาชนมากยิ่งขึ้นการประชุมในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการปรับจากการติดตามโครงการมาเป็นติดตามผลลัพธ์ไม่มุ่งเน้นเพียงว่าโครงการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่แต่ว่าจะต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรขณะเดียวกันก็ขอให้กทจปรับจากการรอรับเรื่องร้องเรียนมาเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันมองเห็นปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นพร้อมกับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันเพื่อให้สามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามหรือสร้างความเสียหายและอีกหนึ่งแนวทางสำคัญนะครับก็คือการเสนอแนะของกทจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงรวมทั้งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่จะไปแก้ไขในปลายทางนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมาสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราได้ลงนามในความร่วมมือกับปปช.นะคะในเรื่องของการสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงานป้องกันการทุจริตนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัดค่ะ
0: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจับตามติครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม รวมถึงเรื่องของการเสริมความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ทีม NBT ของเราเกาะติดการประชุมตลอดทั้งวัน
0: ครับสามารถติดตามชมได้ทุกช่วงข่าวของ NBT เลยครับ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวเช้า NBT กันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมารับชมข่าวเช้า MBT กันต่อนะคะที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่21ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ151คะแนนไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง14คะแนนไม่ลงคะแนนเสียง1คะแนนสำหรับประวัตินายโกวิทย์ศรีไพโรจน์สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเคยรับราชการในตำแหน่งพนักงานอัยการหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เช่นสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงสุราษฎร์ธานีพัทลุงพังงากระบี่ตรังมีผลงานด้านกฎหมายและคดีสำคัญรับผิดชอบคดีเรียกค่าไทยคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวตะวันออกกลางด้านสังคมและจิตอาสาช่วยเหลือจัดการศพจากเหตุสึนามิดำเนินโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อัยการอำเภอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬาปัญจักษีรัฐแห่งประเทศไทยกรรมการสภาทนายความและกรรมการเนติบัณฑิตยสภาขออภัยค่ะกรรมการเนติบัณฑิตสภาทั้งนี้นายโกวิทย์จะเข้าสู่ตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่1ตุลาคม2569หลังผ่านกระบวนการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบและโปรดเกล้าโดยจะอยู่ในวาระ2ปีจนถึง30กันยายนปี2571
1: มาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับกับการทุจริตการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น 3,868 คนนะครับส่วนอีก 2,057 คนยังไม่ได้มีการบรรจุโดยในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

0: 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวแนนนะครับแต่ว่ามีการบรรจุเป็นข้าราชการจริงอยู่ที่ 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดส่วนจำนวนที่เหลือมาหักลบกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,057 คนอันนี้เป็นจำนวนที่เหลือนะครับก็คือรอการบรรจุอยู่ก็เป็นการงดแล้วก็ไม่เรียกบรรจุนั่นเองครับขณะที่อีกจำนวน146คนที่ชิงลาออกไปก่อนนั้นก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญานะครับโดยทางสถ.เองก็ได้ส่งข้อมูลแล้วก็หลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้กับทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.แล้วก็ปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับขั้นตอนต่อไปทางสถ.ก็เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจริงนะครับจากบัญชีสำรองอีกประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยพอท่านรองทิพย์ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว 3,868 แล้วแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3,868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 กว่าคน
2: ก็คือถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ให้ไป
1: ครบแล้วครับ
3: แล้วเทศบาลแต่ละที่อะค่ะพวกอปท.เขาเพิกถอนจนครบหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอน
1: ครบครับแล้วก็ทำไมต้อง31สิงหาคม2559คือในที่ประชุมกรกลางเนี่ยเสนอว่าอยากให้มีผลวันเดียวกันเอฟเฟคทีฟนะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจะรับแจ้งจากกกลางไปแล้วกจังหวัดแรกๆที่ประชุมอย่างกระบี่ประชุมมาที่18ลำพูนประชุมมาที่19หรือวันนี้อาจจะเป็นสงขลาประชุมมันที่31ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกกทุกจังหวัดทุกเทศบาลทุกอบจทุกอบตจะเอฟเฟกตีฟลงวันที่31สิงหาคม2559ครับ
3: มีใครที่ฟ้องร้องเข้ามาบ้างอย่างตัวเลขราย
1: หนึ่ง
3: ข
1: ณะนี้ยังไม่มีเลยครับก็คือการที่เราสร้างความชัดเจนคือไปพร้อมหลักฐานผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและคะแนนที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับครับ
2: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกเราด้วยเนี่ยตรงนี้คือยังไงเราก็ต้องเอาผิด
1: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิ่งก่อนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนอยู่ในนี้แล้ว
2: ลาออกไปก็ไม่พ้นความผิดถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปว่ากันต่อ
1: วันนี้เรากรมสอทอนะเน้นในเรื่องของการบริหารบัญชีก่อนเพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำทุกมิติได้พร้อมกันในทีเดียวในเวลาสั้นๆและให้เสร็จให้หมดต้องกลับต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากเคสนี้มันเคสใหญ่มีผู้เข้าสอบเกือบ 300,000 คนมีผู้ขึ้นบัญชีต้อง 50,000 คนเนี่ยแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทำผิดหรือไม่อีก 5-6,000 คนมันไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยคนทำงานชุดเดียววันนี้มันแยกกัน
0: ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกได้กล่าวยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่มีละเว้นนะครับส่วนกรณีที่มี146คนชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันเพราะว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วครับ
4: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
5: ส่วนปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีทุนเทาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนห้วยขวางได้เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวขึ้นความมั่นใจ 100% เฟส1ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลุยตรวจ9สถานบันเทิงขยายผลกวาดล้างนอมินีทุนเทาพร้อมยืนยัน

0: ทำงานโปร่งใสไม่มีปล่อยปละละเลยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.ห้วยขวางร่วมกันเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการทั่วพื้นที่รวม9แห่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมและความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องนอมินีอบายมุขยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการพันตำรวจเอกกำพลเปิดเผยว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าตรวจค้นทั้งหมด9ร้านโดยคัดกรองแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องของการเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ในการปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่และจากการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีร้านที่มีการกระทำความผิดชัดเจนก็คือไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราโดยเจ้าของร้านอ้างว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตเจ้าคดีตามกฎหมายทันทีฐานเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่บางร้านค่ะผู้ประกอบการไม่ได้นำเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตมาแสดงในขณะตรวจค้นจึงได้สั่งการให้นำมาแสดงในภายหลังพร้อมกำชับอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยการปฏิบัติการดังกล่าวสน.ห้วยขวางได้ปรูพรมตรวจสอบใน4มิติสำคัญได้แก่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายโอเวอร์สเตย์และการลงพื้นที่ตรวจซ้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่เคยมีคำสั่งปิดถาวรอย่างเช่นร้านเมืองไตร้านบ้านข้าวฟืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบกลับมาเปิดให้บริการซ้ำพร้อมทั้งยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเปิดกล้องบันทึกภาพและเสียงหรือว่าบอดี้แคมตลอดการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1: อากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะครับก่อนออกจากบ้านเช้านี้มาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่จะมีฝนตกหนักไปตรวจสอบกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นเดือนกันยายนมาพร้อมประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตอนนี้เตือนเป็นฉบับที่12แล้วจะมีผลไปถึงวันที่2กันยายนค่ะตอนนี้ตัวการเข้ามาอยู่ในบ้านเราร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่สุดวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ฝนตกสะสมมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังก่อนออกจากบ้านเช้านี้วางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งใน

0: พื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้มีโอกาสตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปต่อกันที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Vip ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Thaa Thirakkausan. The Senate has approved a decree allowing the Ministry of Finance to borrow up to 400 billion baht to tackle the energy crisis and support the shift to cleaner energy.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul told the Senate that the conflict in the Middle East has disrupted oil production and transport routes, driving up global oil prices. Thailand imports nearly half of its oil from the region, putting pressure on production costs and cost of living.The government plans to borrow up to 400 billion baht with 200 billion earmarked for relief measures for households and businesses and another 200 billion to accelerate the transition to alternative energy. The Prime Minister said borrowing was a last resort and would be carried out within the framework of fiscal discipline, with implementation plans already prepared.Senators broadly supported the measure with 135 votes in favor, 11 against, 28 abstentions, and one non-vote. However, they stressed the need for transparency and safeguards against corruption. They also called for quarterly reports to Parliament on disbursements and project progress.
3: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้
2: Minister Ekanath Prampan said the loan would support the energy transition, reducing dependence on imported oil while promoting biofuels and the electric vehicle market. Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitithan Prapat said the energy crisis had become a matter of economic security. He said failure to act quickly could cause long-term economic damage and lead to job losses.Thailand's economy gained momentum in July, driven by technology exports and tourism. The Bank of Thailand says the country still has room to unlock more growth. The Bank of Thailand says the economy expanded in July, driven by the global technology and AI cycle, stronger exports, especially electronics, and a recovery in long-haul tourism. Private consumption rose on government support, while public spending grew in both recurrent and investment budgets. Headline inflation fell on lower domestic oil prices, while core inflation edged up as higher food costs were passed on. The current account deficit narrowed to $1.6 billion, helped by lower gold and fuel imports. The labor market remained broadly stable but vulnerable. Looking ahead, the central bank will monitor global technology and AI trends, trade policies, government measures, tourism, and El Nino's impact on agriculture. The positive outlook comes as the Financial Times warns Thailand faces a high risk of Japanification, prolonged weak growth, and low inflation. The Bank of Thailand acknowledges the risk, but says manufacturing and services still have untapped potential. It stresses that raising incomes and embracing new technologies will be key to unlocking growth and avoiding prolonged stagnation.
4: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรกเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะ
2: The government is looking to improve border management and transport links with Malaysia, with plans for a second checkpoint and expanded facilities for container cargo. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Phongkeetkao visited the Padang Besar Customs House in Songkhla to hear concerns and proposals from local agencies. The visit focused on improving travel and cargo movement while supporting trade and economic activity along the Thai-Malaysian border. Officials presented plans to develop the Sadao border area by integrating security, economic and social priorities. Minister Siasak said that Padang Besar is a strategic gateway for travel and trade between Thailand and Malaysia, and that local input would help shape more efficient border management. Future plans include developing a second checkpoint, expanding facilities for container inspection and transport, and improving transport links, especially the railway network between Thailand and Malaysia.The government expects the upgrades to ease congestion, improve logistics, and strengthen economic links between the two countries. A blue crab conservation project in southern Thailand is looking to go beyond restoring marine resources, with plans to use science and technology to create new economic opportunities for local communities.Deputy Prime Minister and Higher Education, Science, Research and Innovation Minister Yochanan Wongsawat visited the Blue Crab Bank in Sating Prat District of Songkhla and joined local residents in releasing blue crabs back into the area.Into the sea. Now, he said marine conservation projects could be managed as part of a broader ecosystem linking blue crab restoration with coral reefs, Irrawaddy dolphin conservation, and other environmental efforts. He stressed the importance of science in identifying the conditions that help blue crabs thrive, including marine species, coral coverage, and surrounding ecosystems so restoration efforts can be tailored to each area. The government also plans to use digital twin technology to collect and analyze water quality data and improve marine resource management. Minister Yochanan said the goal is to move from conservation to economic value by applying knowledge, technology, and innovation to marine resources. He said this could create sustainable income for communities, reduce reliance on government funding, and allow conservation efforts to become financially self-sustaining.
5: ในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมาย
2: The Transport Ministry is moving to modernize air traffic control in the south, with Hat Yai set to become a remote control hub linking three regional airports by 2028. The Transport Ministry is accelerating development of a digital tower system using remote tower technology at Hat Yai Air Traffic Control Center. The system will remotely manage air traffic at Betong, Narathiwat, and Trang airports, with operations targeted to begin by 2028. High-performance panoramic cameras, object detection, and real-time image processing will allow controllers to monitor aircraft, vehicles, and other objects around airport areas with greater accuracy. Officials say the system will improve operational efficiency and aviation safety, while allowing air traffic controllers to be allocated according to flight volumes at each airport. It will also reduce staffing and resource constraints without requiring controllers to be stationed at every airport while supporting future airport expansion. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ความพยายามค้นหากู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งดำเนินการเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะท่ามกลางอุปสรรคมากมายเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งเนปาลและจีนยังคงฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งดำเนินเข้าสู่วันที่7แล้วในเนปาลทีมกู้ภัยสมทบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า10แห่งเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่เชื่อว่าติดค้างอยู่ข้างในกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ใช้กลุ่มทิศทางระดมรถขุดเจาะดินและสปอตไลท์ส่องสว่างเพื่อเร่งระบายน้ำและตักโคลนเปิดเส้นทางเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งขณะนี้ทีมกู้ภัยสามารถเจาะเข้าไปในอุโมงค์ได้2แห่งและกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้3คนส่วนจุดอื่นๆยังคงถูกโคลนทับถมและกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พุ่งทะลุ900คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนด้านสภากาชาดประเมินว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 90,000 คน
5: ทางการลาวได้แจ้งเตือนประชาชนใน14แขวงรวมถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักกระแสลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนขณะเดียวกันทางการแขวงหลวงน้ำทาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักบริเวณด่านพรมแดนบ่อเต็นติดกับจีนส่งผลให้อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เกษตรและโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านมากกว่า30แห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ5เขตของแขวงหลวงน้ำทาเตรียมความพร้อมอพยพหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
4: แถลงการกำหนดวันพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ในวันที่9กันยายนณอาสนวิหารออสโลโดยพระราชพิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยก่อนเริ่มพระราชพิธีจะมีพิธีการภายในสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่โบสถ์ในพระราชวังหลวงจากนั้นขบวนอัญเชิญพระบรมศพจะเคลื่อนไปยังอาสนวิหารออสโลภายหลังพระราชพิธีจะมีขบวนขนาดเล็กเคลื่อนพระบรมศพไปยังสุสานหลวงภายในป้อมปราการอาร์เคิลชูสขณะที่ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ได้ระหว่างวันที่1ถึง8กันยายนนี้
5: แนวปะการังทั่วโลกฟอกขาวบ่อยครั้งนะครับจนทำให้ไม่มีเวลาฟื้นตัวก่อนที่จะเกิดภาวะฟอกขาวครั้งต่อไปส่งผลให้ปริมาณปะการังลดลงต่ำกว่าระดับปกติและเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมอย่างถาวรโดยรายงานอ้างอิงข้อมูลมากกว่า40ปีจากแหล่งแนวปะการังเกือบ 37,000 แห่งใน120ประเทศและดินแดนทั่วโลกของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังโลก ระบุว่าระยะห่างระหว่างการเกิดปะการังฟอกขาวเคยยาวนานหลายทศวรรษแต่ปัจจุบันเฉลี่ยเหลือเพียง 5-6 ปีเท่านั้นดังนี้การฟอกขาวเกิดขึ้นเมื่อปะการังขับสาหร่ายสีสันสดใสที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปซึ่งเมื่อไม่มีสาหร่ายคอยส่งอาหารให้ปะการังพวกมันก็จะซีดจางและก็อ่อนแอต่อการขาดสารอาหารและก็โรคต่างๆอย่างไรก็ตามแม้ปะการังที่ฟอกขาวจะไม่ตายแต่มหาสมุทรต้องมีอุณหภูมิลดลงเพื่อให้ปะการังมีโอกาสได้ฟื้นตัวต่อไป
4: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลคานมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
6: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพริสตินาเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEKตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของฮาซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
5: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
7: สวัสดีครับ
5: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
8: ก็เมื่อคืนนี้นะครับมีบรรยากาศต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคุณนุ๊กอิ๊บหรือเปล่า
7: ไม่มีค่ะแต่ติดตามอยู่สนามบินแทบแตกเมื่อคืน
9: ก็แน่นอนนะคะก็สร้างความสุขหลังคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้นะคะทำให้ชาวไทยมีความสุขมากซึ่งแน่นอนว่าบรรดาแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลนี่ไปที่สุวรรณภูมิกันอย่างหนาตาเลยค่ะ
5: ครับเจ็ดครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ถึงเวลาวันนี้นะครับเริ่มที่บรรยากาศการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เลย
9: ถูกต้อง
8: นะคร
9: ับ
8: ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเมื่อวานนี้ไปกันเยอะเลย
9: ถูกต้องนะคะก็ภาพบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะคว้าโควต้าไปโอลิมปิกยังไม่ถึงการคว้าเหรียญทองนะคะแต่ว่าก็สร้างความสุขให้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกันค่ะ
8: เมื่อวานนี้เครื่องลงประมาณ 3-4 ทุ่มนะกว่าจะออกมากว่าจะจบพิธีการต่างๆเห็นว่าทีมงานผู้สื่อข่าวประมาณเที่ยงคืนอ่ะก่อนจะจบนะ
9: ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบรรยากาศ
8: ดูบรรยากาศมากันหลายช่องเลยนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬานะครับเมื่อวานนี้ก็มีอย่างคุณภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือคุณธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนนี้ต้องไปเลยสำคัญเลย
9: ถูกต้องนะคะ เพราะว่าทีมก็ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งของสาวๆนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลงจากเครื่องมาแล้วก็มาพบว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นยังมีเหล่าแฟนวอลเลย์บอลมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไปร่วมยินดีกับพวกเธอด้วยนะคะ
8: นี่เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4
9: ค่ะ
8: และรายการนี้ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆ
9: ใช่
8: เพราะการปราบญี่ปุ่นกับจีนในทุน
9: ใช่นะคะแล้วก็รอบ8เนี่ยเราก็ปราบเกาหลีใต้มาได้ด้วยนะคะเส้นทางเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราคว้าแชมป์เอเชียมาสมัยที่4ซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดด้วยและแน่นอนพวกเธอคว้าโควต้าไปโอลิมปิกทันทีในฐานะแชมป์เอเชียนะคะซึ่งนายภัสกรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สร้างความภาคภูมิอย่างมากค่ะ
10: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจกับ

0: อลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของทางเฉพาะตัวนักกีฬาเองแต่เป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของนักกีฬาประชาชนคนไทยในทุกท่านนะครับแล้วก็ในที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชออสครับแล้วก็ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับถ้าไม่มีท่านเขี้ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้เห็นในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
1: ครับขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จครับ
2: ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะผู้สนับสนุนทุกโดยเฉพาะยิ่งครับนักกีฬาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงก็คืออยู่ที่นักกีฬาเป็นหลักนะครับนักกีฬาเป็นหลักเขาได้ทุ่มเทนะครับได้พยายามช่วยกันสานฝันที่รุ่นพี่ๆสร้างไว้นะครับตั้งเอาไว้แล้วก็เขาก็มาสานฝันต่อไปจนกระทั่งไปสู่ความสำเร็จได้ก็ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
3: ก็ตอนนี้นี่หวังไปถึงเหรียญทองเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำนะคะขณะที่คนนี้ค่ะกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะก็กล่าวว่าการเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเชียร์มาตลอดค่ะ
4: ตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความ
0: เป็นความสำเร็จ
1: ขณะที่ทางโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณกุ๊กวรุณวิเศษสิง
3: ห์
1: ผู้ประกาศของเราแล้วก็ผู้บรรยายเกมนะครับบอกว่าปกติโค้ชออสไม่ค่อยร้องไห้นะแต่ว่าเกมนัดนั้นเนี่ยมันสุดๆจริงๆเขาเหมือนกับเขามาสานงานต่อ
3: ที่เสาไทยเนี่ยใกล้จะได้ไปแต่ก็มันติดขัดอะไรสักอย่างนะคะ
1: เหมือนกับไม่มีอะไรติดค้างตอนน
3: ี้
1: นะครับก็มีเวลาเตรียมตัวไปโอลิมปิกอีก2ปีครับ
5: สำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับในต้องแฟนทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
1: โค้ชออสความฝันสูงสุดคือพาไทยไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆนะ
3: ไปเลยได้ไหมคะโอลิมปิก
1: ไม่ต้องรอ2ปีจะไปเลย
3: ฟอร์มแบบนี้กำลังดีนะคะก็สำหรับรายการต่อไปนะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะจะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญก็จะแข่งขันระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมอันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอลนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนักตบสาวไทยเราอยู่กลุ่ม C นะคะร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียไชนีสไทเปนี่มองคำช็อตไปนะคะก็ผลงานดีที่สุดของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคือเราเคยคว้าเหรียญเงินได้เมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งก็คือที่อินชอนเกาหลีใต้ปี2014แล้วก็ครั้งที่แล้วที่หังโจวประเทศจีนค่ะ
1: ตามโปรแกรมก็กลับมาบ้านเราได้พักประมาณ2วันนะวันนี้นะครับแล้วก็วันที่2แล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่3กันยายนก็เหมือนกับไปพักผ
3: ่อ
1: นแล้วก็ไปฝึกซ้อมเตรียมตัวด้วยที่นั่นเลย
3: ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทีมไทยเนี่ยหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะขอชื่นชมนะคะสาวไทยนะคะในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ
1: ไปต่อที่ข่าวของ Meet the Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้

0: มี11ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าว่า5เหรียญทองนะครับเมื่อวานนี้มี11สมาคมกีฬานะครับเข้ามาร่วมชี้แจงในงาน Mid the Press Asian Game ก็มีสมาคมตะกร้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำนะครับกีฬาทางน้ำก็มีว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำมีกระดานโต้คลื่นเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและก็คริกเก็ต
1: ก็มีสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่ง4อีเวนต์ค่ะก็จะมีวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงทีมชายนะคะเชื่อมั่นว่าลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2สมัยในประวัติศาสตร์ที่เราเพิ่งจะไปรับกันมาเนี่ยนะคะจะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นสมาคมเชื่อมั่นว่าฟอร์มของนักกีฬาหญิงจะพลิกต่อเนื่องเป้าหมายคือติดเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือท่านนายกสมาคมเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าขอเหรียญทอง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ก็ได้แชมป์เอเชียนะ
1: ใช่
2: เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
1: แข่งเลยได้ไหมคะ
0: ฟอร์มกำลังดีเหรอ
1: ใช่ฟอร์มกำลังดีนะคะก็รู้ว่ายากละค่ะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือกะล้างตาเราแน่ๆนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยค่ะส่งแข่งขันทั้งหมด4อีเวนต์นะคะก็จะมีทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงแล้วก็ทีมชุดหญิงนะคะหวังเหรียญทองทุกประเภทที่ส่งแข่งขันนะคะมั่นใจว่ามีทีเด็ดเอาชนะคู่ปรับอย่างมาเลเซียได้แน่นอน
0: ตั้งใจว่าทีมชายจะได้เหรียญทองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยด้วยนะครับก็สรุปงาน Mid the Press Asian Game ครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองแล้วก็เรือใบ1เหรียญนะครับรวม Mid the Press 4ครั้ง33ชนิดกีฬาของไทยตั้งเป้าไว้ที่10เหรียญทองนะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกเฉือนชนะ UAE ไป 1-0
1: ใช่นะคะก็นี้เป็นชิงแชมป์เอเชียนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2017เป็นรอบคัดเลือกในกลุ่ม F ค่ะนัดแรกฟุตบอลชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะ
0: โค้ชใหญ่ของเราคือโค้ชโบจักรพันธ์ปันตีนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยตัวผู้เล่นเนี่ยก็เลือกพิชยะคงศรีกัปตันทีมคอยสร้างสรรค์เกมรุกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราชนะไป 1-0 ได้ประตูในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที 45+2 จังหวะที่ศิวกรพลสันทำชิ่งกับพิชยะคงศรีนะครับแล้วก็เป็นศิวกรที่หลุดเข้าไปยิง
1: นะคะเขาบอกว่า UAE เมื่อวานเล่นหนักเล่นแรงมากนะคะครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็เป็นประตูโทนนะคะที่ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ไปได้1ประตูต่อ0ก็เก็บ3คะแนนประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกได้นะคะจักรพันธ์ปันปีค่ะโค้ชโบนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่นักเตะทำผลงานได้ดีเป็นไปตามที่ฝึกซ้อมมาแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวะที่ขัดเกินๆนะคะอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาด้วยการควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็จุดที่ยังต้องปรับก็คือเรื่องการส่งบอลนะคะรวมถึงการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวต้องไปเน้นกันอีกทีนะคะอาจจะด้วยความกดดันด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องชื่นชมนักเตะไทยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ
0: ครับก่อนนัดที่2นี่จะเจอกับเติร์กมินิสถานนะครับวันพฤหัสนี้3กันยายน
1: คุ้
0: มครึ่งเหมือนเดิม
1: ค่ะก็เติร์กมินิสถานนี่เอาชนะอิรักมาได้2ประตูต่อ1นะคะก็มาติดตามเชียร์กันต่อไปค่ะ
0: ครับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้กลับมาได้พัก2วันนะเดินทางอีกแล้ว
1: เดี๋ยวเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนด้วยนะคะยังไงถ้าเป็นแฟนๆคุณรอติดตามต่อไปได้
3: ใช่ค่ะรอเชียร์ต่ออยู่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวไปแข่งเกมนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ขอบคุณกันยาวๆครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพบรรยากาศคึกคักในงานเทศกาลคาร์นิวัลนอตติงฮิลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะปีนี้มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ60ปีของงานเทศกาลดังกล่าวค่ะ
4: ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBD News ข่าวเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9 กันยายน 2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียน THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จากผู้ให้บริการชั้นนำรวมถึงโมเดลภาษาไทยผ่านแพลตฟอร์มเดียวพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ AI ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรับแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดครม.สัญจร69นะครับผมวรพัฒน์ภัทยากุลจาก NBT ส่วนกลางกรุงเทพมหานครครับ
1: ดิฉันพณภัทรเพชรรัตน์จาก NBT สงขลาค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนบรรยากาศในวันนี้เรายังคงเกาะติดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่ของหาดใหญ่สงขลาซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก
1: ่
0: อนอื่นขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมเป็นครั้งที่2เพราะว่าใครติดตาม NBT 2 HD ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเรามาที
1: ่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้จะมีการประชุมครม.สัญจรสงขลา
1: ค่ะ
0: นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับถึงมาที่นี่
1: เพราะว่าเราจะต้องนำเสนอเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง
0: ๆ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็เลยเดินทางลงมาในพื้นที่ค่ะน้องบุ๊คคะมาดูความเป็นอยู่มาดูปัญหาจริงๆว่าตรงไหนจะต้องแก้ยังไงมันจะได้ตรงจุดค่ะตรงกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนด้วย
0: ขออนุญาตย้ำคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรสั้นๆนะครับก็คือการมายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงภาคใต้ตอนล่างเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับประสบปัญหาหลายอย่างซ
1: ึ
0: ่งรัฐบาลเองให้ความสำคัญอย่างเช่นปัญหาอุทกภัยเรื่องของน้ำก
1: ่
0: อนหน้าที่ปี2568เราเจอมหาอุทกภัยไปจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเลยเห็นความสำคัญจึงมีการอนุมัติงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมาในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามงบประมาณที่อนุมัติไปเงินทุกบาททุกสตางค์จากภาษีพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วนั่นคือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูด้วยตาตัวเองก่อนที่จะขับเคลื่อนต่อนั่นเองครับ
1: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่มาครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจน
0: ้
1: องบ
0: ุ
1: ๊คคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะให้เดินหน้าต่อไปสร้างความคึกคักขึ้นในพื้นที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทั่วจังหวัดสงขลาเนี่ยได้รับการเช็คอินไปซะทุกจุดแล้วนะคะเนื่องจากว่าครม.ลงมาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปหลากหลายพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเลย
0: ต้องบอกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาแล้วมายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการยกระดับยังไงสงขลาเนี่ยมาถึงปุ๊บเราจะเห็นของดีของเด่นเยอะแยะมากมายเหล
1: ่
0: านี้จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เช่นอะไรบ้างครับ
1: ใช่ค่ะสงขลามีดีเยอะแยะมากมายให้พูดคนเดียวก็อาจจะไม่หมดแต่ยกตัวอย่างก็ละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะอัตลักษณ์ต่างๆแล้วตอนนี้ที่เราโดดเด่นชูขึ้นมาเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารน้องบุ๊คคะสงขลาเรานะคะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็กำลังขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องของสงขลาซิตี้ออฟแกสโตรโนมีด้วย
0: คุณผู้ชมบอกว่าพูดอย่างเดียวไม่เห็นจะเห็นภาพเลยให้น้องน้อยแพนกล้องเลยดีกว่านะครับเพราะว่าที่ประชุมแห่งนี้นอกจากจะเป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการขับเคลื่อนท
1: ั้
0: งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีการจัดบูธด้วย
1: ถูกต้องวันนี้นำสินค้าที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของดีของเด่นสินค้าโอท็อปนะคะมาเผยแพร่กันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วย
0: ครับจุดแรกเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันเลยนะครับจริงๆแล้วสงขลาหาดใหญ่มีใครไม่รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่บ้าง
1: ไม่มีใครไม่รู้จักถึงอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ต้องสั่งไก่ทอดหาดใหญ่ออนไลน์กันแล้วนะคะเดี๋ยวนี
0: ้นี่บูธของไก่ทอดกะอ้อยอำเภอหาดใหญ่นะครับ
1: ใช่ค่ะไก่ทอดหาดใหญ่ครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่ขึ้นโต๊ะเสิร์ฟให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมเห็นความขายดีไหมนี่
1: เกลี้ยงเลย
0: ไม่เหลืออะไรแล้วนะ
1: ฮ
0: ะเดี๋ยวสัมภาษณ์กะหน่อย
1: ถูกต้องกะขาไก่ทอดหัดใหญ่จุดเด่นของเราทำไมถึงขายได้ทำไมถึงได้รับการนำขึ้นโต๊ะเสิร์ฟท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยคะ
2: ก็การไก่ตัวนายใหญ่แต่ๆที่จะทำมาจากไก่สดเลยใจวัตถุดิบเดินมาตรฐาน
1: ค่ะ
2: น้ำปลามาตรฐานก็สะอาดค่ะ
1: แล้วรสชาติล่ะคะรสชาติลักษณะของไก่ทอดมันเป็นยังไง
2: สมุนไพรก็สีกามาก
1: ค่ะ
2: มีสมุนไพรหลากหลายอย่าง
1: กรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีสมุนไพรด้วยสุขภาพด้วยนะจะบักไก่ทอดอย่างเดียวไม่ได้ที่สำคัญเขาบอกว่าอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็เรื่องของหอม

0: ช่ไหมคะเป็นยังไงคะกาคะ
1: กาเจียวเองค่ะ
0: อ๋อเจียวเองกับมือเลยก็คือสดใหม่แน่นอนกรอบแล้วน้ำจิ้มล่ะคะสูตรเด็ดของเรามีไหมคะ
1: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวาน
0: อ๋อ
1: รสชาติร่วมกันเลยค่ะ
0: เปรี้ยวอมหวานสามรสชาติน้องบุ๊ก
2: มีคนแปลให้นะเอ็มดีสงสารแต่คุณที่ผู้ชมไม่ต้องกลัวฟังไม่ทันหรือฟังไม่รู้เรื่องอ
0: ่
2: ะย
0: ัง
2: ไงต่อครับ
0: วันนี้ความรู้สึกของเราที่ได้รับนำไก่ทอดเนี่ยไปขึ้นโต๊ะรวมถึงวันนี้ได้มาออกบูธในพื้นที่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ดีใจมากมากเลยค่ะเช่นการจองติ้นของคนนั้นย้ายใดตอนหลับตันตะมันตี
2: ก็บอกว่า
0: ดีใจมากๆเลยค่ะที่สินค้าไก่ทอดหาดใหญ่ของเราได้รับการนำไปขึ้นโต๊ะอาหารของท่านนายกและคณะรัฐมนตรีนะ
2: ครับอยากจะให้ของมาพอดี
1: ชิมชิมชิมชิม
0: อ๋อชิมชิมน้องบุ๊กต้องชิมนะพี่อยู่หาดใหญ่พี่ก็กินประจำ
2: นะครับแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่
2: อ่ะเดี๋ยวผมจะชิมนิดนึง
0: ได้
2: ได้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วไก่ทอดเ
0: ราระวังร้อนระวังร้อน
2: โอ้ร้อนจริง
1: ร้อนเลยว่าจาก
0: ท่าจักรเป็นยังไงบ้าง
2: ขออนุญาตกลับแค่นิดเดียวนะครับเพราะร้อนมาก
1: กินจะหอมเจียว
2: จะมีความเค็มๆแล้วก็หอมหอมสมุนไพรใช่ไหม
1: กรอบนอกนุ่มไหมไหมกรอบไหม
2: กรอบนอกนุ่มไหนมาก
0: ถ้าจะให้เต็มสูตรต้องกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมเจียวน้ำจิ้ม
2: ไว้ตลอดเวลาผู้ชมครับแต่มันร้อน
0: ชิมชิมนั่นไงพูดถึงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาเลยอ่ะ
2: ร้านแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ชิมเลย
2: เดี๋ยวผมจะมากินต่อได้ไหมแต่ว่าอยากให้กะฝากสำหรับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทั่วประเทศสำหรับไก่ทอดหาดใหญ่ในการมาในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดคืออะไรหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะชิมให้ดู
0: เป็นไงบ้างคะ
2: อยากคาดหวังอะไรกับการประชุมครม.ในครั้งนี
1: ้ก็ดีใจคงก็ดีใจกาดันดีใจแต่ว่าท่านนายกมาเยือนหาดใหญ่แล้วก็ได้ชิมไก่ทอดหาดใหญ
0: ่และคิดว่าหลังจากนี้ไก่ทอดหาดใหญ่ของเราจะเป็นยังไงคะ
1: ดังแน่นอน
0: อ๋อดังขึ้นด้วย
1: ยกมากินนั้นกินไก่ทอดแน่นอน
0: ค่ะต้องแปลไหม
2: ต้องบอกว่าไก่ทอดหาดใหญ่อ่ะดังอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือประชาสัมพันธ์3ให้ดังมากยิ่งขึ้นคนที่ไม่รู้จักก็จะได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องอ่ะ
2: มาถึงที่นี่แล้วขออนุญาตนิดหน่อยอ่ะเริ่มที่จะ
0: เริ่มต้องไก่ทอดและข้าวเหนียว
2: อ่ะ
1: จงเล็กดันแบบร้อยจังรู้น
0: ะ
2: ข้าวเหนียวไหม
0: ข้าวเหนียวหอมเจียวทุกอย่างพิเศษหมดนั่นเป็นยังไง
2: ต้องพูดอะไรนะกะ
1: ร้อยจังหู
2: ร้อยจังหู
0: ร้อยจังหู
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อย่ามากินต่อเดี๋ยวมากินต่อ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะก็เป็นเรียกว่าสินค้าที่เป็นจุดเด่นจุดขายละกันของอำเภอหาดใหญ
2: ่จริงๆแล้วนอกจากไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยมันมีสินค้าหลากหลายอยากจะแนะนำต่อเนื่องเลยไปของกินต่อครับ
0: ของกินต่อมาที่อำเภอสิงหนครกันบ้างใช่สิงหนคร
2: ขออภัยสิงหนครจังหวัดสงขลา
0: ค่ะ
2: สินค้านครมีอะไรดีครับ
3: มีมะม่วงบอเป็น GI อยู่ครับแล้วก็มีสินค้าไปรูปกับตามถนนหลักเพราะว่าสิงหานครเนี่ยเป็นสถานที่กำเนิดของปันตนุจำนวนมากนะครับแล้วเราก็มีสินค้าไปรูปจากปันตนุหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นลูกอมโบราณครับเป็นชุดข้าวยำที่มีส่วนผสมของน้ำตาลตนุแล้วจะมีลูกตาลลอยแก้วเป็นแนวลูกตาลอ่อนครับใครยังไม่เคยกินลูกตาลลอยแก้วแท้ๆมาที่

0: อะไรสำหรับการประชุมครม.ในครั้งนี้บ้างครับแล้วเรามาได้ออกบูธเน
1: ี่
0: ย
1: ครับก็ขอบคุณ
0: ค้าทุกชิ้นของทุกอย่างเป็นของดีของชุมชนแต่ว่าจะเป็นที่รู้จักไหมต้องผ่านการประชาสัมพันธ์นั่นเป็นเหตุให้ MPT กรุงเทพมหานคร MPT สงขลาภายใต้กรมประชาสัมพันธ์ต้องการที่จะลงพื้นที่มาตอกย้ำสิ่งดีๆของดีชุมชนเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์และรู้จักแน่นอนครับเรามาไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบหรือว่าการสนับสนุนอำนวยความสะดวกมากที่สุดจากท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ
2: ์
0: ตั้งแต่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารทุกท่านและวันนี้ขออนุญาตพาผู้ชมไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สักหน่อยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังเลือกซื้อสินค้าโอท็อปเลยดร.พรพิทักษ์แม้สิรินะครับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับเราตรงนี้ผู้บริหารอยู่ตรงนี้แล้วขออนุญาตให้ท่านรองอธิบดีย้ำหน่อยครับว่าการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารครม.สัญจรสงขลาในครั้งนี้รูปแบบเราเป็นยังไงครับ
3: ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าที่คณะรัฐมนตรีมาที่นี่เนี่ยมาทำอะไรกันนะครับแล้วชาวบ้านชาวหาดใหญ่ชาวสงขลาหรือชาวใต้ทั้งหมดเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีและครม.มาในพื้นที่กันครับ
0: แล้วเราบูรณาการในภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
3: ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์โดยท่านอธิบดีสุริชัยนะครับท่านก็มอบหมายให้เราเนี่ยทั้งพื้นที่ที่อยู่ในภูมิภาคคือหน้างานทางเขต6เขต5จับมือกันตั้งเป็นวอร์รูมในการผลิตชุดข้อมูลเพื่อส่งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีเพลสเซ็นเตอร์ที่เป็นสถานที่ที่จะรองรับเป็นเซ็นเตอร์กลางให้กับสื่อมวลชนอีกประมาณสัก400คนในรอบนี้นะครับขณะเดียวกันก็ยังจะมีชุดข้อมูลที่อยู่ศูนย์กลางทั้ง NBT ทั้งสวพ.แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศที่จะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อที่จะส่งชุดข้อมูลเป็นความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เห็นถึงแบบเรียลไทม์เลยว่าท่านนายกไปทำอะไรรัฐมนตรีคนไหนไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง
0: ก็เหมือนกับเราประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงในฐานะเราเป็นสื่อภาครัฐในขณะเดียวกันเราก็เป็นสื่อกลางสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนในการกระจายข่าวไปให้ถึงมากที่สุดด้วย
3: ใช่แล้วครับวันก็ใครที่จะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดการประชุมครม.เนี่ยจะมีไฮไลท์สำคัญเช่นท่านนายกลงไปทำเอ็มโบยูนายกลงไปพบปะพี่น้องชาวบ้านไปเดินในสวนโบราณในเมืองโบราณของหาดใหญ่หรือไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเราก็จะทยอยเอามาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอยู่ในทุกระยะเลยนะครับติดตามทั้งช่องทางของทีวีทั้งการไลฟ์สดหรือทางวิทยุก็สามารถที่ติดตามได้ตลอดเวลาเลย
0: ท้ายที่สุดแล้วอยากให้ท่านรองอธิบดีเน้นย้ำภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ครม.สัญจรสงขลา69ในครั้งนี้ทิ้งท้ายหน่อยครับ
3: ครับภารกิจเราก็อย่างที่รัฐบาลได้มอบหมายก็คือสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนสิ่งใดที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สำคัญเลยในการที่จะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่ว่านี้มาให้พี่น้องประชาชนได้รู้ครับได้เกิดความเข้าใจว่านี่คือความประสงค์ที่รัฐบาลอยากจะส่งต่อเช่นรัฐบาลอยากจะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำถนนหนทางทำกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะมาสร้างวิถีชีวิตให้มันดูยกระดับขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์ของเมืองถึงขั้นยกระดับขึ้นมาเป็นมรดกโลกนะครับหรือรวมทั้งมาในพื้นที่แล้วก็อยากจะทำให้เส้นทางของน้ำมันเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้น้ำมันมาท่วมหาดใหญ่ต้องวางแผนร่วมมือกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์นะที่จะต้องมาส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแล้วก็นี่ด้วย
0: นี
3: ่สินค้าอย่างนี้ก็เหมือนกันเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมมองให้ดูนะครับ
2: อันนี้เป็น
3: อันนี้ท่านทราบไหมว่ามาจากอะไรทำจากอะไร
0: เชือกครับ
2: เชือกกล้วยนอนตาตานีค่ะ
3: ใส่ดูสวยสวย
2: สวยงามมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเชือกกล้วยตานีในพื้นที่ของตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่สำคัญเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการให้เป็นของที่ระลึกในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อเนาะเชือกกล้วยจะทำอย่างนี้ได้ไม่น่าเชื่อ
0: เจ้าของ
3: เราถาม
0: ให้เจ้าของร้านเล่าถึงที่มาที่ไปกัน
2: ได้ค่ะ
4: กิจกรรมเสียบสารจากเชือกกล้วยนี้นะคะอยู่ที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ

0: ได้ให้เป็นคืนเมื่อวานต้นกล้วยจันทร์นี้เพื่อขายใบเมื่อหมดผลประโยชน์จากการขายใบนะคะจึงตัดลำต้นนั้นมาทำงานเพราะฉะนั้นแล้วจะได้ประโยชน์ส่วนนี้ค่ะ
1: คาดหวังการประชุมครม.ครั้งนี้และการสื่อสารงานของรัฐบาลว่าจะช่วยสนับสนุนสิ่งที่เรามีได้ยังไงบ้างครับ
0: ก็จะเป็นแรงผลักดันนะคะให้กับชุมชนมีพลังใจมากขึ้นในการพัฒนาสินค้าของเราเป็นสินค้าชุมชนที่ขายในชุมชนไปที่เราขายอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อทีมคณะรัฐมนตรีมาในครั้งนี้ค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจด้วยสินค้าของเราสามารถไปอยู่ในมือของท่านคณะรัฐมนตรีเราจะพัฒนางานที่เราให้ดีขึ้นแล้วก็การตลาดมากขึ้น
1: วันนี้เราพูดผ่านหน้าจอ MBT2HD แล้วอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านว่าของดีของเราจะตอบยอดได้ยังไงแล้วเขาจะสั่งซื้อได้ยังไงครับ
0: ช่องทางในการสั่งซื้อนะคะในเพจเชือกกล้วยนะคะเบอร์โทร0982244466วิสาหกิจชุมชนกอตานีค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมาก
2: สวยงามมากขอบพระคุณค่ะ
1: นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านพรพิทักษ์แม้นสติก็มาย้ำบทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญหลักใหญ่ใจความที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ประโยชน์ก็คือ
2: จะทำให้ทราบถึงของดีของพื้นที่เราว่ามีศักยภาพยังไงบ้างด้านไหนบ้างครอบคลุมในทุกมิติเลยน้องบุคา
1: ไปกันต่อคุณผู้ชมครับยังไม่หมดของดีของจังหวัดสงขลา
2: เรื่องราวของ
1: นี่คือกลุ่มผ้าทอกระแสสินอำเภอกระแสสินครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: อดีต
4: เป็นผู้แทนจากท่านพัฒนาการ
3: พัฒนาการอำเภอครับพัฒนาการอำเภอกระแสสินครับ
1: วันนี้ท่านนำอะไรมาครับ
3: ผ้าทอกระแสสินครับหลากหลายรูปแบบหลายลายนะมีทั้งผ้าขาวม้าผ้าพันคอผ้าผืนแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้านี่หลากหลายอย่างที่กลุ่มเนี่ยมีไอ้นี่เอามาส่วนหนึ่ง
2: ค่ะจุดเด่นเอกลักษณ์ของผ้าทอกระแสสินคืออะไรคะท่านคะ
3: ผ้าทอกระแสสินตอนนี้ที่เป็นลายเอกลักษณ์ของกระแสสินมีที่เดียวก็คือนี่ลายเขาเรียกว่าลายดอกกุหลาบรู้จักต้นกุหลาบไหม
2: ไม่รู้จักนะสิ
5: คนในพื้นที
2: ่หรือว่ามันมีแค่เฉพาะในกระแสสินหรือเปล่
3: าที่แถวกระแสสินมีเยอะมันจะขึ้นเองตามริมทะเล
2: มันเป็นพืชที่มีเยอะในพื้นที่ของอำเภอกระแสสิน
6: ทะเลทะเลต้นนี้จะ
3: ทะเลสาบสงขลาเนี่ย
1: โอ้ทะเลสาบสงขลา
3: ก่อใหญ่ก่อใหญ
6: ่
3: กุ้งกล้ามกรามกุ้งตัวใหญ่
2: เป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่เลย
3: ไม่ชนิดหนึ่ง
6: เอาสกัดแล้วก็มาย้อมเอาน้ำออกมาก็มาย้อมสี
3: ที่ตกแล้วก็มีดอกก็ออกแบบเป็นลายดอกกุหลาบที่เดียวที่กระแสสินนี่คือที่ต่างจากกอยอนะ
2: ค่ะนี่คือเอกลักษณ์ของเราเลย
3: กระแสสินมันก็เป็นครูเดียวกับกอยอนั่นแหละ
1: พัฒนาการอำเภอเนี่ยเรามีหน้าที่ในการไปสนับสนุนชาวบ้านด้วยไหมครับ
3: ใช่ใช่เป็นการ
1: เราสนับสนุนยังไงบ้างครับ
3: งานพระนามชนทำสามเรื่อง1ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานนี่เราก็สนับสนุนก็ในเรื่องของ
6: ตลาดในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ลวดลายใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมในเฉพาะในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนรูปให้หลากหลายเพิ่มขึ้น
3: เราเริ่มจากพัฒนาผู้ประกอบการ
6: เริ่มจากคนที
3: ่ต้องผลิตภัณฑ
6: ์พอคนได้รับการพัฒนาสภาพมีความคิดกว้างไกลมีแนวคิดรูปแบบเสร็จเราก็มาพัฒนาจากสีเมื่อก่อนใช้เคมีก็มาสีธรรมชาติสกัดจากต้นไม้ต่างๆที่มีในพื้นถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยในตรงนี้เขาก็ทำเสร็จเนี่ยอันแรกเราก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ให้แพ็กเกจให้มันสวยงามหล
2: ัง
6: จากนั้นก็ส่งเสริมเรื่องการตลาดมีการพัฒนาตลาดหลายๆที่แล้วก็คัดสรรเพื่อให้ได้3 4ดาวไปเมืองทองไปตลาดที่กว้างไกล
1: จริงๆเรื่องของผ้าที่เราสนับสนุนอยู่ในจุดไหนครับเป็นที่น่าพอใจหรือยัง
6: ตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงความพอใจระดับ1 5ดาวแล้วเพราะว่าเรามีทั้งหมดเนี่ยประสานมี1ดาว2ดาว3ดาว5ดาวที่สุด
2: ค่ะ
6: แต่ว่าเรายังไม่หยุดการพัฒนานี้มันต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ทันกับลูกค้าทุกวัยรุ่นด้วยแล้วก็ทั้งทุกช่วงวัยอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเค้าบอกว่าผ้าไทยเนี่ยใส่สนุกต้องใส่ได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะรุ่นเรา
2: ถูกต้องค่ะต้องยังคงมีการ

0: นาไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะรูปแบบที่ให้ทันสมัยอย่างที่บอกไปต้องใส่สนุกเยาวชนต่างๆต้องหันกลับมาใส่ผ้าไทยค่ะ
1: แล้วมีนักออกแบบซึ่งเนี่ยชนะเลิศในระดับประเทศอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเด็กเยาวชนรุ่นใหม
0: ่ค่ะ
2: แค่ฟังก็รู้สึกภาคภูมิใจในอัตลักษณ์พื้นถิ่นแล้วก็หาได้จากธรรมชาติ
1: เราจะสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอเพื่อให้มีความหลากหลายไม่ให้เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันในส่วนไม่ใช่คู่แข่งดังนั้นเราอันนี้มีดีตรงนี้อันนี้นะถ้าโทรบยก็ลายราชวัฒน
0: ์
1: พอไปอีกที่นึงก็จะมีลายที่เป็นประจำลายของอำเภอสะเดาก็จะเป็นดอกสะเดา
2: จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราจะพูดถึง1แหล่งท่องเที่ยว2อาจจะเป็นปลากระพงสามน้ำแต่จะมีใครที่จะรู้ว่า
0: จะกล้ามกรามจะเป็นการของพระเจ้าแสนศิลป์ค่ะ
2: มีผ้าที่ทำมาจาก
1: ต
2: ้นกุระด้วย
0: บอกแล้วว่ารอบริมทะเลสาบสงขลาเราเต็มไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมทั้งนั้นเลยน้องบุคคา
1: ทรัพยากรธรรมชาติทุนวัฒนธรรมแล้วก็มีทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันนั้นมาประยุกต์ใช้
2: ฟังแล้วก็ชื่นใจนะขอบคุณมากครับน
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: กลุ่มผ้าทอกระแสศิลป์อำเภอกระแสศิลป์นะคุณผู้ชมครับเราพาไปดูของกินอย่างไก่ทอดหาดใหญ่พาไปดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวให้แพนกล้องไปเลย
0: มีหลากหลายมากมีหลายกลุ่มนะคะ
2: เอาไปดู
0: สงขลาของเราก็ไม่แพ้ใครในเรื่องของผ้าทอ
2: หญิงสงขลาอำเภอเมืองสงขลามีผ้าทอเกาะยออำเภอเมืองสงขลากลุ่ม
0: เครื่องแกงตาใหญ่
2: อำเภอคลองหอยโข่งเดี๋ยวพาผู้ชมไปหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ทีมข่าว NBT เรามาถึงหาดใหญ่สงขลาต้องบอกว่าเราตระเวนกินอาหารพื้นถิ่นและทุกที่ที่เราไปกินต้องมีอันนี้ฮะ
0: แกงส้ม
2: แกงส้ม
0: ถ้ามาแล้วไม่ได้กินกินไม่ถึง
2: ท่านนี้คือพี่
0: สวัสดีค่ะ
3: พี่ขวัญณัฐรดีคุณชนะประธานวิสาหกิจค่ะแล้วก็มีพัฒนาการอำเภอค่
0: ะ
2: ของพี่ขวัญเนี่ยคืออะไรครับ
3: คือผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเป็นรสชาติดั้งเดิมจาก1ครกสู่1มู่หินค่ะนะคะของสูตรของคุณยายนะคะเรามีผลิตภัณฑ์3ชนิดค่ะคือเครื่องแกงส้มนะคะก็คือเครื่องแกงเหลืองปักใต้นะคะรสเผ็ดเผ็ดอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อร่อยก็เติมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เติมกะปินิดนึงปรุงรสตามใจชอบ
0: ค่ะ
3: ห่อนี้สำหรับวัตถุดิบครึ่งกิโลกรัมค่ะเรามองว่ามันเล็กๆนะคะ
0: ค่ะ
3: แต่ว่ามันด้วยคุณภาพเล็กพริกขี้หนูด้วยคุณภาพ
2: เข้มข้นใช่ไหมครับ
3: เข้มข้นมีมาก
0: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็เครื่องแกงเผ็ดค่ะที่เป็นโอท็อป5ดาวหมดเลยค่ะนะคะเครื่องแกงเผ็ดก็เหมือนกันนะคะเติมกะปินิดนึงนะคะเพื่อปรุงรสนะคะแล้วก็หวานเค็มก็ตามใจชอบนะคะสำหรับวัตถุดิบครึ่งกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นลูกค้าที่เขาสั่งโดยทั่วไปออเดอร์มาจากทั่วประเทศสำหรับแม่ครัวยุคใหม
0: ่ค่ะ
3: สะดวกเก็บสะดวกใช้
0: ไม่ต้องทำเองเน
3: า
0: ะ
3: ด้วยคุณภาพและความปลอดภัยโดยมีใบเซอร์ก็คือการรับรองมาตรฐานก็คือออย.และได้ออย.มาที่อวอร์ดจากประเทศเป็นวิสาหกิจชุมชนรางวัลชมเชยจากประเทศเช่นเดียวกันนะคะและล่าสุดเป็นกลุ่มอาชีพของจังหวัดนะคะเป็นที่หนึ่งของจังหวัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะได้เป็นประเภทองค์กรดีเด่นของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท
0: ์
3: แล้วก็มี3ชนิดค่ะติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook เครื่องแกงตายายเข้าไปเลยออเดอร์มารัวๆได้เลยค่ะ
0: น
3: ะคะส่งทั่วประเทศ
2: ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คนทำงานไกลบ้านเยอะลูกๆหลานๆไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้คือการทำแพ็กเกจจิ้งให้เหมาะสมกับการพกพาแล้วก็เดินทางไปไหนก็ได้แต่ว่ายังไม่ลืมรากวัฒนธรรมก็คือเรื่องของอาหารถ
0: ู
2: กไหมอาหารนี่เป็นรากวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาไม่จึงไม่เป็นชื่อแกงตายายหรอกถูกไหม
3: ต้องจากหนึ่งครกที่ตำเรามาปรับพัฒนาเป็นหนึ่งมู่หินก็คือ13กิโลกรัมต่อมู่เวลาเราบดนะคะ
0: ตั
3: วนี้คือที่ลูกค้าสั่งออเดอร์ไปจากประเทศค่ะก็คือซีสุญญากาศไล่อากาศออกหมด
0: นั่นไงขนส่งก็สะดวกค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะบอกว่าหนูจะเอาไปต่างประเทศค่ะส่งมาให้หนูหน่อยค่ะจะเอาแบบซีสุญญากาศแล้วก็ส่งมาให้แล้วก็ก้มนำตัวไปค่ะนี่คือสิ่งที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า
0: ค่ะ
3: นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะของเราคัดสรรวัตถุดิบเน้นคุณภาพเน้นความสะอาดรสชาติอร่อยดีเด่นเน้นคุณภาพด้วยเครื่องแกงตายายค่ะ
0: มา
3: อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเป็นที่หนึ่งของระดับจังหวัดค่ะ
2: คุณพี่มากเลยเพราะว่าทุกประโยคเนี่ยเราจะมีคำคม
0: แล้วออกมาจากใจ
2: เราพัฒนาสูตรมานานหรือยังเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิสาหกิจชุมชนอีกหลากหลายชุมชนที
3: ่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555ตอนนี้15ปีกับ6เดือนเราอยู่ระดับมัธยมต้นนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ห่อเล็กๆนะคะเริ่มมาตั้งแต่แฮนด์เมดนะคะนั่งทำก็คือที่ทำงานของเราไม่มีโรงเรียนที่มีมาตรฐานตอนนั้นที่เริ่มต้นด้วยการระดมทุนของสมาชิกไม่ใช่การจัดตั้งเป็นกลุ่มก่อตั้งเอาเงินของสมาชิกเองมาก่อตั้งจากนั้นพอทำไป2ปีเราก็เริ่มไปจดทะเบียนเป็นโอท็อปค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนก็เราก็พยายามในการที่จะหาตลาดค่ะการหาตลาดในขั้นแรกก็คือในอำเภอเราทุกร้านค้าทุกตำบลลงไปจำหน่ายเองบอกเองบางร้านเราก็วางบอกว่าค่อยมาเก็บเงินนะคะแต่ถ้าไปแล้วสินค้ามีขอแลกกลับคืนค่ะได้เป็นสินค้าใหม่นั่นคือนโยบายในการขายของเราค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจากเล็กๆจาก2กิโลกรัม2กิโลกรัม2กิโลกรัมขึ้นมาสู่100กิโลกรัม100กิโลกรัม100กิโลกรัมต่อเครื่องแกงเนี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกค่ะเขามีอาชีพหลักคือกรีดยางใช้ความอดทนสูงมากระยะเวลาในการทำงานคือ8โมงถึง5โมงทุกคนมาลงเวลาทำตอนไหนก็ได้แต่ใช้ความพยายามทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเป็นการส่งเสริมอาชีพในครอบครัวและที่สำคัญในไลน์ผลิตนะคะไม่ใช่มีเฉพาะในห้องบรรจุในโรงเรือนเรามีไลน์นอกโรงเรือนก็คือปอกกระเทียมแล้วก็เด็ดพริกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะคะเช่นคนเป็นโรคซึมเศร้าก็สามารถเอาพริกมาเด็ดเอาหอมมาปอกเอากระเทียมมาปอกนะคะตรงนี้คือช่วยได้คนที่เขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาเอาพริกมาส่งเราเอาตะไคร้มาส่งเราก็ซื้อเป็นกำลังใจให้กับเขารับซื้อในหมู่บ้านรับซื้อทั้งหมดที่เรามาส่งแต่ว่าในอำเภอเราอะค่ะพืชเศรษฐกิจเราก็คือกรีดยางแล้วก็ปาล์มแล้วก็นาการปลูกพืชสมุนไพรแบบนี้ค่ะแค่เขาปลูกเล็กไม่ได้ใหญ่เหมือนอำเภออื่นที่เขาทำเป็นอาชีพหลักเพราะเราอาชีพหลักคือกรีดยางใช่ไหมคะแล้วก็ทำนาในช่วงที่เป็นเทศกาลการทำนาใช่ไหมคะเป็นนาปีนะคะนี่ค่ะเป็นนาปีแล้วก็ก็ทำแบบนี้ค่ะแต่พวกเราเนี่ยเป็นอาชีพเสริมตอนนี้เรามีความมุ่งมั่นว่าสักวันหนึ่งเราจะโตเราก็โตค่ะสักวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพเราก็เข้าเฝ้ามาแล้วสักวันหนึ่งเราจะให้เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนทั้งหมด
4: ทำได้เลย
3: เรามา 90% แล้วค่ะ 95% ค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าที่ทำอาชีพเสริมถ้าตั้งใจทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำแล้วก็มีความมุ่งมั่นเราก็จะประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญก็คือเราต้องมีคาถาประจำตัวให้อดทนนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันในการทำงานมีความซื่อสัตย์เป็นหลัก
0: ค
3: ่
0: ะ
2: เรียกว่าเป็นคาถาประสบความสำเร็จนะครับขอบพระคุณมากครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูภาพรวมตั้งแต่ช่วงต้นของรายการที่พาผู้ชมไปกินไก่ทอดหัดใหญ่ไปจนถึงดูผลิตภัณฑ์จากตาลตะโนดเสื้อผ้าแล้วก็เนี่ยฮะเครื่องแกงนะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างของสินค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐนั่นก็หมายความว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาหรือครม.สัญจรสงขลา69ในครั้งนี้ก็จะมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าของดีของเด่นของสงขลาให้ดังไกลไปทั่วประเทศและไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะครับไปทั่วโลกด้วยอย่างเมื่อสักครู่นี้ส่งออกไปนะครับนี่คือเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเช้าจริงๆแล้วยังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีรวมถึงสิ่งดีๆมากมายกับการประชุมในครั้งนี้ขอให้ติดตามทางหน้าจอ MDT2HD วันนี้ผมวรพัฒน์พัทยากุลเช้าวันนี้นะฮ
0: ะ
2: ผมวรพัฒน์พัทยากุล MDTHD กรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์ NBT สงขลาค่ะ
2: จบรายการไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มนะคะไปกับเนื้อหาสาระข่าวสารที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะพบกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 9:30 นนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะดิฉันกิฟต์กิตรดาพุทธิโชติรันและคุณนิกจักรพันธ์จักรพลค่ะ
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: เริ่มต้นเช้าวันอังคารนะครับวันที่1กันยายน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้ช่วงบ่ายๆหลายๆคนก็อาจจะมีลุ้น
1: รอลุ้นกันอยู่นะ
0: รอลุ้นกันนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรเมื่อคืนใครหลับฝันดีก็ขอให้วันนี้โชคดีนะครับนอกจากที่คุณผู้ชมจะรับชมสดๆผ่านทาง NBT 2 HD แห่งนี้แล้วนะครับยังสามารถที่จะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆของทาง NBT รวมถึงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึง NBT Connect นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube XTikTok Instagram หรือแม้กระทั่งช่องทางใหม่อย่าง NBT Plus นะครับเพียงแค่สแกนง่ายๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดการติดต่อหรือข่าวสารดีๆจากทางภาครัฐรวมทั้งถึงทาง NBT 2HD แห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะมีรายการยิ้มรับวันใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆรายการอื่นๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะให้เราอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมตลอดไปเลยทีเดียว
0: ใช่
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะในวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่นายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะโดยเมื่อวันที่29สิงหาคม2569ที่วัดสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพแก่นายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรปังสกุลพระราชทานและพระราชทานเพลิงศพโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายมูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: นายสุภมงคลรัตนจิตนะครับได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆนะครับในนามมูลนิธิเพื่ออาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับตลอดระยะเวลากว่า14ปีจึงนับเป็นผู้ที่มีการประกอบความคุณงามความดีแก่สังคมและประเทศชาตินะครับรวมถึงรัตนจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาธิคุณกระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ทำความดีเป็นที่น่ายกย่องด้วยนะคะ
0: พี่สุภมงคลเนี่ยก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเนาะที่ประสบภัยจากทางจังหวัดน่านเองรวมถึงจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องมายาวนานกว่า14ปีเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเรายังคงเกาะติดกันนะคะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรนะคะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไปติดตามกันในช่วงครม.สัญจร69ค่ะ

0: ขา69นะคะอย่างที่เราบอกกันว่าเราจะต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนายนิกรสมกลางค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองตะพงจำกัดค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะโดยเป็นประธานในพิธีติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางภาคใต้นะคะพร้อมกับเป็นประธานในพิธีมอบกุญแจบ้านมั่นคงเฟสแรกให้กับสมาชิกชุมชนประธานคีรีวัฒน์จำนวน38ครัวเรือนนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวเฉลิมศรีระดากุลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.นะคะก็มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566กรอบวงเงิน 7,718 ล้านนะคะก็มีระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะแจ้งว่ามีการครอบคลุมนะคะการแก้ไขปัญหาใน35จังหวัด300ชุมชน 27,084 ครัวเรือนนะคะในพื้นที่ภาคใต้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ9จังหวัด152ชุมชน 15,168 ครัวเรือนซึ่งทางจังหวัดสงขลาค่ะก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดอยู่ที่ 8,716 ครัวเรือนจาก76ชุมชนนั่นเองค่ะ
1: ครับในปัจจุบันนะครับทางพอช.นั้นได้มีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในภาคใต้ไปแล้วกว่า30โครงการนะครับกว่า 1,783 ครัวเรือนรวมงบประมาณกว่า209ล้านบาทนะครับสำหรับชุมชนประธานคีรีวัฒน์นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ประดังเบซานั้นได้รวมตัวกว่า136ครัวเรือนนะครับจัดตั้งสหกรณ์และร่วมกันจัดตั้งซื้อที่ดินใหม่เนื้อที่กว่า21ไร่โดยทางพอช.นั้นก็ได้มีการสนับสนุนงบอุดหนุนที่อยู่อาศัยกว่า20ล้านบาทนะครับพร้อมทั้งสินเชื่อเพิ่มเติมจนสามารถที่จะสร้างบ้านแล้วเสร็จได้ในระยะแรกกว่า38ครัวเรือนนะครับและมีการต่อยอดสู่เศรษฐกิจฐานรากอาทิเช่นผ้ามัดย้อมไข่ครอบผักออร์แกนิกและแปลงเกษตรโคกหนองนาขนาด5ไร่นะครับทางด้านนายนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้มีการมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตนะครับสร้างสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้นะครับ4ประการได้แก่การสร้างความมั่นคงในที่ดินนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยมีการเร่งรัดสิทธิ์การเช่าที่ดินเดิมและมีการใช้ตะพะตรงโมเดลนะครับเป็นต้นแบบจัดซื้อที่ดินใหม่และมีการจัดตั้งสหกรณ์นะครับยกระดับจากการสร้างบ้านสู่การสร้างคุณภาพชีวิตเชื่อมโยงสวัสดิการสุขภาพและการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการนะครับอย่างครบวงจรส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนนะครับผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์การตลาดดิจิทัลและโครงการโคกหนองนานะครับมีการขยายผลศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายให้พื้นที่พะตงเป็นเวทีกลางในการที่จะมีการถ่ายทอดเรื่องของประสบการณ์เรื่องของสหกรณ์การออมทรัพย์และมีการบริหารจัดการที่ดินแก่ชุมชนริมรางอื่นๆด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้ยืนยันด้วยนะคะว่าทางกระทรวงพม.ค่ะก็พร้อมที่จะผลักดันแล้วก็ขอขยายระยะเวลาของโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางออกไปอีก5ปีนะคะเพื่อที่จะให้พอช.ค่ะมีกลไกแล้วก็มีงบประมาณที่ต่อเนื่องในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เหลืออีกกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งภายในงานก็ต้องบอกว่ามีทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงพม.นะคะมีทั้งผู้บริหารของพอช.การเคหะแห่งชาตินะคะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลารวมไปถึงภาคีเครือข่ายชุมชนภาคใต้จังหวัดสงขลาพัทลุงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นเองค่ะ
1: ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับในการที่จะสร้างองค์ประกอบหลักๆเนาะทางด
0: ้
1: านมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยด้านพื้นที่ดินรวมถึงมีการส่งเสริมอาชีพ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โคกหนองนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งศาสตร์ที่เราสามารถที่จะปรับใช้ได้ในชีวิตจริง
0: ใช่ครับแล้วเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยพอมอเขาได้ลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเนี่ยก
1: ็
0: จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องถูกจุดนั่นเองนะคะ
1: ครับยังอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่นะครับซ
0: ึ่
1: งทางหาดใหญ่เองก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องของเป็นศูนย์กลางควบคุมการบินระยะไกลนะครับโดยได้มีการยกระดับศูนย์กลางโดยการใช้รีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์เชื่อมโยง3สนามบินนะครับมันจะเป็นสนามบินเบตงนราธิวาสรวมถึงสนามบินจังหวัดตรังเองนะครับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่นะครับเตรียมยกระดับสู่ศูนย์กลางรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่า RTC ควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลเชื่อม3สนามบินภาคใต้นะครับได้แก่เบตงนราธิวาสจังหวัดตรังนะครับนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบกล้องประสิทธิภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับลดข้อจำกัดด้านบุคลากรแล้วก็มีการยกระดับความปลอดภัยด้านการบินนะครับโดยมีการตั้งเป้าเดินหน้าที่จะใช้งานให้ได้ภายในปี2571ครับในช่วงภารกิจในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาทางด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสุรชัยหนูพรหมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์นะครับณศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อที่จะติดตามแผนงานแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของทางบวท.ในการรองรับการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์นะครับซึ่งทางด้านนายพัทรพงศ์ก็ได้มีการกล่าวว่าศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ไปยังสนามบินเบตงนราธิวาสและจังหวัดตรังนะครับโดยเฉพาะสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีซึ่งหากต้องส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทรัพยากรไปประจำในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะไม่เกิดความคุ้มค่านะครับจึงได้มีการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมการจราจรทางอากาศจากหาดใหญ่ได้ทางนี้หาดใหญ่ก็มีความพร้อมทางด้านของบุคลากรเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของวิทยุการบินทางภาคใต้อยู่แล้วรวมถึงมีทีมสนับสนุนที่จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์ของสนามบินได้โดยรอบนะครับทำให้การรวมศูนย์ควบคุมสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรแล้วก็สร้างความต่อเนื่องในการให้บริการได้ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งการพัฒนาระบบรีโมททาวเวอร์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันโครงการดิจิตอลทาวเวอร์ของกระทรวงคมนาคมนะคะเพื่อยกระดับรูปแบบการให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทยโดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งระบบกล้องพาโนรามาประสิทธิภาพสูงระบบแสดงผลอัจฉริยะระบบ Object Tracker นะคะแล้วก็รวมไปถึงการประมวลภาพแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนั่นเองค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็เหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องประจำอยู่ที่สนามบินแต่สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศได้จากรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์เลยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาที่น่าจับตามองมากๆนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่ากระทรวงคมนาคมค่ะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบทางเดินอากาศและการบริหารจัดการน่านฟ้าของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยและการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการนะคะพร้อมทั้งเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็น World Class Aviation Hub นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการดำเนินการของทุกภาคส่วนนะคะก็จะมีการเร่งนำระบบรีโมททาวเวอร์นี่แหละค่ะมาใช้โดยในระยะแรกก็จะนำร่องที่สนามบินนราธิวาสแล้วก็เบตงนั่นเองแล้วก็จะส่งข้อมูลมาควบคุมที่สนามบินนะคะควบคุมการบินที่หาดใหญ่นั่นเองโดยอย่างที่คุณนิกบอกเลยว่ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ได้แล้วเสร็จนะคะภายในปี2571นั่นเองค่ะนะ
1: ถือว่าในอนาคตเนี่ยสนามบินหาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของทางภาคใต้แล้วแล้วก็มีการรีโมทนะมันจะเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเนาะไปประจำสนามบินไม่ว่าจะเป็นนราธิวาสหรือจังหวัดตรังเองก็ตามนะฮะสามารถที่จะรีโมทจากทางหาดใหญ่ไปได้เลย
0: ค่ะก็รองรับการขยายตัวของสนามบินด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราสามารถประหยัดบุคลากรได้เราก็สามารถนำบุคลากรไปพัฒนาด้านอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นความพัฒนาที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าพูดถึงหาดใหญ่เองคุณกิ๊ฟมีของกินอะไรที่ขึ้นชื่อของหาดใหญ่ไหม
0: ไก่ทอดหาดใหญ่อันนี้เกี่ยวไหม
1: แน่นอนก็ต้องเป็นไก่ทอดหาดใหญ่
0: ใช่ไ
1: หม
0: คร
1: ับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับทางร้านดังของทางหาดใหญ่เนี่ยก
0: ็
1: นอกจากที่จะมีไก่ทอดหาดใหญ่แล้วยังมีรังนกหาดใหญ่อีกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางร้านไทยอรุณรังนกเนี่ยก็ได้มีการต้อนรับนายณภินทร ศรีสันพานนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ได้มีการเสิร์ฟเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางหาดใหญ่เลยนั่นก็คือรังนกหาดใหญ่นะครับรังนกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็ชาโสมพร้อมกันนี้ทางด้านนายณภินทรก็ได้ให้การให้แนวทางแล้วก็ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะครับโดยแนะนำให้ทางร้านเนี่ยนำวัตถุดิบนางรังนกคุณภาพดีไปรังสรรค์เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารไทยเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วก็เพื่อให้เป็นการรู้จักในวงกว้างที่มากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นทางด้านนายณภินทร นั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่นะครับของบริษัท Royal Thai Arun Product จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์รังนกแท้รวมถึงบริการรับฟังรับผลิตกับ OEM แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์รังนกคุณภาพเกรดส่งออกนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็หาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เกียรติเปิดร้านรังนกไทยอรุณสาขาใหม่บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์นะครับตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดสงขลานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ต้องแบบว่าท่านรัฐมนตรีก็ชิมรังนกแบบอร่อยเลยทีเดียวนะคะ
1: นี่รังนกมะพร้าวน้ำหอมนะจะถูกเสิร์ฟมาในกับมะพร้าวน้ำหอม
0: โอ้โหใครอยากชิมนะคะก็ต้องไปที่จังหวัดสงขลากันแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: อ่
0: ะนอกจากเรื่องของรังนกนะคะก็ยังมีเรื่องของปลากระพงสามน้ำหรือว่าเมนูอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือซาโมซาปลากระพงสามน้ำนะคะเป็นของ DGI เกาะยอสงขลานั่นเองค่ะแล้วก็นำมาทำเป็นเมนูที่แบบว่าโกอินเตอร์มากๆเลยเป็นเมนูซาโมซานะคะเพื่อที่จะต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะโดยเมนูนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับเมนูซาโมซาปลากระพงสามน้ำนะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็กระบวนการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสู่สมาชิกในองค์กรประมงท้องถิ่นค่ะในกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอนั่นเองค่ะโดยการนำเนื้อปลากระพง3น้ำเกาะยอทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งเป็นสินค้า GI นั่นเองหรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลานะคะที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยเนื้อขาวแน่นนุ่มเป็นเอกลักษณ์นะคะมาแปรรูปรังสรรค์เป็นเมนูสไตล์อินเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยให้มีความเป็นสากลแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่เป็นไงคะซาโมซาปกติเราก็จะรับประทานกันแบบว่าคล้ายๆแบบเกี๊ยวทอดเกี๊ยวกรอบอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆปอเปี๊ยะนะคะแต่นี้พอโกอินเตอร์มาเป็นซาโมซาปลากระพงสามน้ำก็จะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาเสิร์ฟท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะก็เป็นอีกสีสันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรสงขลา69นั่นเองนะคะ
1: คร
0: ับใช่แล้ว
1: สามน้ำก็ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยอยู่ด้วยกันปลาสามน้ำนะฮะเกาะยอเนี่ยสวยมากเลยนะค
0: ุ
1: ณกิ๊ฟบรรยากาศเนี่ยชิลมากเลยนะไปนั่งทานอาหารเย็นๆนะครับชมพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหฟินน่าดูเลยครับ
0: นี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันแล้วก็

0: ก็ไปอย่าลืมไปลองลิ้มชิมรสปลากระพงสามน้ำที่เกาะยอกันนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของข่าวสารแล้วก็การประชุมครม.สัญจรนะคะยังสามารถที่จะติดตามได้ตลอดทุกช่วงของ NBT to HD เลยนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสังคม AI ของผู้สูงอายุมาฝากคุณผู้ชมกันจะน่าสนใจขนาดไหนพักสักครู่ค่ะ

0: ้าสลัวมัวแสงแห่งระวีทั้งปัตตภีวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าครานี้เป็นสีเทาอกประชาผ่าเศร้าระทมสวงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำให้จากใจไทยทุกดวงทุกหนักหน่วงน้ำตานองแผ่นดินเสด็จกลางใจพวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: ทุกวันนี้นะคะโลกของเทคโนโลยีและ AI เนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะแต่คำถามสำคัญก็คือทุกวันนี้ผู้สูงอายุของเราพร้อมหรือยังกับการรับมือกับสังคม AI ในปัจจุบันนะคะและทำอย่างไรที่เราจะสามารถใช้มันได้อย่างปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะวันนี้นะคะเรามีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยค่ะได้รู้เท่าทันแล้วก็ยิ้มรับ

0: AI นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธค่ะจากศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์นันทิยาค่ะ
2: แหมได้เจออาจารย์ละอยากจะมีเรื่องหลายเรื่องอยากจะถามอาจารย์มากเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการใช้สื่อเนี่ยถ้าพูดถึงในภาพรวมเองก่อนนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้มีการสำรวจเรื่องของการใช้สื่อของผู้สูงอายุเองเนี่ยครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือจากที่ทำงานมานะคะก็คือเราเริ่มปี64อ่ะค่ะที่เริ่มเข้ามาดูเรื่องผู้สูงอายุการรู้เท่าทันสื
2: ่อ
1: แล้วเราก็เริ่มที่จะสนใจสำรวจว่าเอ๊ะในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขารับสื่ออะไรยังไงนะคะก็ปีนี้ปีที่5ที่เราสำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทร็กแนวโน้ม5ปีทีนี้เราจะเห็นปีนี้เป็นปีที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในผลค่อนข้างชัดเจนคือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อที่ผู้สูงอายุใช้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นสื่อโทรทัศน
0: ์
1: สื่อบุคคลแล้วก็ตามมาด้วยออนไลน์จะเป็นอันดับ3นะคะแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่สื่อออนไลน์ขึ้นมาเป็นอันดับ1สื่อบุคคลอันดับ2แล้วสื่อโทรทัศน์อันดับ3ซึ่งมันก็เห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างค่ะแล้วก็ถ้าพูดยาวไปเลยในเรื่องของเขาใช้เวลากับสื่อมากน้อยแค่ไหน
2: อ
1: ันเนี้ยค่อนข้างจะคงที่คือใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆ ใช่คือเท่าที่สำรวจออกมาเนี่ยใช้มากกว่าวันละ4ชั่วโมงอะค่ะทีนี้มากกว่าเท่าไหร่เราไม่รู้เนาะแต่ว่า4ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ
2: ครับแสดงว่าในปีนี้มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถ้าเราดูพฤติกรรมออนไลน์เนาะดูสื่อที่นิยมใช้แล้วก็กับเวลาที่ใช้ถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นข้อสังเกตที่ดีอะค่ะว่าน่าจะอยู่หน้าจ
0: อ
1: มือถือหรือแท็บเล็ตอะไรมากขึ้นค่ะ
2: ครับอย่างกราฟที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับอาจารย์เนี่ยกำลังบ่งบอกอะไรให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอยู่ไหมครับ
1: คืออันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือเราวิเคราะห์แนวโน้มการใช้สื่อ5ปีใช่ไหมคะดูอันดับเราจะเห็นเลยว่าเส้นสีเทาเนี่ยคือเส้นของสื่อออนไลน์นะคะแล้วมันขึ้นคือตอนแรกเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าสื่อโทรทัศน์อยู่ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าก็สื่อบุคคลเห็นไหมคะปีนี้เนี่ยหัวมันขึ้นปีที่5แล้วก็แซงทุกสื่อเลยนะคะในขณะที่สื่ออื่นก็คือสื่อโทรทัศน์ที่เคยเป็นที่นิยมสื่อบุคคลที่แบบผู้สูงอายุชินนะ
0: คะ
1: เห็นกราฟไหมคะมันลง
0: ลงอย่างชัดเจน
1: มันลงทุกปีมันค่อยๆลงใช่ไหมคะส่วนเส้นสีเหลืองคือสื่อวิทยุไม่ต้องพูดถึง มันต่ำมาตลอดแล้วมันก็ลงเรื่อยๆค่ะ
0: นะคะสิ่งนี้ต้องบอกว่าพอเห็นแนวโน้มของการใช้สื่อของโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่มีแนวโน้มในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้มันสะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรบ้างอะคะอาจารย์คะ
1: คือมันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนไปอันที่หนึ่งนะคะการใช้เวลากับสื่ออันที่สองนะคะแล้วก็อิทธิพลของสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นทีนี้เราก็ต้องคิดว่าในสื่อออนไลน์เนี่ยข้อมูลที่ดีก็เยอ
0: ะ
1: ข้อมูลที่ไม่ใช่ก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็รับข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลาอยู่ประจำค่ะ
2: อย่างเช่นการที่ผู้สูงอายุเองเนี่ยได้มีการเปิดรับสื่อทางโซเชียลเยอะเนี่ยมีผลต่อการที่จะถูกหลอกหรือว่าโดนสแกมเมอร์ทางด้านออนไลน์บ้างไหมครับอาจารย
1: ์คือจากข้อมูลปีนี้ก็เห็นอีกเหมือนกันน่าตกใจมากค่ะคือสำรวจ5ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่ถูกหลอกเนี่ยปีนี้เปอร์เซ็นต์เด้งขึ้นเยอะมากเป็น2เท่าของปีที่แล้วนะคะถ้าดูจากกราฟจะเห็นเลยว่าปีนี้เนี่ยเกือบ 40% ที่มีประสบการณ์ที่เขายอมรับเองว่ามีประสบการณ์ถูกหลอกซึ่ง 40% ก็4ใน10
0: ค่ะ
1: 10คน4คนถูกหลอกถ้าปีที่แล้วมีแค่ 22% 23% เราก็ว่าเยอะแล้วแต่ปีนี้เห็นไหมคะมันขึ้นแบบ
2: ก้าวกระโดดเลย
1: ใช่ค่ะ
2: จาก22นี่นะเห็นไหมครับตามกราฟเลยขึ้นไปแตะเกือบ40เลยนะฮะ
0: ค่ะพอภัยออนไลน์เกิดขึ้นแบบนี้ปั๊บเนี่ยในส่วนของผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะควรจะต้องมีวิธีการในการป้องกันตัวหรือว่า ฉุกคิด

0: อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะตามคำแนะนำของอาจารย์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะหลีกจากภัยของมิจฉาชีพออนไลน์ได้อะค
1: ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานเรื่องรู้เท่าทันสื่อกับผู้สูงอายุมา 4-5 ปี 6-7 ปีเนี่ยนะคะเราก็ให้เขาเรียกอะไรนะให้พยายามที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันทีนี้พอพูดคำว่ารู้เท่าทันสื่อเนอะกับผู้สูงอายุเราเองอะมันดูเป็นคำนามธรรมมากไห
0: ม
1: ใช่ไหมคะทีนี้จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันเนี่ยเราก็ใช้หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อมาตลอดกับที่เราพัฒนากับกรมกิจการผู้สูงอายุกับสสส.กับ NGO ก็คือของธรรมปันแต่พอเราก็มีหลักการที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วเราก็พยายามพูดมาตลอดก็คือ4คำใช่ไหมคะก
2: ็
1: คือหยุดคิดถามทำง่ายๆเลยที่จะให้ผู้สูงอายุใช้เป็นหลักในการเปิดรับสื่อในชีวิต
2: ถ้าเจาะลงไปอีกนิดนึงหยุดคิดถามธรรมเนี่ยม
1: ัน
2: หมายรวมถึงเรื่องไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: หยุดคิดถามธรรมเนี่ยหย
2: ุ
1: ดนี้ก็คือแบบว่าเราบอกผู้สูงอายุว่าตั้งสติติดเบรกก่อนอย่าเพิ่งรี
2: บ
1: นะคะไม่ต้องรีบเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบที่จะทำอะไรกับมันแล้วคิดเนี่ยก็คือตรงไปตรงมาค
2: ือ
1: วิเคราะห์ว่ามันจะใช่ไหมนะ
2: มันจะมาหลอกฉันไหมนะ
1: ใช่มันจะใช่ไหมนะม
2: ัน
1: จะถ้าเชื่อเขาแล้วมันจะเกิดผลอะไรไหมนะ
2: แล้วบัญชีเราจะ
1: ถูกไหม
2: ถูกหลอกไหม
1: ใช่แล้วเราจำเป็นต้องเชื่อไหมอย่างเงี้ยค่ะพอถามเนี่ยคือถ้าสมมติว่าสนใจจริงๆเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจถามคือการตรวจสอบข้อมูลค่ะให้เช็คข้อมูลทีนี้ตรงเนี้ยมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าผู้สูงอายุท่านก็ถือว่ามีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะ
2: ครับ
1: ปกติผู้สูงอายุจะเชื่อตัวเองเชื่อประสบการณ์ของตัวเองว่าอย่างนี้แหละฉันเคยเจอมามัน ใช่แน่เลยหร
2: ือ
1: ไม่ใช่แน่เลยแต่ว่าถ้าถามในที่นี้ของเราคือเราเน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งไม่ขี้เกียจถามหมายความว่าตรวจสอบจากหลายๆแหล่งหน่อย
0: ค่ะ
1: นอกจากตัวเองแล้วเนี่ยโอเคถามคนอื่นไหม
2: uh-huh.
1: เช็คจากแหล่งต่าง
2: ๆ
1: ที ่น่าเชื่อถือได
2: ้ uh-huh.
1: ส่วนสุดท้ายทำก็คือว่าเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วตรงนี้เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรก็ทำให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบกับตัวเองและคนอื่นค่ะ
0: uh-huh. แต่สิ่งแรกที่จะบอกว่ายากที่สุดนั่นก็คือกระบวนการในการหยุดตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ
1: เราทำงานมาเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าแล้วผลวิจัยมันก็ ออกมาด้วยค่ะว่าตัวหยุดเนี่ยเป็นตัวที่คะแนนต่ำสุดทีนี้เราก็เลยจริงๆแล้วมันต้องเน้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่หยุดหรือไม่ชะลอเลยเนี่ยไม่เหยียบเบรกเลยอ่ะเราจะไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาถาม ถูกไหมคะมันจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำเลยเพราะเราไม่หยุดเพราะว่าที่เราแยกออกมาเป็นหยุดคิดถามทำเนี่ยมันเหมือนคนละตัวถูกไหมคะแต่ในชีวิตจริงอ่
0: ะ
1: ในสมองมนุษย์ของเราในการกระทำของมนุษย์เนี่ยมันไปทีเดียว
0: ปึ๊บ
1: ใช่ไหมคะมันเป็นกระบวนการที่เร็วอะค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่แหละคือเป็นจุดอ่อนของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นจุดที่มิจฉาชีพเนี่ยเห็นช่องโหว่ตรงนี
1: ้
2: แล้วสามารถที่จะทลายกำแพงเข้ามาในกระบวนการแรกเลยคือต้องหยุดก่อนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้จากผลสำรวจมันก็บอกอีกว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาตกเป็นเหยื
2: ่
1: อไม่หยุดเนี่ยเพราะอะไรมี2ประเด็นใหญ
2: ่ๆครับ
1: ประเด็นแรกคือผู้สูงอายุเป็นคนใจดีเก่งใจ
2: เก่งใจใ
1: ครมาขอความช่วยเหลืออยากช่วยอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้สูงอายุไทยนะคะอันที่2ถ้าผู้สูงอายุที่อายุต่ำมาหน่อยก็คืออายุ 50-59 ที
0: ่
1: เราสำรวจเนี่ยเขาจะเสียรู้เนี่ยก็คือด้วยความกลัวถ
2: ู
1: กขู่ให้กลัวว่าเอ้ยถ้าไม่ทำมันจะเกิดผลกระทบน
0: ะ
1: หร
0: ือ
1: ถ้าไม่ทำเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันก็จะไม่ได้ประโยชน์น
0: ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสองประเด็นเลยค่ะที่ทำให้ผู้สูงอายุค่อนข้างจะหยุดยากค่ะ
2: เหมือนมีโปรโมชั่นหรือมีอะไรเข้ามาหลอกล่อว่า
0: ก็เลยมันจะหยุดยาก
2: ซื้อในเวลานี้นะคุณจะได้เงินเท่านี้นะค
1: ุ
2: ณจะได้สิ่งนั้นเป็นรีวอร์ดแบบตอบแทนกลับมา
0: แต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมขนาดเป็นเรากันเองเนี่
2: ย
0: ก็ยังพลาดกันได้หลายครั้งมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย สามารถที่จะนำมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นคนวัยต่างๆก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะเรื่องของหยุดคิดถามทำนั่นเองนะคะพอพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเรามาพูดถึงเรื่องของ AI กันบ้างค่ะอาจารย์ค่ะทุกวันนี้เนี่ย AI เนี่ยมันมีการพัฒนาไปเยอะมากๆเลยมีทั้ง AI ที่ทำให้เหมือนเสมือนเป็นรูปแบบของคนจริงๆเป็นเสียงจริงๆสิ่งเหล่านี้ผู้สูงอายุเขาจะต้องเตรียมตัวรับอย่างไรได้บ้างคะ
1: คือเราเคยคิดว่าเอ๊ะผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุไทยเนาะ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: บางส่วนเนี่ยยังไม่เคยใช้ AI เลยไม่รู้จักเลยว่า AI เป็นอย่างไรแต่แน่นอนเราลองสำรวจปีนี้เนี่ยคือทุกคนรู้จักนะทุกคนมีความรู้ระดับหนึ่งแหละ
2: ว่ามันมี AI ใช่ก
1: ็มันได้ยินอยู่ตลอดเวลาในสื่อใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขารู้จักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นคำถามที่เราต้องตั้งนะคะทีนี้เรามองว่าถ้าเราไม่ให้ความรู้ไม่ให้รู้ว่า AI ทำอะไรได้บ้างทั้งแง่บวกแง่ล
2: บ
1: เขาก็มีโอกาสที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันไม่พูดไม่ได้อะค่ะกับกลุ่มผู้สูงอายุว่าเอ้ย AI มันซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้สูงอายุไหมคือมันไม่พูดไม่ได้เพราะว่า AI มันอยู่ในชีวิตของเราทุกคน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แม้กระทั่งการส่งคลิปต่างๆเนี่ยให้ผู้สูงอายุเนาะอย่างเช่น AI แม้กระทั่งแบบดินถล่มโคลนถล่มอะไรเงี้ยที่ดูแบบอลังการงานสร้างเองแต่ใช้ AI เนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือเราก็เลยปีนี้เราก็เลยทำอีกหลักสูตรหนึ่ง
2: ครับ
1: เราเรียกว่าสูงวัยรู้ทัน AI คือสิ่งที่เราพยายามให้ผู้สูงอายุได้รู้ก็คือว่าในหลักสูตรนี้อันแรกคือให้เขามีความรู้ว่า AI เนี่ยมันอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาบ้างเช่นอยู่ในสมาร์ทวอชเช่นอยู่ในอุปกรณ์อะไรในชีวิตที่เขาเห็นอยู่เป็นประจำในแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook อะไรที่เขาใช้อยู่เราก็พยายามให้ความรู้ก่อนเสร็จแล้วสิ่งที่เราเน้นหนักๆคือว่าให้เขาพยายามแยกแยะให้ได้ว่าข้อความเหมือนที่ท่านพิธีกรได้พูดมาก็คือว่าข้อความคลิปอะไรที่ได้รับเนี่ย มันเป็นของจริงหรือว่ามันถูกเจนโดย AI
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ให้เขาพยายามมีทักษะนี
2: ้ครับ
1: นี้ค่ะเพื่อตรงนี้เราฝึกกันเยอะเลยในหลักสูตรทีนี้ก็อาจจะมีคำถามเนา
0: ะ
1: เราเองเนี่ยเรายังแยกไม่ออกเลย
2: ใช่
1: เพราะว่า AI เนี่ยมันก้าวหน้ามากนี่เราพูดถึงเจน AI เนาะแต่มันมี AI ที่ล้ำกว่านี้อีกเยอะมากมันขนาดเจน AI ที่มันทำขึ้นมาเนี่ยมันยังเนียนมากเราเองเรายังแยกไม่ออกเลยแทบแยกไม่ออกดังนั้นเนี่ย เราก็จะไปอีกขั้นหนึ่งค่ะว่านอกจากฝึกให้เขาแยกก็พยายามแยกถ้าเราฟังเยอะๆเราจะรู
2: ้
1: แต่ว่าอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าให้ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่ได้รับเนี่ยมันสมจริงไห
2: ม
1: อย่างเช่นข่าวแบบว่าดินถล่มนู่นนี่นั่นมันจะคือเวลา AI เขาสร้างเพื่อดึงดูดความสนใจก็คงเหมือนทุกๆข่าวก
2: ็
1: คือหรือทุกๆข้อความมันดึงความสนใจมันดึงยอดวิวดึงยอด engagement เพราะฉะนั้นน่ะภาพหรือคลิปอะไรที่ออกมามันก็จะดึงไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันดูแบบโห
0: ยิ่งใหญ่อลังการ
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักสูตรเนี้ยเป็นอันนึงที่เราพยายามให้รู้จักให้เห็นว่า AI ทำอะไรได้บ้างและให้เห็นว่าถ้าเราไม่รู้มันจะเสี่ยงอะไรกับเราบ้าง
0: ค่ะกระบวนการในหลักสูตรที่เรามีการพัฒนาขึ้นเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือว่ากระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างอะคะอาจารย์คะ
1: ในการพัฒนาหลักสูตรใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: คือเราใช้แบบว่าเชิงทดลองค่ะเราทดลองเลยว่าไอสิ่งที่เราสร้างขึ้นไม่ว่ากระบวนการเรียนการสอนสื่อที่เราสร้างเนี่ยมันทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขารู้จักหรือเข้าทัน AI มากขึ้นไหมอันนั้นเป็นกระบวนการนะคะทีนี้พอเราได้หลักสูตรมาแล้วเนี่ยเราก็มันเป็นหลักสูตรอบรมอะค่ะนะคะอบรมที่ให้ผู้สูงอายุเขาได้ฝึกปฏิบัติจริงได้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาไม่เยอะเพราะว่าประมาณ3ชั่วโมงก็สามารถที่จะผ่านหลักสูตรนี้ได้ค่ะ
2: ต้องมีการฝึกให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เจน AI หรือได้ใช้ AI ด้วยไหม
1: ฮะเราต้องบอกเลยค่ะว่าหลักสูตรนี้เราไม่ได้ฝึกเพราะว่าเราเน้น3สกิล3หลักคือให้รู้จักให้แยกแยะเป็นแล้วก็ให้ใช้อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัยนะคะแล้วเราก็เอาหลักหยุดคิดถามทำเข้ามาใช้เพื่อเหมือนกันนะคะ

0: หรือการใช้สื่อ AI เนี่ยมันเป็นทักษะชีวิตอะเสี่ยงและไม่ไปเขาเรียกอะไรสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นโดยที่ไม่รู้เพราะว่ามันมีผลพวงหรือข้อกฎหมายมาใช่ไหมคะว่าสมมติว่ารูปท่านพิธีกรสองคนสวยมากเลยแล้วเห็นแล้วผู้สูงอายุบอกว่าเอ้ยอยากจะเอาไปทำใช้ AI เจนแล้วก็ส่งไปโปรโมทสินค้าชุมชนสมมติอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: คือผู้สูงอายุไม่รู้ไงคะว่ารูปเหล่านี้มันผิดลิขสิทธิ์ไหมคะใช่ไหมคะ
1: มันเป็น
0: PDPA มันมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ตระหนักด้วย
1: มันก็มีหลายๆข้อที่ต้องกังวลเนาะบางทีเจตนาของผู้สูงอายุเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรเอาไปใช้คนนี้กิฟต์สวยถ่ายรูปไปเจน AI เอาไปทำนู่นนั่นนี่
2: ใช่ค่ะกระบวนการในการที่จะผลักดันให้หลักสูตรนี้ไปถึงผู้สูงอายุมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะอาจารย์
0: คือเราทำงานกับโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็ทำงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้กลไกของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเกือบจะทุกตำบลทุกอำเภอคือตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแต่มีมากกว่า 3,000 โรงแล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลไกที่รัฐสร้างหรือมีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตัวหลักสูตรตรงนี้มันก็จะถูกผลักผ่านกลไกของโรงเรียนผู้สูงอายุและอีกอันหนึ่งที่พยายามทำนะคะแล้วอยากจะทำก็คือผ่านกลไกเรียกว่าสกลใช่ไหมคะที่เป็นโรงเรียนไลฟ์สกิลผู้สูงอายุที่แต่ก่อนเคยเป็นกศน.นะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นสกล.เพราะนั้นเราก็อยากจะผลักตรงนี้เข้าไปด้วยเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอะค่ะ
1: ครับซึ่งอย่างกศน.สมัยก่อนก็เป็นเรื่องของอาชีพต่างๆเนาะไม่ว่าเป็นเรื่องของการตัดผมการเย็บผ้าหรืออะไรก็เป็นการศึกษานอกโรงเรียนก็จะมีการผลักดันในหลักสูตรของ AI เข้าไปในสถานที่นั้นด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะเขาเดี๋ยวนี้เขานอกจากทักษะอาชีพแล้วเขาก็เน้นพัฒนาทักษะชีวิตเพราะนั้นเนี่ยเรามีอาชีพเราสร้างรายได
1: ้
0: แต่ทำยังไงป้องกันไม่ให้ตัวเองเสียมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: อันนี้สำคัญเนาะเราไม่ได้มุ่งแต่จะสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆนะแต่ว่าต้องป้องกันตัวเองด้วยในการที่จะสูญเสียเงินที่เราหามาได้กับมือนี่แหละไม่ให้หลุดไปแค่กับมือมิจฉาชีพ
2: ใช่ค่ะจากการทำงานของอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ได้คลุกคลีกับผู้สูงอายุที่ใช้ทั้งเรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึง AI มีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่เป็นเรื่องของความเข้าใจในเจเนอเรชันต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างนี้บ้างไหมคะ
0: คือผู้สูงอายุเนี่ยเกิดมาในยุคที่สื่อมีไม่เยอะ
2: ค่ะ
0: และสื่อเชื่อถือได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมคะสื่อมวลชนต่างๆเชื่อถือได้ไอ้วิธีคิดเชื่อถือสื่อเชื่อถือคนที่เห็นอยู่ในสื่อเนี่ย มันเป็นอะไรที่ติดตัวผู้สูงอายุมา
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอสื่อมันเปลี่ยนไปเช่นใช้ AI เจนคนดังเข้ามาแล้วก็ใช้ข้อความโฆษณาอะไรบางอย่างเน
1: ี่
0: ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะเชื่
1: อ
0: เราจะเห็นว่าถ้าผลการสำรวจบอกว่าใช้สื่อออนไลน์เยอะขึ้นสื่อบุคคลอันดับ2เพราะฉะนั้นสื่อบุคคลไม่ได้เชื่อคนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะคนที่มาผ่านระบบแพลตฟอร์มต่างๆก็เชื่อเหมือนกันอย่างนี้ค่ะที่เห็นนะคะแต่สิ่งที่เห็นอีกอันนึงก็คือว่าผู้สูงอายุเขาอยากรู้อะค่ะเขาอยากเรียนรู้คือเขาไม่ใช่กลุ่มคนที่แบบไม่สนใจอะไรเลยแบ
1: บ
0: จะพักผ่อนแล้วพอมันมีเรื่องตื่นเต้นเทคโนโลยีต่างๆมาเขามีความกระตือรือร้นที่อยากจะใช้มันเป็นอยากจะเรียนรู้มันค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเขาจะเชื่อแหล่งของข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่จะเป็นทีวีเองวิทยุหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์อันนั้นก็คือดูน่าเชื่อถือได้แต่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยในตัวของ
2: ทุ
1: กอย่างมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันกลายเป็นลงไปอยู่ในโซเชียลผู้ที่สูงอายุก็ต้องตั้งสติแล้วก็อันดับแรกต้องหยุ
0: ดก่อน
1: หย
0: ุ
1: ด
0: ติดเบรกสักนิดนึง
1: ติดเบรกก่อนที่จะทำอะไรออกไปนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยว
0: ่
2: าเราจะสามารถรู้เท่าทันสื่ออย่างไรแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างไรให้ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม AI ในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะคือประการแรกในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อค่ะมันมี2ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าการที่เราจะรู้เท่า

0: ันธุ์อะไรเราต้องมีความรู้ระดับหนึ่งในเรื่องนั้นๆเราอาจจะไม่ได้รู้เชิงเทคนิคลึกซึ้งแต่เราต้องรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วการทำอะไรได้บ้างมันสร้างประโยชน์หรือความเสี่ยงอย่างไรนะคะในนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่อยากจะฝากไว้จริงๆคือหลักหยุดคิดถามทำโดยเฉพาะตัวแรกหยุดนิดนึงนะคะตั้งสติติดเบรกนิดนึงเพราะว่าเราชีวิตเราเดินมาถึงขั้นนี้แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องรีบที่จะทำอะไรเพื่อที่จะสร้างความสบายใจให้คนอื่นนะคะหรือรีบตัดสินใจอะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะฝากไว้ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีเองเนี่ยมันไม่หยุดแค่นี้นะคะมันพัฒนาอย่างรวดเร็วเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้มันอย่างคล่องแคล่วหรือในทุกตัวของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่อยากจะให้กลับไปที่เดิมคือเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันนะคะ
1: นี่นะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะครบเครื่องทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคม AI แล้วก็การเตรียมตัวของผู้สูงอายุนะคะที่จะไม่ให้ไปตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเอาผลประโยชน์จากเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์นันทิยาขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะกับครม.สัญจรของเรานะคะที่เดินทางลงใต้กันค่ะไปดูกันในช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงวาร์ปทั่วไทยค่ะทั่วไทยวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมผ้ามัดย้อมสวยๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงนะคะที่มอบให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจร 2569 นี้ค่ะ
3: ผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากฉันทสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
4: ผืนผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชวนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
5: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสถานสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้ แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชมๆนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับพันผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมี4 สีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
4: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงช่งถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสวยงามมากๆเลยสำหรับผ้ามัดย้อมที่ถือว่าเป็นของที่ระลึกนะคะในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วย
2: ยังคงอยู่กันที่จังหวัดสงขลา
1: ครับ
2: ซึ่งก็วันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ต่างๆนานาเนาะของทางครม.เองนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้ก็มีรายงานพิเศษมาด้วย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษนะคะจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลค่ะสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาค่ะ
6: กลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาหรือครม.สัญจรที่สงขลาอีกครั้งนะครับทีมข่าว MBT2HD ของเรายังคงเกาะติดรายงานข่าวความเคลื่อนไหวที่นี่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับและวันนี้คือวันสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีแต่ละคนลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาไปติดตามการดำเนินงานที่ได้มีการทั้งการอนุมัติประมาณมีการสั่งการไปแล้วว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรที่บอกว่ามีการรับฟังความคิดเห็นนั้นรัฐมนตรีแต่ละคนไปพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังปัญหาโดยตรงจากทั้งพี่น้องประชาชนจากทั้งส่วนราชการว่าความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รับฟังรายงานอย่างเดียวแต่ลงมาพื้นที่เพื่อได้เห็นข้อเท็จจริงความจริงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรเมื่อรับฟังแล้วก็จะนำไปสู่การสะท้อนหรือการนำเข้าสู่การขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในรูปแบบของการอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณในการขับเคลื่อนพื้นที่นั่นเองนะครับและรอบนี้เป็นพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่จะมีการขับเคลื่อนเช้าวันนี้จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในเวลาประมาณ10นาฬิกาดังนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ MBT2HD ของเราเกาะติดสถานการณ์ก็มีรัฐมนตรีแต่ละคนทยอยเดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ากองทัพสื่อมวลชนเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่นายกรัฐมนตรีมาเผลอๆก่อนที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครับบรรยากาศในขณะนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศของการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งโถงทางเดินแห่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีแต่ละคนก็จะเดินทางมานะครับเล่าคุณผู้ชมแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะมีการสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ท่านไปติดตามเรื่องปัญหาความมั่นคงชายแดนแล้วก็ปัญหาพื้นที่ต่างๆที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนมีท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขณะนี้ก็เป็นการรอรัฐมนตรีแต่ละท่านที่จะเดินทางมาทราบกำหนดการของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางในเวลาประมาณ 9:30 นมาถึงที่นี่ก็คาดว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเพื่อที่จะดูสินค้าต่างๆคุณผู้ชมได้ติดตาม MBT2HD ก็จะเห็นว่าในการจัดการประชุมในครั้งนี้จะมีการนำของดีของเด่นของแต่ละพื้นที่เป็นสินค้าโอท็อปมาให้ ท่านรัฐมนตรีแต่ละคนได้เห็นได้ชมและขับเคลื่อนต่อนั่นเองครับขออนุญาตเล่า

0: คุณผู้ชมถึงกำหนดการหรือวาระสำคัญที่จะมีการขับเคลื่อนในครั้งนี้กันสักหน่อยระหว่างการรอรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับคือวาระสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นการเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสำหรับระบบระบายน้ำโครงการร.1ถ้าคุณผู้ชมติดตามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเดินทางมาที่คลองภูมินาถดำริเป็นที่แรกเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์น้ำที่กำลังจะมาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เชื่องเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นห่วงแล้วครับเนื่องจากในปีที่ผ่านมาปี2568เขาต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยบรรยากาศที่สงขลาวันนี้คึกคักมากนะครับนี่คือน้องๆ นักศึกษาที่จะมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยมาดูประเด็นอื่นๆหน่อยนะครับอย่างด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจมีเรื่องของการค้าชายแดนมีการให้สนับสนุนพื้นที่ต่างๆเรื่องของมรดกโลกขณะที่เรื่องของความมั่นคงนะครับรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบนี่คือส่วนหนึ่งคร่าวๆนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในช่วงรายการยิ้มรับวันใหม่แต่จริงๆแล้วเนื้อหาประเด็นต่างๆที่จะถูกขับเคลื่อนในครั้งนี้มีความสำคัญต่อพื้นที่สงขลามากแล้วก็ไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งที่จะถูกขับเคลื่อนแต่นี่คือจุดเล็กๆที่จะสะท้อนความสำคัญและส่งต่อไปที่การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาแต่ว่ายังไม่หมดเรายังคงเกาะติดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาจนกว่าผลประชุมจะออกมาแล้วรายงานกลับไปที่ MBT 2 HD อีกครั้งครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณวรพัฒน์ด้วยนะคะสำหรับรายงานสดจากจังหวัดสงขลานะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคเทคนิคชะลอไตวายช่วงสุขภาพดีสร้างได้รู้ทันเทรนด์ Longevity ก่อนช็อปสินค้าสุขภาพเรื่องนี้ดีและมีประโยชน์อย่างไรห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอคุณธรรมสร้างได้คุณหมอธีรวีมีเคล็ดลับมาฝากติดตามทั้งหมดได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกเรเดียน
2: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอจิเซลเรดพลัส
0: สนับสนุนการผลิตรายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
4: QP มายองเนสและสลัดครีมฮาฟซีรีส์ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP มายองเนสและสลัดครีมฮาฟซีรีส
5: ์ลาสกินกันแดดผิวไบรท์คูล 3A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
0: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยช่วงรอบรู้สู้โรค
6: สวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยให้ฟังจะทำยังไงให้ไตไม่ทะลุต่ำกว่าระดับ2ลงไปเป็นระดับ3ระดับ4ซึ่งก็คือว่าจะทำไงให้ไตเราอยู่กับเราชั่วชีวิตเราให้ได้ไตเนี่ยถ้ามันใช้ไปใช้ไปก็เหมือนกับรถยนต์เราเนี่ยเครื่องมันก็จะสึกหรอแล้วก็จะเดินทำเดินเครื่องได้ไม่เต็มร้อยเป็นเรื่องปกติไตวายก็ได้แบ่งระยะของไตวายออกเป็น5ระยะไม่ใช่ทุกระยะจะคือไตวายนะไตวายเนี่ยมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วล่ะระยะที่5มันวายล่ะคือไม่ทำงานระยะที่1คือปกติถ้าไตมันทำงานเป็นปกติก็จะกรองได้ประมาณ 90% ของการกรองตั้งแต่ตอนเกิดมาตอนเป็น 100% แต่ถ้ามันกรองได้ระหว่าง 60-90 เราเรียกว่าระยะ2ทีนี้ระยะที่3นี่คือระยะที่ยาวหน่อยที่เราต้องพยายามชะลออย่าให้มันหลุดไปอยู่ระดับ4ก็คือมันกรองได้ 30-60% แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 15-30% เนี่ยเราเรียกค่ากรองไตกรองได้ระดับ4ก็ใกล้เคียงที่จะต้องล้างไตแล้วล่ะถ้าต่ำกว่า15ต้องล้างไตถ้ามันแย่ไปถึงระดับ5คือกรองได้เพียงไม่ถึง 15% อันนี้ไม่ได้ละมันจะทำให้ถึงชีวิตเพราะว่าสารพิษอยู่ในร่างกายเรามากวันนี้จะมาคุยว่าเราจะชะลอไตวายระยะที่3เนี่ยให้มันยืนยาวไปได้ไงก็โดยการมีพฤติกรรมที่ดีๆ8เรื่องด้วยกันนะก็คือข้อที่1ก็คือเรื่องความดันสูงต้องคุมไม่ได้คุมให้อยู่ประมาณ 130-80 ได้นี่เพอร์เฟคแต่ถ้าคนสูงอยู่หน่อยก็ให้ถึง 140ข้างล่าง90อันที่2คือต้องคุมระดับน้ำตาลถ้าเป็นเบาหวานให้ได้น้ำตาลในเลือดมันสูงเกิน150ตลอดเวลายิ่งถ้าเกิน180ถือว่าเป็นเบาหวานละข้อที่3คือต้องลดเค็มให้ได้เพราะไตเราเนี่ยมันจะกรองเอาเกลือออกไม่ได้ถ้าเรากินเค็มเช่นกินซุปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินหมูยอเบคอนซีอิ๊วน้ำจิ้มไส้กรอกน้ำปลาตลอดเวลาเนี่ยนะวันนี้เราได้ประมาณเกิน3เท่าเลยส่วนเกินมันก็จะไหลเวียนในร่างกายเราเนี่ยไตมันทำงานหนักมากทั้งกรองออกแล้วดูดกลับข้อที่4ต้องดื่มน้ำให้พออย่างน้อยวันนึงก็2ลิตรประมาณ 8-10 แก้วนะข้อที่5คือออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ข้อที่6เลี่ยงยาแก้ปวดกลุ่มพวกเอนเซตถ้าจำเป็นต้องกินก็กินวันนึงแล้วหยุดเลยไม่ใช่เล่นกันทุกวันติดต่อกันเกิน7วันไตเสียเลยข้อที่7นอนให้พอวันละ 7-8 ชั่วโมงถ้าผู้สูงอายุก็ต้อง 6-7 ชั่วโมงข้อสุดท้ายต้องกินโปรตีนพอดีนะกินมากมันแย่นะไตก็ต้องกรองเยอะถ้ากินน้อยไปกล้ามเนื้อเหี่ยวไม่เผาผลาญอีกเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งคูณด้วย 0.8-1 จะเป็นโปรตีนต่อกรัมที่ต้องการในแต่ละวันที่พอดีจะทำชะลอไตวายได้ถ้าท่านไม่อยากไตวายนะผมได้กล่าวไปทั้ง8ข้อนี้

0: ถ้าท่านทำได้นะคือควบคุมความดันควบคุมน้ำตาลในเลือดควบคุมลดเรื่องเค็มดื่มน้ำพอดีออกกำลังกายพอดีลดยาแก้ปวดพวกเอนไซม์นอนให้เพียงพอและกินโปรตีนให้พอเหมาะท่านก็จะปลอดโรคปลอดภัยโดยเฉพาะโรคไตก็จะไม่ต้องให้ท่านถึงกับต้องวิ่งไปล้างไตกันครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
2: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
3: ขอขอบคุณอบูมโซเชียลเวลเนสคลับคลับของคนที่ต้องการยกระดับสุขภาพไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
4: สนับสนุนการผลิตรายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
5: น้ำสลัด QP Good Choice Series จะทำให้ทุกมื้อของคุณออยชี่ Yummy Delicious Tasty มื้อไหนก็อร่อยได้ด้วยน้ำสลัด QP Good Choice Series
6: QP
7: สนับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟลอ
8: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: มองเฟลอโอมิรอล
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
2: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
10: ช่วงสุขภาพดีสร้างได้
11: เรื่องสุขภาพที่อยากชวนคุณผู้ชมมาคุยกันวันนี้นะคะเรื่องของรู้ทันเทรนด์ Longevity ค่ะวันนี้จะคุยกับคุณตาต้านะคะคุณเชิญจุติศรีเรือนค่ะเป็น Business Development Manager ของ MP Group Thailand ตอนนี้คุณตาต้าอยู่กับมี่แล้วสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: โอ้โหก่อนอื่นต้องอยากจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณตาต้าคุยเกี่ยวเรื่องของเทรนสุขภาพก่อนทุกวันนี้มันออกมาหลายเทรนมากเลยนะคะ
12: ใช่ค่ะ
11: บางทีเราต้องปรับตัวตามด้วยเรื่องวันนี้ที่พี่ตาต้าอยากเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็มีฟังนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยคือแอบไปดูข้อมูลมาแล้วว่าเป็นเทรนที่มาแรงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเรานั้นระดับโลกด้วยมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
12: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมีเทรนด์สุขภาพใหม่ที่กำลังมาแรงเลยค่ะก็คือเทรนด์ longevity ค่ะ longevity เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวเลยก็คือการที่มีอายุยืนค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่มีอายุยืนยาวแต่อย่างเดียวค่ะเพราะคนเราไม่อยากมีอายุยืนยาวแต่ว่าเจ็บป่วยหรือว่านอนติดเตียงค่ะดังนั้นค่ะ longevity ค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นเทรนด์ที่เราจะต้องมีอายุยืนยาวค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สามารถใช้ชีวิตที่ยาวมากขึ้นได้ค่ะ
11: เอาง่ายๆคือว่าบางคนบอกว่าก็นี่ไงอายุยืนเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ฉันก็ยังอยู่บ้านได้แต่จริงๆบางคนตัวเลขที่ออกมาสถิติออกมาก็คือเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็ป่วยอันนี้นอกจากจะทรมานร่างกายแล้วยังเป็นภาระต่อครอบครัวด้วยหลายคนมองแบบนั้น
12: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะมันก็เลยเป็นเทรนด์ใหม่มาค่ะทำให้เราเริ่มรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราป่วยเราค่อยไปหาหมอแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อให้ปรับให้เข้ากับเทรนด์ longevity เขาก็เลยจะเป็นการป้องกันก่อนที่เราจะป่วยนะคะหรือที่เรียกว่า preventive health ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆแบบเห็นภาพเลยเหมือนถ้าเราไม่อยากแก่เราไม่อยากมีริ้วรอยค่ะเราก็จะเริ่มดูแลทาสกินแคร์กันตั้งแต่อายุเล็กๆอายุเด็กๆเพื่อให้ลดริ้วรอยพอเมื่อเราอายุสูงขึ้นนะคะริ้วรอยมันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกับทุกวันนี้ค่ะพอเรารู้ว่าจะเข้าใกล้หน้าฝนแล้วเราก็จะเริ่มทานวิตามินซีเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นหวัดในอนาคตค่ะแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเทรนด์ที่มาใหม่แล้วก็มาแรงมากเลยค
11: ่
12: ะ
11: โอ้โหพูดแบบนี้ถ้าอธิบายเห็นภาพอย่างที่คุณตาต้าบอกก็เหมือนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าข้างหน้านะเราจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเหมือนมีปฏิทินชีวิตมีนาฬิกาชีวิตที่เราจะสามารถวางแผนได้แต่นี่เป็นนาฬิกาสุขภาพปฏิทินสุขภาพหลายคนบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่คนที่เป็นวัยรุ่นสนใจมากอันนี้จริงไหมคะ
12: ใช่ค่ะก็อย่างที่ต้าบอกไปค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อตอนที่เราอายุยืนยาวขึ้นไปอะค่ะมันก็จะแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำงานหรือว่าไปเที่ยวใช้ชีวิตได้สมกับช่วงวัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นจากอะไรนะในการที่ใช้ชีวิตแบบ longevity หรือให้มีชีวิตที่ยืนยาวแบบสุขภาพดี
11: ค่ะ
12: จริงๆเริ่มได้ง่ายๆแบบ4ขั้นตอนแรก4ขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
11: อย่างแรกนอนกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเชิญชวนกันมาพักผ่อนนอนหลับเนี่ยแหละใช่มั้ยคะง่ายๆ ้เลย
12: ถูกต้องค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกับการโภชนาการค่ะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะคะลดหวานลดไขมันค่ะเพิ่มโปรตีนผักผลไม้ค่ะใช่ค่ะต่อมานะคะก็จะเริ่มเกี่ยวกับการขยับร่างกายแล้วค่ะเราจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายค่ะอาจจะทำได้ง่ายๆทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินเป็นเวทเทรนนิ่งหรือถ้าสาวๆอย่างเราไม่ชอบอาจจะไปพิลาทิสหรือว่าโยคะก็ได้ค่ะ
11: ค่ะ
12: ใช่ค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ที่เราสามารถทำได้เหมือนกันก็คือพวกการเพิ่มจากภายนอกก็คืออย่างเช่นพวกอาหารเสริมหรือการทาสกินแคร์
11: ค
12: ่ะอันนี้ค่ะก็จะช่วยเราได้เหมือนกันซึ่งข้อ1ถึง3เนี่ยที่ต้าพูดไปเนี่ยมันคือเราสามารถทำได้อยู่แล้วส่วนข้อ4นี้เนี่ยค่ะมันคือการหาเพิ่มเติมมาซึ่งการหาเพิ่มเติมมาเนี่ยค่ะมันก็เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงได้ง่ายละไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็จะเริ่มมีวิตามินสุขภาพมีอาหารเสริมหรือว่ามีสกินแคร์ที่ช่วยทำให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นค่ะ
11: ค่ะพี่ตาบอกนี่ถูกต้องเลยเราเข้าถึงง่ายแต่อีกสิ่งนึงที่ผู้บริโภคเองเราเองที่ต้องระวังก็เรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือพอเข้าถึงง่ายมันก็เป็นช่องว่างช่องโหว่ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้คุณภาพมันก็แฝงมาแอบอ้างมาก็มีอันนี้พี่ตาต้าอยากแนะนำยังไงในการเลือกผลิตภัณฑ์
12: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะมันก็เลยสำคัญมากเลยค่ะกับแพลตฟอร์มของเราในการช้อปปิ้งซื้อหรือซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเราจะต้องดูความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มีมาตรฐานรองรับอย่างชัดเจนนะคะลองเช็คก่อนค่ะว่าอาหารเสริมต่างๆเนี่ยได้รับการรับรองจากทางอาหารองค์กรอาหารและยาหรือเปล่านะคะหรือว่าอย.ของเราค่
11: ะ
12: ต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารเสริมมาเข้าถึงง่ายหากินได้ง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางอันนะคะอาจจะไม่ผ่านการรับรองซึ่งอาจจะเป็นผลเสียกับเราได้ดังนั้นนะคะต้องมีการตรวจเช็คให้ดีเลยค่ะ
11: อยากฝากคำแนะนำอะไรกับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า3ข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ตัวที่ไปเสริมเข้ามาทำอย่างไรให้มันดีและปลอดภัยแนะนำหน่อยได้ไหมอย่างเช่นเรื่องของการเช็คเรื่องของมาตรฐานโดยเฉพาะการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อยากให้ย้ำเรื่องนี้หน่อยเชิญค่ะ
12: ค่ะก็ทุกครั้งนะคะในการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการตรวจเช็คอะค่ะเราจะต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยอ่านฉลากนะคะว่าถูกต้องชัดเจนไหมรวมถึงเลขอย.ค่ะควรจะเอาไปตรวจสอบนะคะกับเว็บไซต์ของอย.ทั่วไปดูว่ามีการขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมอย.มันสัมพันธ์กับฉลากหรือเปล่านะคะเพื่อป้องกันเราด้วยค่ะ
11: สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจเราก็จะเห็นกระแสสังคมทุกวันนี้คนมาออกกำลังกายมากขึ้นจากมีอินฟูต่างๆจากเรื่องของกระแสต่างในมุมนี้คุณใต้อยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมหรือว่าในมุมของที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยรู้สึกยังไงกับเทรนด์กระแสเรื่องของการออกมาดูแลตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
12: ค่ะต้าคิดว่าเทรนด์เนี้ยค่ะก็ดีเลยนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะแต่ละเทรนด์เนี่ยค่ะมันก็อาจจะเหมาะสมกับแต่ละคนเราก็อาจจะลองก่อนลองทําดูก่อนค่ะถ้ารู้สึกว่าอันไหนยังไม่ใช่ตัวเราลองหากิจกรรมขับกันใช่มั้ยคะบางคนอาจจะไปลองแล้วอาจจะไม่ใช่ทาง
11: ค่ะ
12: เปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้มันเหมาะสมกับตัวเราค่ะซึ่งลองจีบิตี้อะค่ะการมีชีวิตยืนยาวเนี่ยเราสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราได้ไม่จำเป็นจะต้องตามเทรนด์ตามกระแสทั้งหมดแต่ขอให้ยึดในหลักที่จะทำให้เราอะค่ะพัฒนาขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะ
11: ฟังคุณต้าพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเองก็คงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์สุขภาพที่แนะนำมาฝากอยากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อกังวลไหมคนกลุ่มไหนเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ลองจิวิตี้ที่ต้องเฝ้าระวังหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมที่คุณต้าอยากแนะนำเชิญค่ะ
12: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะลองจิวิตี้นะคะก็คือการทำให้ชีวิตเรานะคะยั่งยืนแบบที่สุขภาพดีค่ะเราเพื่อที่ในอนาคตนะคะเราจะได้ใช้ชีวิตได้สมกับทุกช่วงวัยนะคะมีชีวิตที่ดีแล้วค่ะเราจะได้สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกนี้ได้นะคะ
11: ค่ะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเทรนด์สุขภาพที่ยังคงคาดว่ายังจะเป็นกระแสต่อไปแล้วก็เป็นกระแสที่ดีอยากให้ทุกคนได้หันมารักสุขภาพตอนนี้เริ่มเช็คร่างกายก่อนค่ะนอนกี่โมงพฤติกรรมการทานอาหารเป็นอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องของการออกกำลังกายรวมถึงวิตามินเสริมต่างๆอาหารเสริมต่างๆอันนี้ย้ำเรื่องของคุณภาพเรื่องของฉลากเรื่องของมาตรฐานว่าเราเอาอะไรเข้าร่างกายไปมันก็จะส่งผลต่อร่างกายด้วยนะ
12: คะ
11: วันนี้ต้องขอบคุณทาง MP Group Thailand แล้วก็คุณตาต้ามากๆที่ได้มาให้เทรนด์สุขภาพที่ดีๆกับเราเดี๋ยวมีเองแล้วก็คุณผู้ชมเชื่อว่าไปทำตามแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
12: ขอบค
11: ุ
12: ณค่ะ
6: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
13: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
14: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Edisel Red Plus
15: Plus Skin กันแดดผิวไบรท์คูณ 3A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
16: ส
15: นับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัย

0: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกเรเดียน
1: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
2: ช่วงคุยกับหมอ
3: ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะคุยเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมสร้างได้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหวันนี้ทำไมเราเลือกหัวข้อนี้คุณหมอคะ
4: ผมเพิ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำคุณธรรมของศูนย์คุณธรร
3: ม
4: องค์การมหาชนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยครับมีทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนได้เข้าไปเรียนเอาผู้นำไปเรียนว่าเราจะทำให้คนในองค์กรเป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างไรเราจะเอาคุณธรรมนี้ไปส่งต่อคนอื่นอย่างไรเพราะถ้าทุกคนมีคุณธรรมคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวประเทศก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็สังคมก็จะอยู่ดีขึ้นครับ
3: เขาบอกว่าเรื่องของการปลูกฝังแต่ละอย่างมันต้องเริ่มจากในครอบครัวในคนในใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งสังคมเล็กๆขยายไปอันนี้วันนี้อยากให้คุณหมอได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งที่คุณหมอได้ไปอบรมมาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
4: ครับเริ่มต้นเนี่ยหลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะคุณธรรมมันคือนามธรรมใช่ไหมมันคือมันแปลว่าอะไรคุณธรรมคืออะไร
3: ทุกคนเขาคุยกัน
4: ใช่คุณธรรมคืออะไรมันต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่เลยแต่มันคืออะไรมันออกมาเป็นเชิงรูปธรรมได้อย่างไรน
3: ะ
4: หลังจากไปเรียนมาเราจะรู้เลยว่าอ๋อง่ายๆก็คือ1เรามีวินัยต่อตัวเองนะมีวินัยมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะวินัยซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็พอเพียงนะครับพอเพียงก็ตามที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกนะเราจะต้องทางสายกลางแล้วก็รู้จักพอเพียงนะสุดท้ายก็มีความกตัญญูนะครับกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคือถ้าพวกที่พูดมาประมาณ 4-5 ข้อเนี้ยถ้าเรามีอยู่ในตัวถือว่าเราพอมีคุณธรรมละหลายคนจะบอกว่าอุ้ยแล้วเราจะมีได้อย่างไรล่ะมันต้องมีการทำให้เป็นตัวอย่างต้องมีการสอนตั้งแต่คนในครอบครัวถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อน
3: เป็นแบบอย่างให้กับลูก
4: ไม่ใช่ไปบอกแต่ลูกให้ทำ
3: ค่ะ
4: เพราะลูกจะดูพ่อแม
3: ่
4: ครับเพราะพ่อแม่ทำไหม
3: ค่ะ
4: ถ้าพ่อแม่บอกให้ตรงต่อเวลาแต่พ่อแม่ก็สายตลอด
3: ม
4: ันคงไม่ได
3: ้
4: ถ้าพ่อแม่บอกว่าต้องรับผิดชอบตัวเองนะต้องช่วยงานบ้านด้วยนะแต่พ่อแม่ก็ไม่ทำอะไรเลย
3: ค่ะ
4: สั่งแต่ลูกทำมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วย
3: ค่ะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างถ้ามีตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างถ้าเราเริ่มปลูกฝังในครอบครัวเด็กๆเขาก็ทำตามคุณธรรมมันก็เริ่มเกิดแล้ว
4: ใช่ครับถ้าเราทำมาตั้งปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นผ้าขาวเนาะที่เขาแบบว่ายังเรียนรู้มาทุกอย่างเขาต้องทำเองช่วยเหลืองานพ่อแม
3: ่
4: นะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนครูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฝังอยู่ในตัวเขา
3: ค่ะคุณ
4: นะครับเช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนถ้าเราไม่เคยได้มีใครปลูกฝังเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราทำและมันเป็นทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนก
3: ็
4: ควรทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลายๆบริษัทเขาก็เอาแนวความคิดเนี้ยไปใช้กับลูกน้องในบริษัท
3: ไปบริหารจัดการยังไงคะคุณ
4: ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมลองไปดูงานที่หนึ่งนะที่จังหวัดระยองดีมากๆครับผู้บริหารเขาเอาเรื่องคุณธรรมมาจับแล้วเขาก็ให้แต้ม
3: พนักงาน
4: ถ้าใครทำดีได้แต้มเนาะแต้มนี้เก็บสะสมไว
3: ้ค่ะ
4: แต้มสุดท้ายเอาไปแลกนะจะไปแลกอะไรข้าวสารน้ำมันพืชหรือจะเอาไปทำเป็นแลกคือมันก็จะมีเหมือนกับ
3: แรงบันดาลใจ
4: ถูกต้องครับก็ให้รีวอร์ดให้รางวัลของคนที่ทำดีนะทำดีก็ตีค่าออกมาเป็นของสิ่งของอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะลดรายจ่ายได้ก็จะเกิดความภูมิใจได้ออกมาพูดว่าเล่าว่าตัวเองทำดีอะไรบ้างในเดือนนี้นะครับ
3: ค่ะคุณ
4: ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยถูกไหมครับ
3: ใช่
4: โรงเรียนก็ทำได้คุณครูก็บอกว่า
3: อ้า
4: วเด็กคนไหนช่วยเหลือเพื่อนเด็กคนไหนช่วยทำนู่นทำนี่มีแต้มให้ขึ้นดาวติดดาวให้ก็จะเป็นแต้มบวกคือเราต้องส่งเสริมสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมต
3: ้
4: องให้สิ่งที่บวกๆพูดบวกๆและให้ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม
3: ค่ะคุณหมอคุณหมอสองคำที่ได้ยินที่คุณหมอพูดนอกจากเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจิตอาสาแล้วสิ่งหนึ่งคือเรื่องของคนดีความดีหลายคนก็มองว่าตีความหมายได้หลายแบบความดีแบบไหนที่ ควรจะได้แต้มความดีแบบไหนที่เราควรจะทำหรือความดีแบบไหนที่ควรจะยกย่องเวลาที่คุณหมอไปอบรมหรือว่าเขาให้คำนิยามนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
4: ก็ต้องเอ่ยนะครับมันก็จะมีวิอยู่ชั่วโมงหนึ่งที่มาสอนในการสร้างคนดีเราอยากจะเป็นผู้นำเราต้องไปสร้างคนดีให้เกิดขึ้นนะความดีหรือคนดีมันคืออะไร
3: ครับ
4: ต้องได้ไห
3: ม
4: ก็มีวิทยากรนะครับมาบอกผมว่าจริงๆแล้วคนดีก็คือคนที่คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแค่นี้เองคำจำกัดความนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็ตามเราคิดถึงคนอื่นว่าสิ่งที่เราทำจะกระเทือนเขาไห
3: ม
4: จะลำบากจะเดือดร้อนคนอื่นไหมแค่นั้นแหละครับถือว่าถ้าเราคิดส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นคนดีแล้ว
3: โอ้โห
4: นะครับแล้วองค์กรหรือระบบจะส่งเสริมให้คนให้ระบบให้เกิดความดีหรือคนดีขึ้นมาในสังคมได้ก็ต้องทำให้เกิดระบบที่ว่าทำให้คนที่ไม่ดีเนี่ยไม่กล้าทำผิด
3: ฮิริโอตปะละอายต่อบาปนะครับคุณหมอ
4: มันจะต้องเป็นวางอะไรบางอย่างวางระบบอะไรบางอย่างว่าคนที่ไม่ดีจะไม่กล้าทำผมเลยอยากจะบอกคุณนี่ว่าผ่านรายการนี้นะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับในเพจของศูนย์คุณธรรมมีคลิปหรือมีข้อมูลดีๆเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้มาอบรมผมคงไม่รู้หรอกว่าจะมีคนเหล่านี้ด้วยมีทีมนักวิชาการทีมอาจารย์หรือทีมคนที่พยายามสร้างคนดีพยายามรวบรวมพยายามที่จะทำให้เห็นว่าคนดีความดีจะมีที่ในสังคมนะครับเพราะหลายคนจะบอกว่าไม่จริงหรอกใครที่มีเงินคนนั้นจะอยู่รอดเป็นที่ยอมรับ
3: อ
4: าจจะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะชื่นชมถึงเรื่องของฐานะเศรษฐกิจกันอยู่นะแต่ในที่สุดบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่มีเงินก็จะไม่มีใครยอมรับคุณนะครับแต่ความดีมันจะอยู่ติดตัวเราไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงิน
3: โอ้โหถ้าสมมติว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ถูกส่งต่อและที่สำคัญเราปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆหรือว่าเด็กคนรุ่นใหม่เขาได้เข้าใจสังคมไทยน่าอยู่นะคะคุณหมอ
4: ใช่ครับ
3: ช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากเรื่องของการสร้างคุณธรรมสร้างได้อย่างไรเชิญค่ะ
4: ครับพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละครับที่เราทำต่อผู้อื่นต่อตัวเองนะครับไม่ว่าความมีวินัยมีความซื่อสัตย์มีเรื่องของความพอเพียงมีความกตัญญูนะครับและมีจิตอาสาด้วยอย่างน้อย5อย่างนี่แหละครับถ้ามีอยู่ในตัวเราถือว่าเรามีคุณธรรมแล้วเราส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรอบตัวนะครับสังคมจะมีความสุขน่าอยู่มากขึ้นนะครับและประเทศไทยก็จะมีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีภูมิใจแล้วเราก็ทำให้เกิดสังคมที่ดีๆมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปครับ
3: ค่ะมาร่วมสร้างคุณธรรมที่ดีสังคมดีๆแล้วก็เรื่องของการให้กำลังใจคนดีไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับยินดีครับ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้นี่แล้วคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
1: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอจิเซลเรดพลัส
6: คิวพีมายองเนสและสลัดครีมฮาฟซีรีส์ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนูคิวพีมายองเนสและสลัดครีมฮาฟซีรีส์คิวพี
7: เกลืออาหารนะครับ
8: อ๋อมีสิลูกมีจ้ะ
7: เกลืออยู่ตรงไหนครับ
8: อ๋อเกลือทั้งหมดลูกเดี๋ยวป้าหยิบให้ใหม่จ้ะวันนี้จ้ะอะไรดีลูก
9: มีเกลือสักถุงไหมคะ
8: อ๋อมีเดี๋ยวป้าหยิบให้นะ
9: ขอโทษด้วยนะคะพอดีแกมีพัฒนาการช้านิดนึงค่ะ
10: นี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาในการขาดสารไอโอดีนซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่วัยเด็กเท่านั้นแต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเราสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้เพียงแค่เปลี่ยนเกลือก่อนที่จะส่งต่อไปให้ผู้บริโภคในชุมชน
11: ป้าคะมีเกลือไหมคะ
8: ปั๊บไม่เกลือมาใหม่มีไอโอดีนด้วยเหมาะกับคุณท้องคุณไส้อยู่นะแต่อย่ากินเยอะนะลูกเอาแค่1 ช้อนชาต่อวันก็พอนะ

0: ทุกวัยต้องได้ไอโอดีน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

วัสดีครับ10นาฬิกาติดตาม NBT News ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12จากการที่ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวส่วนพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนขอให้ผู้จะเดินทางบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางวันนี้เทพศิรินนทบุรีเปิดเรียนวันแรกภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่7สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด3จุดหลักจุดแรกเป็นการตรวจกระเป๋าและสัมภาระจุดที่2เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนจะเข้าสู่การสแกนใบหน้าและเข้าสู่อาคารเรียนแต่หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือพบสิ่งผิดปกติจะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3เพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือและสแกนโลหะซ้ำหากไม่พบความผิดปกติจะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติขณะที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจและอส.คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดครับลีโอเดลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาวัย39ปียอมรับว่าตัดสินใจเลิกเล่นให้กับทีมชาติด้วยการไต่ตอนอย่างหนักและถือเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดแต่เชื่อว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะส่งไม้ต่อหลังจากเวลาผ่านไปนับตั้งแต่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่แพ้ให้กับสเปน 0-1 ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาดังนี้เมสซี่ลงเล่นให้กับทีมชาติมานาน21ปีตั้งแต่อายุ18ปีและลงสนามมากที่สุดกับอาร์เจนตินา207นัดทำไปมากที่สุด125ประตูพาทีมคว้าแชมป์โลก2022ที่ประเทศกาตาร์รวมทั้งรองแชมป์โลกปี2014และ2026ชนะเลิศโคปาอเมริกาชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ปี2021และปี2024ได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกม2008และเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกรางลงดอ8สมัยสโมสรลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวบัตเล่ลักสโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสไป23ปีจากปารีสแซงแชคแมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว106ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,600 ล้านบาทบวกกับเงินเงื่อนไขเพิ่มเติม17ล้านปอนด์หรือประมาณ700ล้านบาทและเซ็นสัญญานาน5ปีโดยจะสวมเสื้อหมายเลข29ครับทางนี้สโมสรลิเวอร์พูลให้ความสนใจแนวรุกรายนี้ในช่วงปิดฤดูกาล2026และเดินเรื่องเจรจากันมาโดยตลอดจนสุดท้ายก็ตกลงเซ็นสัญญาได้สำเร็จในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายซึ่งบาโกล่ากล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลตนมีความสุขมากสิ่งที่ต้องการคือการลงสนามและการเล่นฟุตบอลครับต่อไปติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

ขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามของมหรสพชั้นสูงกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันเมธยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะ
0: ติดตามชมกันคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สแกน QR Code ครับที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ครับทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube รวมถึงแพลตฟอร์มที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้วยครับ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราครับNPD Plus นะครับได้ทาง Android แล้วก็ iOS ครับ
1: คุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของส่วนกลางนะคะรายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเช่นเคยค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวแรกครับรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้มีการจัดแพทย์อาสา17คลินิกครับมีการตรวจฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
1: ทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัย

0: คมนตรีและประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยมีพลเรือตรีชาตรีเปี่ยมสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะคะพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันค่ะ
1: โดยโครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่1ถึง12นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่1ถึง3เพื่อร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งยังเป็นการมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
0: โดยภายในงานนี้นะคะจัดให้มีคลินิกแพทย์เฉพาะทางจำนวน17คลินิกด้วยกันค่ะครอบคลุมการดูแลสุขภาพในหลากหลายสาขานะคะอาทิคลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปคลินิกตรวจหัวใจคลินิกผิวหนังค่ะคลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่คลินิกอัลตราซาวด์ช่องท้องและคลินิกเอ็กซเรย์ปอดคลินิกกระดูกและข้อคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกจักษุกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกโสตสอนาสิกกรรมคลินิกตรวจไขมันพอกตับและพังผืดในตับค่ะคลินิกสูตินรีเวชคลินิกคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่คลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกฝังเข็มสมดุลกายานิทราคลินิกและคลินิกกฎหมายค่ะ
1: โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ครับนับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคส่วนต่างๆในการผนึกกำลังโดยการนำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพด้านการแพทย์มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรสหวิชาชีพจากหลายภาคส่วนครับร่วมกันตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอันเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ครับโครงการยังสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือและจิตอาสาของบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานภาครัฐตลอดจนเครือข่ายด้านธรรมาภิบาลทางการแพทย์ที่ต่างร่วมใจกันสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลสุขภาพประชาชนภายใต้แนวคิดการดูแลผู้ดูแลเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน
0: ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จัดขึ้นเป็นโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยมีคลินิกแพทย์เฉพาะทางถึง17คลินิกนะคะให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะ
1: นำคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการประกวดนะครับลายผ้าพระราชทานลายผ้าขอสมเด็จเจ้าฟ้าและลายผ้าบุปผาบรมราชินีนาถรอบภาคเหนือครับเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานผ้าและหัตถกรรมฝีมือคนไทยรวมถึงเป็นการต่อยอดงานสร้างสรรค์รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะวันที่31สิงหาคม2569ค่ะที่นิมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมยูนิมานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มอบหมายให้นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เป็นประธานนะคะในการเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือค่ะโดยในงานนี้นะคะมีนางอรจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนค่ะนางวิยดานราดิศรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวรงแสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการจังหวัดที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานนี้ค่ะ
1: โดยนายสยามเผยครับว่าวันนี้เป็นการประกวดผ้าลายพระ

0: เทศเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ที่กรุงเทพมหานครเพื่อความยั่งยืนและส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะทางด้านของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะท่านได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะและทำให้ประเทศไทยมีอัตลักษณ์มีพื้นฐานงานหัตถศิลป์หัตถกรรมที่ดีและสามารถต่อยอดไปเป็นชุดไทยพระราชนิยมชุดแฟชั่นต่างๆหรืองานเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโครงสร้างหลักของกิจกรรมตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ต้องเน้นย้ำไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือการประกวดลายผ้าพระราชทานนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดหรือผู้อยู่ในแวดวงช่างทอผ้านะคะทั้งภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายค่ะเมื่อมีการพระราชทานลายผ้าในแต่ละปีต้องมีการลงพื้นที่ไปร่วมกับชาวบ้านที่เป็นช่างทอผ้าด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆดำเนินการพัฒนาลายผ้าเพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นการแข่งขันการประกวดรวมถึงกระตุ้นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยด้วยนะคะและท่านยังได้กล่าวขอบคุณค่ะผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยกรรมการการตัดสินทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นกรรมการตัดสินในรอบภาคเหนือในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและขอให้การประกวดในครั้งนี้เป็นแนวทางสำคัญไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยสู่งานฝีมือที่สร้างสรรค์สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นี่ก็เป็นการค้นหาสุดยอดผ้าไทยนะครับแล้วก็งานหัตถกรรมฝีมือคนไทยอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ชมว่าเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้สร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับมีประกาศจากทางด้านของสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่2กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 น
1: ทางสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีไปจนถึงเวลา 15:30 นาทีนะคะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือว่าพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็จะมีการเปิดดังนี้นะคะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกตินะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 13:30 นาทีค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันค่ะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นค่ะทุกท่านนะคะโปรดแต่งกายให้สุภาพกรณีเข้าถวายสักการะพระศพนะคะสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะ
0: นี่ก็เป็นประกาศทางสำนักพระราชวังครับเรื่องของการแจ้งเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่2กันยายน2569ครับมาติดตามเรื่องราวของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องของความคืบหน้าครับในการจัดสร้างพระโกศจันทร์ในงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ความคืบหน้าในการจัดสร้างพระโกศจันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งขณะนี้การดำเนินงานในส่วนต่างๆก็มีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะถามพระโกศจันทร์นะคะการประกอบกลีบจงกลพระโกศทั้ง4ชั้นดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเช่นเดียวกับส่วนกระจังฝาพระโกศและลายหน้ากระดานฐานพระโกศโดยขณะนี้เหลือแค่งานติดตั้งชุดบัวถลาฐานพระโกศในบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ค่ะขณะที่องค์ฝาพระโกศจันทร์นะคะได้ประกอบชิ้นส่วนสำคัญไปแล้วหลายส่วนได้แก่หน้ากระดานฝาพระโกศชั้นเชิงบาดชั้นเชิงบาดใต้เกี้ยวและพุ่มข้าวบินเกี้ยวพระโกศทั้ง3ชั้นค่ะ สำหรับองค์ประกอบส่วนที่เหลือนะคะอยู่ระหว่าง

0: ังการฉลุลวดลายเพื่อเตรียมนำมาประกอบเข้าด้วยกันในขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: นี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับเรื่องของการจัดสร้างพระโกฏจันทร์ในงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ชมครับเรื่องของไม้จันทร์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสู่ช่อไม้จันทร์นะครับเพื่อใช้เป็นกิจกรรมเรื่องสำคัญนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: ช่อไม้จันทร์นะคะมีทั้งหมด10แบบด้วยกันค่ะไม้จันทร์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะสู่ช่อไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยช่อไม้จันทร์มีทั้งหมด10แบบด้วยกันนะคะโดยแบบที่2ถึงแบบที่5แบบที่7แบบที่9และแบบที่10จัดสร้างแบบละ1ช่อค่ะส่วนแบบที่1แบบที่6และแบบที่8จัดสร้างแบบละ3ช่อนะคะลายฉลุแต่ละช่อมีลวดลายที่แตกต่างกันค่ะในขั้นตอนการทำช่อไม้จันทร์นะคะเริ่มจากการเขียนแบบถอดแบบอัตราส่วน1ต่อ1เท่าชิ้นงานจริงและแยกลายเป็นชั้นๆค่ะเมื่อแยกชั้นลายลงตัวแล้วส่งให้ช่างฉลุไม้จันทร์ที่เป็นแผ่นตามขนาดแต่ละช่อจากนั้นนะคะนำชิ้นส่วนที่ฉลุมาซ้อนลายเพื่อให้เกิดมิติความสวยงามแล้วเมื่อแล้วเสร็จถูกขั้นตอนการแกะสลักเพื่อให้เกิดความโค้งมนมีความวิจิตรความประณีตและความสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
1: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก
0: ็
1: จะมีทั้งความวิจิตรมีความประณีตและก็มีความสมพระเกียรติสูงสุดครับ
0: สวยงามมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีสำคัญที่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วและในทุกภาคส่วนเองที่ได้รับหน้าที่แต่ละส่วนนะคะก็มีการทำงานกันอย่างแข็งขันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: มาติดตามเรื่องของการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศครับเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกองค์ประกอบสำคัญให้มีความสง่างามสมพระเกียรติในส่วนของการเตรียมความพร้อมครับเรื่องของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วนตอนนี้ครับก็เร่งเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมในส่วนของกำลังพลนำในส่วนของเครื่องประกอบริ้วขบวนตลอดจนม้าแล้วก็มีการจัดเรื่องของระเบียบแถวและจังหวะการเคลื่อนขบวนเพื่อให้ทุกองค์ประกอบครับมีความพร้อมและเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนพระราชพิธี
0: ในส่วนของกำลังพลนะคะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนก็ต่างมีการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นค่ะทั้งการเดินนะคะการรักษาระยะห่างการเคลื่อนที่ที่เป็นจังหวะและการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดประสานกันอย่างพร้อมเพียงค่ะขณะที่กำลังพลนะคะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับม้าได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะการควบคุมม้าการรักษาจังหวะและการปฏิบัติร่วมกับริ้วขบวนค่ะด้านม้าที่ใช้ในริ้วขบวนนะคะมีการดูแลแล้วก็การฝึกฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเส้นทางเสียงและบรรยากาศในการฝึกซ้อมนะคะพร้อมกับเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและความแข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสง่างามและปลอดภัยที่สุดค่ะในขณะเดียวกันนะคะการฝึกซ้อมก็ยังให้ความสำคัญกับความพร้อมเพรียงความถูกต้องและความสง่างามของริ้วขบวนในภาพรวมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของขบวนเคลื่อนผ่านเส้นทางไปจนถึงการปฏิบัติในแต่ละช่วงของริ้วขบวนค่ะโดยทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันปรับรายละเอียดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็จะเป็นภาพในการฝึกซ้อมของแต่ละหน่วยงานนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันในช่วงเวลานี้ค่ะทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการซักซ้อมมีการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนของพระราชพิธีอันสำคัญอันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทุกภาคส่วนค่ะที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะครับเรื่องของทั้งหมดได้นะครับในรายการในดวงใจนิรันดร์ครับและในช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์วันนี้เสนอตอนรังลินสร้างอาชีพด้านศิลปาชีพที่จังหวัดราชบุรีที่นี่ครับต้องบอกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชหฤทัยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรให้ดีขึ้นนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์พร้อมกันครับ

0: าเราชาวไทยทุกคนต่างคุ้นเคยกับภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทุกหนทุกแห่งทั้งในพื้นที่พัฒนาแล้วตามเมืองใหญ่รวมถึงถิ่นทุรกันดารตามเขตชายแดนไทยโดยพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะตามแนวเขตชายแดนที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อพวกเขาเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์ดูแลผืนป่าชายแดนไทยให้อุดมสมบูรณ์สืบไปโดยเครื่องมือหนึ่งที่พระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืองานศิลปาชีพนั่นเองขอให้สร้างป่าโดยมีคนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ทำลายป่าคือต้องช่วยเขาเหล่านั้นจริงๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรเช่นมีที่ดินทำกินมีน้ำให้การศึกษาแก่บุตรหลานของพวกเขาส่งเสริมงานศิลปาชีพต่างๆให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเขาอยู่ได้แล้วเขาจะได้ช่วยดูแลป่าและพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กลายเป็นแนวคิดในการจัดตั้งสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณ อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
1: ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้งเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2536ครับพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านทรงเสด็จรับถวายโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติก็มีชาวบ้านได้ถวายฎีกาครับให้ช่วยเหลือทางด้านเลี้ยงโคนมพระองค์ท่านส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วทราบว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เลยให้ปลูกมอนเลี้ยงไหมครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศิลปาชีพมาฝึกอบรมให้แล้วก็เริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่ปี2539ครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านเสด็จเลี่ยมราษฎรบ้านหนองตะดั่งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีก็มีพระราชสวนีให้คัดเลือกประชาชนในพื้นที่ครับที่มีความสนใจอยากฝึกทางด้านเซรามิกครับก็ได้คัดเลือกชาวบ้านไปฝึกที่จังหวัดสกลนครหลังจากนั้นก็กลับมาฝึกต่อที่ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้งในปี2540พระองค์ท่านก็ทรงเสด็จมาตรวจเยี่ยมสมาชิกแผนกเครื่องปั้นดินเผา

ัตถุประสงค์ของโครงการก็คือต้องการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆนะครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปาชีพแขนงต่างๆให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการช่วยเหลืออาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้มีอาชีพมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับศูนย์ศิลปาชีพสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเราก็จะมีศิลปาชีพแขนงต่างๆนะครับถึง5แขนงแขนงแรกก็คือผลิตเส้นไหมแขนงที่2ก็เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีทอผ้าจากสารไม้ไผ่ละเอียดมีปักผ้าครับแผนกแรกเป็นแผนกผลิตเส้นไหมครับก็คือจะราษฎรจะปฏิบัติงานอยู่ที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับก็จะมีสมาชิกทั้งหมด17รายในปัจจุบันนะครับราษฎรก็จะผลิตเส้นไหมอยู่ที่บ้านพอได้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บเขาก็จะส่งเส้นไหมให้กับ

เราครับศูนย์ศิลปะชุมชนพึ่งเพื่อนำส่งกองศิลปาชีพต่อไปครับแผนกที่2ก็จะเป็นแผนกเครื่องปั้นดินเผาครับก็แผนกเครื่องปั้นดินเผาสมาชิกเราทั้งมีทั้งหมด32รายครับก็จะผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อที่จะส่งผลิตภัณฑ์ให้กับกองศิลปาชีพครับสมาชิกของเราก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายวันครับแผนกที่3ก็จะเป็นแผนกจักสานไม้ไผ่ละเอียดสมาชิกเราก็จะอยู่ทั้งหมดทำงานอยู่ทั้งหมด4ที่ครับก็จะมีที่อำเภอแล้วก็หมู่บ้านตากแดดแล้วก็อำเภอสวนพึ่งก็จะมี2ที่ที่บ้านห้วยม่วงก็คือสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ครับของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทครับก็จะมีทอผ้าฝ้ายแล้วก็ทอผ้าไหมครับ

0: ราชดำริของท่านก็คือต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ย้ายถิ่นฐานไปที่ไหนตลอดจนสามารถมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วถ้าเกิดชาวบ้านเขามีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงแล้วเขาก็จะช่วยเหลือทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราได้อีกส่วนหนึ่งเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อำเภอสวนพึ่งได้ด้วยครับสำหรับราษฎรเราที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพนี่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำงานกับเราเขาก็จะทำงานด้านส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรครับแล้วก็เป็นคนรับจ้างแล้วซึ่งอาชีพเหล่านั้นเนี่ยมันมีรายได้ที่ไม่แน่นอนครับแล้วก็บางปีผลผลิตก็ไม่ได้เป็นตามที่ต้องการราคาก็อาจจะถูกบ้างไม่ดีตลอดเนี่ยครับถ้าเกิดว่าสมาชิกเขามาเป็นสมาชิกเราเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ที่มั่นคงสำหรับสมาชิกของเรานะครับก็จะมีสมาชิกที่มีบุตรหลานนะครับก็จะมาขอทุนพระราชทานเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาในการเรียนนะครับก็จะมีทุนให้เป็นประจำครับ
1: กำเนิดแนวคิดงานศิลปาชีพสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยพื้นที่สวนผึ้งเป็นพื้นที่ติดชายแดนพม่าจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ราษฎรในบริเวณพื้นที่นั้นมีอาชีพมีรายได้พอเพื่อไม่ให้ย้ายถิ่นเขาจะได้เป็นหูเป็นตาให้ประเทศไทยต่อไปพระราชสวนีอันแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรยาวไกลบ่งบอกถึงความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงผู้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ผูกพันกับธรรมชาติผืนป่าดังนั้นถ้าส่งเสริมให้พวกเขามีอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวพืชไร่ก็ย่อมจะลดอัตราการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ได้แน่นอนจุดกำเนิดงานศิลปาชีพในพื้นที่ชายแดนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยม่วงในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2536และทรงมีพระราชสวนีว่าพื้นที่แถบนี้น่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเพิ่มเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่หลังเก็บเกี่ยวพืชไร่
2: จากเราได้รับเลือกนะครับมาเป็นครูที่ศูนย์ศิลปาชีพสวนพึ่งนี้นะครับเราก็รู้สึกนะครับในอีกเวอร์ชันหนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าจากการที่เราเคยสอนมาเป็นครูสอนอาชีวะนะครับจากการสอนชาวบ้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนะครับในการเป็นครูครั้งนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้ชาวบ้านที่นี่นะครับทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็มีวิธีที่เรียบง่ายกว่าเดิมนะครับพอได้ย่างก้าวมาจากที่นี่รู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ทุกๆอย่างนะครับแล้วพอมาได้ดูทุกคนวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่นะครับมันเป็นอะไรที่เราลองคิดดูว่าเขาทำได้ยังไงโดยที่ไม่มีครูมานานถึงขนาดนี้นะครับพอเราได้มาสัมผัสเนี่ยเราจึงรู้เลยว่าเขามีความสามารถและมีความเก่งมากๆอย่างแรกความเก่งอย่างเดียวนะครับอาจจะทำให้เขานะครับไปจุดสู่สูงสุดแต่

0: ในการที่มีเราเข้ามาเนี่ยผมก็จะอยากจะให้มันมีชิ้นงานใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันเกิดขึ้นที่นี่นะครับและตอนนี้ก็มาเป็นครูที่นี่นะครับในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยนะครับมาเป็นเวลา4เดือนแล้วนะครับก็จะมีงานนะครับแล้วก็มีคำแนะนำให้กับทุกๆคนในวิธีที่เรียบง่ายมากขึ้นนะครับเรานะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันมีอยู่เดิมๆแต่ผมอยากจะให้ในสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันเพิ่มเติมในงานเดิมๆเนี่ยให้มันดีขึ้นไปอย่างแรกเลยนะครับเราอยากให้ทุกคนนะครับลองมองตามด้วยงานทั่วๆไปที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่ามันจะมีชิ้นงานส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นค่านิยมต้องบอกค่านิยมในหมู่โซเชียลของเรามันทำให้เราเนี่ยเกิดชิ้นงานไอเดียใหม่ๆมากขึ้นผมก็อยากจะทำให้ที่เนี่ยนะครับมีไอเดียนะครับที่มากกว่าที่มีอยู่แล้วนะครับสร้างสรรค์ชิ้นงานเข้าไปใหม่ๆและให้อยู่ในจุดที่แบบว่าชิ้นงานเนี่ยมันมีความแปลกใหม่และสวยงามและอย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญคงความเป็นเอกลักษณ์ของที่ส่วนพึ่งไหวด้วยความขวัญรัชบุรีของเราเนี่ยนะครับเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีอะไรเด่นชัดมั่งนะครับด้วยพระองค์ท่านเนี่ยเขาเคยให้นะครับนิยามที่นี่ว่าให้ทำงานอะไรบ้างนะครับที่นี่มีเรื่องอะไรเด่นที่เราจะไปแข่งขันกับเขาเช่นที่นี่คือส่วนพึ่งใช่ไหมนะครับส่วนพึ่งนะครับเราจะใช้ชิ้นงานเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพึ่งได้บ้างนะครับที่นี่เป็นป่าไผ่เราจะเอาไผ่นะครับมาทำชิ้นงานอะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้างแล้วที่นี่มีจุดเด่นอีกอย่างคือนกยุงรำธารนะครับได้ชื่อว่าเป็นแก่งส้มแมวเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมันมีอะไรที่ดีบ้างเราจึงเอาค่านิยมตรงนั้นน่ะนะครับมาทำเป็นชิ้นงานนะครับจากที่ผมได้นะครับได้มาทำงาน4เดือนนะครับก็มีชิ้นงานหนึ่งนะครับที่ผมได้ดีไซน์นะครับดีไซน์นะครับหรือเป็นคำขวัญของทุกคนที่เรามาใช้กันเช่นอาจารย์เขาเรียกว่านี้ว่าจะตั้งชื่อว่าเป็นจานหางนกยุงเราก็จะเอาแนวคิดของวัดเขาเรียกว่าจะเอาแนวคิดจากสิ่งรอบข้างวัสดุธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเอาไปทำเป็นชิ้นงานนะครับให้มันออกมาเป็นรูปแบบจานที่มันใช้งานได้เอาลวดลายของลายหางนกยูงไปใส่เช่นจานใบนี้นะครับผมก็จะบอกไว้เลยว่าอันนี้เป็นจานลายไผ่นะครับซึ่งท่านเนี่ยนะครับได้ให้นิยามตรงนี้ไว้แล้วว่าเราจะเอาชิ้นงานตรงนี้มาใส่อะไรบ้างแล้วก็เอามาเป็นจานใส่ขอบเป็นลายไผ่ที่เหลือนะครับจากนอกนั้นเราก็จะสามารถดีไซน์ได้นะครับเช่นทุกๆอย่างก็จะอาจจะมีสัตว์นะครับมีพวกสัตว์มีพวกสิ่งของนะครับพวกธรรมชาติทุกๆอย่างเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันด้วยตัวผมเองเนี่ยได้มาเป็นครูเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคล้อยตามไปด้วยเช่นนะครับทุกๆอย่างนะครับชิ้นงานต้องบอกไว้เลยว่าชิ้นงานอยากให้ชิ้นงานเนี่ยมันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นค่านิยมต้องบอกแต่ละยุคแต่ละสมัยมันต้องบอกได้เลยว่าโซเชียลมันมาแรงจริงๆนะครับแค่นะครับเราเอาชิ้นงานให้ตรงกับหลักการทุกคนที่คนอยากได้ที่ทุกคนสนใจแต่อย่าลืมที่บอกไว้เลยว่าความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เราก็ต้องใส่ไปอยู่ต้องอย่างมีอยู่ก็รู้สึกปลาบปลื้มต้องบอกอย่างนี้มากกว่าต้องรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับโอกาสนะครับได้รับโอกาสมาเป็นครูในศูนย์ศิลปาชีพส่วนพึ่งแห่งนี้ท่านได้ก่อตั้งที่นี่ไว้มันรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้มาลองมาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งโอ้โหบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันออกมาเป็นคำพูดที่สวยหรูนะครับผมก็เนี่ยต้องบอกเลยว่ามารู้สึกปลาบปลื้มด้วยเรามาเป็นครูที่นี่นะครับแล้วเป็นของพระองค์ท่านด้วยเนี่ยมารู้สึกปลาบปลื้มอย่างมากและอีกอย่างเนี่ยการมาเป็นครูที่นี่นะครับก็อยากให้ชาวบ้านนะครับได้มีรายได้นะครับซึ่งท่านก็ตัดไปแล้วว่าไม่อยากให้นะครับชาวบ้านเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยสร้างอาชีพโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติซึ่งการเป็นครูครั้งนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกปลาบปลื้มจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับรู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกในตอนนี้นะครับความรู้สึกที่มันอาจจะออกมาเป็นคำพูดได้ไม่ดีแต่อยากจะบอกไว้เลยว่าความรู้สึกนั้นมันมากมายจริงๆนะครับ
1: ความรู้สึกก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ท่านเสด็จมาเยือนชาวบ้านอย่างพวกผมทำงานที่ท่านให้มอบงานให้ชาวบ้านได้ทำมีงานทำถ้าไม่มีท่านผู้ผมก็ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนเหมือนกันท่านให้งานมาก็คืองานแนวที่ผู้ผมก็ชอบอยู่แล้วครับไม่ต้องออกไปทำงานในเมืองครับคือว่าอยู่กับบ้านได้ทำงานอยู่ในกับบ้านแล้วมีรายได้ ไม่คาดคิดว่าจะมีงานตัวนี้นะครับคือก็ดีใจมากที่มีหน่วยงานเขาแบบมาให้ชาวบ้านอย่างพวกผมได้มาฝึกงานที่นี่ที่โครงการของท่านแบบเริ่มเข้ามาเงี้ยก็รู้เขาก็คือว่าอยากจะมาฝึกงานเลยอยากจะมาฝึกงานเพื่ออยากจะมีความรู้อ่ะสมัยนั้นคือพวกผมไม่รู้จะไปทำงานอะไรแบบนี้เกี่ยวกับด้านเซเลนเบกด้วยแถวนี้ก็ไม่มีไงไม่มีด้วยอะไรด้วยก็ดีใจก็ที่ได้มีงานตัวนี้ก็คือรายได้ประจำด้วยครับคือว่าเราสามารถดำรงชีวิตประจำวันพอรับลูกไปเรียนข้างนอกก็พอจะให้ลูกไปค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับท่านตั้งศูนย์ให้เราอยู่ตรงนี้คือเราก็สามารถทำตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วขายได้คือรายได้ก็เข้ามาหาเราอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีท่านก็ใช่ไหมครับคือไม่มีจุดนี้เหมือนกันคือผมเชื่อว่าชาวบ้านอีกหลายๆคนที่ได้ทำงานตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับแต่ตามหมู่บ้านก็มีท่านตามลงอะไรต่างๆก็มีก็จะทำงานต่อไปครับเพื่อสานงานของสมเด็จท่านพระพันปีหลวงของเราคือจะได้สานงานต่อของท่านเนี่ยต่อไปตลอดไป
2: ตอนที่ศูนย์ศิลปาชีพเปิดใหม่นี่เจ้าหน้าที่ก็ไปชมผมที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ศิลปาชีพเปิดแล้ว ถ้าผมสนใจมาทำงานก็มาได้ผมก็ดีใจครับ มาทำงานได้สักประมาณ2เดือนก็แม่หลวงก็เสด็จมาที่หมู่บ้านเนี่ยผมก็มาเฝ้าผมก็ดีใจครับที่แม่หลวงก็พูดถึงเกี่ยวกับงานศิลปาชีพเช่นปาดิบเผาหรือว่าทอผ้าจัดสารป่าผ้าอย่างเงี้ยผมก็ดีใจที่ว่าคือคนในหมู่บ้านจะได้มีงานทำแล้วก็ได้รับทุนด้วยถ้าไม่มีงานทำแล้วก็มันได้รับทุนนี่แล้วก็ผมมาทำงานที่นี่ก็เกิด30ปีแล้วผมก็จะทำต่อก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำมีหลายคนนะผมถือว่าผมโชคดีมากเลยแหละที่มีงานทำได้ทำงานแม่หลวงงานศิลปชินถ้าไม่มีงานนี้ผมก็แย่กว่านี้ครับเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วไปทำงานรับจ้างที่อื่นก็ไม่ได้คือตอนนี้ก็ผมขอฝากว่าศิลปชิมนี่มีแต่สิ่งดีๆครับก็ที่จะผ่านต่างๆก็มีดีขึ้นเยอะครับถ้าคนที่ไม่เคยเห็นก็มาดูได้ครับมาดูมาชมได้ครับ

0: ชิกของเรานะครับก็เป็นสมาชิกที่ทำอยู่ในภายในพื้นที่นะครับเขาปฏิบัติงานใกล้บ้านหนึ่งทำให้เขาไม่ย้ายถิ่นฐานไปไหนนะครับก็สามารถทำให้เขาสำนึกรักบ้านเกิดมีอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปไหนก็รู้สึกดีใจแทนสมาชิกนะครับที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในศูนย์ศิลปาชีพทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้งนะครับก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับก็จะเป็นทั้งการทอผ้าเครื่องปั้นดินเผาก็ได้นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าก็จะมีการเอาผ้าจกลายกะเหรี่ยงมาใช้นะครับส่วนเครื่องปั้นดินเผาของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาที่จะออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นลายไผ่ลายสับปะรดลายผึ้งอะไรครับเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครับในอนาคตนะครับเราก็ต้องมองว่าการพัฒนาของศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยก็จะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความต้องการของตลาดสมาชิกก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็อยากจะพัฒนา
1: คนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศถ้าใครมีความสามารถ

0: ั้งการฝึกงานโครงการศิลปาชีพ
1: เป็นอายุ10กว่าเองค่ะรู้สึกตื้นตันปลาบปลื้มที่ได้เห็นพระองค์ท่านที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นเพราะตอนนั้นมันทุรกันดารมากค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้มีโครงการเข้ามาก็เลยทำให้พวกเราได้มีอาชีพตรงนี้ค่ะคือตอนที่มาที่นี่เริ่มต้นก็จะมีอาจารย์มาสอนค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เขาทำอยู่ที่นี่ก่อนด้วยเขาก็จะช่วยสอนแนะนำให้สำหรับคนที่เข้าใหม่ค่ะส่วนที่ทำนี่ก็คืออยู่แผนกแต่งลายค่ะซึ่งงานจะมาจากห้องนู้นแล้วพอมาถึงห้องนี้เราก็จะแต่งลายให้งานมีความสวยงามขึ้นแล้วเราถึงจะส่งไปอีกห้องหนึ่งเพื่อเอาไปเผาค่ะส่วนหนึ่งก็ขายที่นี่ด้วยค่ะและส่วนหนึ่งก็ส่งเข้าไปขายทางในวังด้วยค่ะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากเลยค่ะที่มีต่อพวกเราที่อยู่ในที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็อยู่ทางชายแดนนะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราทำให้พวกเราได้อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องไปไหนอะค่ะทำให้เรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวรายได้ของเราด้วยค่าของชีพที่นี่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปก็สมควรกับที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราอะค่ะก็ทำให้เราได้มีเงินส่งลูกเรียนซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่สามารถที่จะได้เรียนได้ค่ะล้วนมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังนั้นเลยค่ะพระองค์สร้างงานสร้างอาชีพให้เราเราก็จะรำลึกถึงพระมหากรุณาของพระองค์ท่านด้วยการทำในสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างมานี้ให้ดีที่สุดค่ะ

0: ขาก็รับสมัครค่ะก็รับสมัครก็เลยมาสมัครเขาจะให้ฝึกก่อนครึ่งเดือนค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะให้มาทำเลยดีใจนะคะที่ได้มาทำตรงนี้ก็คือไม่ต้องออกไปทำที่ไหนอะค่ะอยู่ใกล้บ้านไปมาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีรถรับส่งสะดวกสบายทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เวลาเรามาตอนเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากค่ะถ้าสมมุติว่าเราออกไปทำงานข้างนอกในเชียงใหม่เราก็ต้องแข่งกับเวลาเราทำตรงนี้มันอำนวยความสะดวกทุกอย่างแล้วค่ะเราไม่ต้องแข่งกับเวลาใจหายนะคะที่ท่านได้จากไปอาชีพที่ทำอยู่นี่ก็คือจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะค่ะจะรักษาไว้คิดว่าน่าจะทำจนกว่าอายุเยอะๆเลยอะค่ะฝากงานศูนย์ศิลปาชีพส่วนพึ่งแล้วนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะเข้าชมหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดต่างๆแม้ว่าจะเป็นแผนกอะไรแผนกปักผ้าทอผ้าหรือว่าซิลามิกนะคะเชิญเข้ามาดูที่ศูนย์ศิลปาชีพแก่งส้มแมวส่วนพึ่งได้นะคะ
1: สำหรับสมาชิกของเราที่นี่นะครับก็มีค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็สมาชิกของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ดั้งเดิมก็ค่อนข้างจะมีอายุก็อยากจะให้น้องๆเยาวชนนะครับเข้ามาศึกษาศิลปาชีพของเราเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็มีการพัฒนาสู่เยาวชนรุ่นต่อๆไปครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็ที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพสวนพึ่งของเราก็สามารถเข้ามาได้นะครับก็ที่นี่เราก็มีงานศิลปาชีพต่างๆให้ดูแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้สามารถเลือกซื้อได้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อราษฎรในทุกพื้นที่นะครับมีต้องการให้ราษฎรมีอาชีพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนประชาชนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นการสนับสนุนศิลปาชีพของเราและเป็นการต่อยอดเพื่อที่เราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปครับรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาปฏิบัติงานถวายพระองค์ท่านที่ท่านทรงมาเปิดศูนย์ศิลปาชีพสวนพึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับชาวบ้านขาดโอกาสหลายๆอย่างทําให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมีอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรามาปฏิบัติงานตรงนี้ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะทำงานเพื่อสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านให้กับศูนย์ศิลปาชีพสวนพึ่งที่นี่มีความพัฒนายิ่งขึ้นครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่พระองค์ท่านสวรรคตแต่ว่าก็ยังมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานถวายพระองค์ท่านแล้วก็ดีใจแทนชาวบ้านที่ได้มีอาชีพมีรายได้เพราะว่าคง

0: กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นี่คือรายการในดวงใจนิรันดร์ในช่วงท้ายของเราครับ
1: ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชนบทบริเวณชายแดนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการสืบสานและอนุรักษ์หัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยด้วยค่ะ
0: และแน่นอนครับนี่คือช่วงท้ายของรายการในดวงใจนิรันดร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: เบานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแกแม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริง
1: ๆมอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆ
6: แม่อะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: อุดรพร้อมจ้า
8: พร้อมจ้า
9: พร้อมค่ะ
10: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
11: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลก กของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
9: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้า

0: 11นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับคุณผู้ชมครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครับโดยก่อนเข้าประชุมเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุมเข้มการเข้าออกสถานที่ประชุมอย่างเข้มงวดครับส่วนวาระการประชุมเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ไปติดตามได้จากคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลรายงานสดจากจังหวัดสงขลาครับเชิญครับ
1: ดังนั้นในระหว่างนี้เรายังคงรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตพาผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมครับโดยก่อนเริ่มประชุมเจ้าหน้าที่คุมเข้มการเข้าออกสถานที่ประชุมที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีการตรวจรถทุกคันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ติดป้ายแสดงตนขณะที่ตำรวจคอยดูแล2เส้นทางผ่านของรถของคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเข้าประชุมนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้ว

0: เสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายได้ใช้งานเป็นเวลานานทำให้เกิดการกัดเซาะของตะกอนดินการผลักดันมูลค่าในพื้นที่ก็คือ 5.7 หมื่นล้านบาทนะครับใน199โครงการครอบคลุมโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานแต่นะคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับว่าสงขลาในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้จะมีการอนุมัติเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ก็จะมีการแถลงครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
1: ขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
2: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,300 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: มงคล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะเราออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุริธรรมค่ะแล้วก็เช่นเคยวันอังคารเนี่ยปกติเราก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างได้รับความสนใจเยอะคุณผู้ชมโทรมาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเยอะแยะมากมาย

0: วันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะไม่ใครก็ต่อใครก็ต้องเจอกันบ้างแหละเมื่ออายุถึงเวลาหรืออาจารย์หมอที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะคือคุณหมอในแพทย์ธีระหลังแตกยุบจากภาวะกระดูกพรุนซึ่งวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากถามหมอส่งมาถามได้วันนี้ทางรายการของเราในช่วงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเราได้รับการสนับสนุนจาก4หน่วยงานหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศอนุเคราะห์คุณหมอเก่งๆมาคอยตอบปัญหาให้กับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดูกเนี่ยแหละค่ะอาจารย์สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยึดเกาะเรามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะประกอบร่างกันขึ้นมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดถ้ามันไม่ใช่แบบเฉียบพลันถ้ามันไม่ใช่ด้วยกีฬาผัดผวนทำไมกระดูกมันแตกกันได้ง่ายๆขนาดนั้น
1: เราต้องทราบก่อนว่ากระดูกสันหลังนี่คือเป็นแกนกลางของร่างกายนะครับถ้าเกิดมีการขยับโดยเฉพาะในส่วนคอและส่วนเอวตรงนี้เป็นส่วนที่มีการขยับเยอะที่สุดนะครับส่วนหน้าอกนี่ก็มีกระดูกซี่โครงคอยประคองอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีการเคลื่อนไหวมันก็จะน้อยลงตำแหน่งอื่นทีนี้ถ้าตามอายุของร่างกายเราถ้าใช้เป็นนานๆทุกอย่างก็มีความเสื่อมกระดูกสันหลังเนี่ยนอกจากการเคลื่อนไหวที่ทำให้มันความเสื่อมของตัวมันเองแล้วตัวเนื้อกระดูกเนี่ยในร่างกายของเราถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอแคลเซียมเข้าไปเสริมในกระดูกไม่เพียงพอกระดูกมันก็จะเริ่มบางลงเรื่อยๆจนถึงภาวะกระดูกพรุนพอถึงภาวะกระดูกพรุนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนไม้ผุผุไม้ผุผุเนี่ยเวลาที่เราไปดันนิดมันก็แตกก็หักก็เหมือนกันถ้ากระดูกสันหลังเราเนี่ยไม่แข็งแรงมีการล้มหรือมีการกระแทกอะไรไม่ต้องรุนแรงมากก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้
0: นะคะดังนั้นมันเป็นภาวะที่ร่างกายเราเก็บเราสร้างมาก็จริงแต่มันเป็นส่วนแกนกลางถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือด้วยอายุด้วยวัยมันบางลงได้ทีนี้มันก็คงต้องมีความระมัดระวังว่าทำยังไงที่มันจะประวิงเวลาให้มันบางช้าที่สุดค่ะหรือทำอะไรเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมได้ไหม
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัยที่จะทำให้มีภาวะกระดูกพรุนได้เนี่ยก็จะเป็นวัยสูงอายุนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในผู้ที่เป็นผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยโอกาสที่จะกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายเพราะว่าฮอร์โมนตัวนึงที่ทำให้มีประจำเดือนคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะช่วยในการทำให้มีแคลเซียมเข้าไปอยู่ในกระดูกนะครับถ้าอายุเยอะขึ้นภาวะกระดูกสันหลังมันก็จะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนก็จะพรุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคลินิกของผู้เขาเรียกอะไรนะใบทองเขาก็จะมีการให้คุณหมอทางด้านนรีเวชกรรมมีการเสริมแคลเซียมให้นะครับให้ในคนที่สูงอายุผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้ชายก็มี
0: ก็พรุนได้
1: ค่ะบางคนผู้ชายอาจจะพรุนได้ไวกว่าผู้หญิงก็มีในรายที่บางคนในกลุ่มที่เป็นเรียกว่ารับประทานอาหารที่กลุ่มที่กินแคลเซียมน้อยอาหารที่มีแคลเซียมได้น้อยแล้วก็แอลกอฮอล์ยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมกาแฟกาแฟนี่ส่วนหนึ่งเลยก็เป็นส่วนสำคัญที่ยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็มีเรื่องของบุหรี่อะไรพวกนี้ก็มีผลนะครับดังนั้นบางคนบางทีก็คิดว่าไอ้ผู้ชายกระดูกน่าจะพรุนน้อยกว่าผู้หญิงอาจจะไม่ใช่
0: อาจจะไม่ใช่ส่วนไปใช่ไหมคะเพราะปกติพูดถึงเรื่องกระดูกพรุนมากับภาวะหมดประจำเดือนพออาจารย์ชูผู้ชายขึ้นมาเลยเป็นไฮไลท์เลยว่าผู้ชายประมาณไหนล่ะที่เขาจะกระดูกคุณอาจารย์ก็เฉลยมาว่าดูดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะดื่มกาแฟเยอะ
1: กาแฟชานี่ก็มีผล
0: ชาด้วย
1: อัน
0: ที่มีคาเฟอีนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะชานม
1: มีชาอยู่นะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟได้ติดก็อาจจะต้องมี
0: มันไม่ดี
1: ตรวจเช็คดูต้องตรวจเช็คดูว่าเราแคลเซียมในระดับที่อยู่ในระดับที่ต่ำหรือยังถ้าอยู่ระดับที่ต่ำอาจจะต้องมีกินแคลเซียมเสริมหรืออาจจะต้องกินวิตามินดีเสริมเข้ามาเพื่อดูดซึมแคลเซียมเข้ามาในกระดูกเพื่อจะทำให้กระดูกแข็งมากขึ้น
0: พูดถึงเรื่องของแคลเซียมว่าไม่พอเพียงก็จำเป็นต้องมีตัวแคลเซียมเสริมว
1: ิ
0: ตามินที่มันเสริมแคลเซียมให้มันเสริมการทำงานก็ดีเลยค่ะเพราะว่าบางคนยังมีความเข้าใจที่ยังงงๆอยู่เอ๊ะมันมีทั้งแคลเซียมทุกวันนี้มีหลายไทป์ด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินดีม
1: ี
0: วิตามินเคที่เขาเคลมว่ามันผสมผสานกันแล้วมันจะช่วยเรื่องกระดูกอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะว่าเช่นเขาควรบริโภควิตามินดีประมาณไหนกี่อายุแล้วต้องมีดีอีกกี่ประเภทเนี่ย
1: เอาที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายชนิดแม้กระทั่งแคลเซียมก็เยอะนะครับแคลเซียมมันก็จะมีแคลเซียมที่เรา

0: าบางคนได้รับไม่ดีดูดซึมไม่ดีอาการกินแคลเซียมเป็นเม็ดอย่างเช่นบางที1เม็ดมันอาจจะไม่พออาจจะต้องเพิ่มเป็น2เม็ดนะครับแล้วก็ส่วนวิตามินดีเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้หรือแม้ในการดูดซึมจากอาหารที่เรารับเข้าไปหรือแม้กระทั่งแคลเซียมเนี่ย
1: มันจะทำงานแคลเซียมถึงจะดีขึ้น
0: ถ้าคนที่ยังไม่ถึงภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนก
1: ็ทุกคนน่าจะขาดนะ
0: นี่ก็อย่างนี้ก็เสริมไปก็ได้ครับไม่มีปัญหา
1: แต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนนึงที่ไม่ตากแดด ใช่ไหมคะ
0: อยู่ในห้องผ่าตัด
1: แล้วก็คิดว่าวิตามินดีจะขาด
0: ครับ
1: แต่ไม่ขาด
0: ก็ต่ำนิดนึงแต่ผมก็ทานวิตามินดีอยู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ทีนี้เนี่ยอยากให้ดูภาพเมื่อกี้ครับม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ภาพเอ็กซเรย์จะดูว่าเวลากระดูกพรุนเนี่ยมันแตกยุบในหน้าตามันเป็นยังไงนะครับขอดูภาพอันนี้ภาพด้านซ้ายนี่คือภาพกระดูกปกตินะครับภาพด้านขวานี่กระดูกที่มันบางและแตกยุบนะฮะจะเห็นที่ลูกศรนี่คือกระดูกที่มันแตกยุบ
1: โอเคค่ะ
0: คนนี้ยุบหลายข้อเลยฮะก็คือเขาไม่ได้ยุบครั้งเดียว
1: ว้าวด้วย
0: ไม่ได้ยุบครั้งเดียวบางคนยุบวันนี้เสร็จปวดไปนอนโรงพยาบาลกินยาฉีดยาหายปวดเสร็จก็ไม่ได้เสริมแคลเซียมไม่ได้เสริมวิตามินดีก็ไปล้มอีกหรือมีการกระแทกอีกก็ยุบอีกบางคนที่ยุบได้หลายๆข้อถ้าบางมากๆสไลด์ถัดไปจะเป็นภาพ CT นะฮะสไลด์ถัดไปนะ
1: ไปดู CT สแกนนะคะ
0: ภาพโอเคอันนี้เป็นภาพ CT จะเห็นว่าตัวกระดูกเนี่ยภาพที่วงไว้ตรงนั้นน่ะกระดูกมันจะดำขึ้นกว่าตรงตำแหน่งอื่นคือถ้ามีแคลเซียมหรือมีตัวเนื้อกระดูกเยอะมันจะสีขาวถ้ามันตรงข้อที่วงนั้นมันสีดำเพราะมันเกิดภาวะบางแล้วข้อขึ้นบนก็เป็นอีกหนึ่งข้อจะเห็นว่ามันหักมาแล้วข้อนี้ก็เตรียมตัวจะหักแล้วแต่ยังไม่หัก
1: ค
0: ่ะก็เตรียมตัวที่จะหักข้อนั้นก็คือถ้าเคยมีกระดูกแตกกระดูกหักมาแล้วเนี่ยผมว่าต้องรีบรับประทานยากระดูกพรุนละไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวแคลเซียมกับวิตามินดีอย่างเดียวไม่พอละต้องกินยากระดูกพรุนละ
1: ครับนะคะนี่คือตัวอย่างภาพ
0: ครับทีนี้มันมีหักส่วนใหญ่ก็คนจะตกใจว่าจะต้องถูกผ่าตัดไหมขอสไลด์ถัดไปฮะ
1: ค่ะใช่ไหมอ
0: ันนี้ถ้าเป็นแตกหักแบบไม่รุนแรงประคองเขาส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้นอนก่อนโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราแนะนำให้คนไข้นอน เพื่อเป็นการรักษาแบบประคับประคองไม่ใช่มาถึงผ่าเลยนอนก่อนสัก2-3สัปดาห์ก่อนดูแล้วก็กินยาแก้ปวดทำกายภาพบำบัดเพื่อบรรเทาปวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหายปวดได้ระดับนึงแล้วพอหายปวดแล้วเราก็จะให้รีบมาลุกโดยต้องมีเสื้อพยุงหลังเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้อุปกรณ์พยุงหลังเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โดยทั่วไปคนเราทั่วไปเนี่ยเวลานั่งหรือเวลาส่วนเวลานั่งเนี่ยมักจะตัวก้มลงเรื่อยๆมันก็หลังมันก็จะโก่งพอหลังมันโก่งขึ้นมาไอ้กระดูกที่มันแตกเนี่ยมันความแข็งแรงกระดูกมันน้อยลงก็จะหลังโก่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใส่เสื้อตัวเนี้ยใส่เสื้อพยุงหลังเนี่ยเพื่อจะดึงให้ไหล่เชิดขึ้นนะครับเพื่อพยุงให้กระดูกสันหลังไม่อยู่ในภาวะโก่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ป้องกันไม่ให้กระดูกมันทรุดมากขึ้นนะครับแล้วก็กินยารักษากระดูกพรุน
1: คืออันนี้ก็เป็นภาวะที่เขาคงมีความปวดอยู่ใช่ไหมคะแล้วหมอวิเคราะห์แล้วว่ามันมีความแตกนะแต่มันยังไม่ได้ซีเรียสขนาดต้องผ่า
0: ใช่ครับ
1: เขาให้ดูอาการก็ต้องใส่แบบนี้อย่างที่อาจารย์หมอบอก
0: ใช่ครับ
1: ใส่ขนาดไหนถึงรู้สึกว่าทนไม่ไหวละสงสัยต้องผ่าจริงๆละ
0: สไลด์ถัดไปครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆที่มีกระดูกแตกกระดูกทรุดเนี่ยนะครับกินยาทุเลาได้นะครับกินยากายภาพบำบัดอาการเบาลงแต่ก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่กระดูกสันหลังตรงที่วงจะเห็นไหมว่าภาพด้านซ้ายนี่คือภาพก่อนหน้านี้ตอนล้มใหม่ๆแล้วมาตามไปเนี่ยเอ็กซเรย์ซ้ำปรากฏว่ามันทรุดลง
1: มันทรุดขึ้น
0: มันทรุดลงใช่อันนี้ต้องรักษาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คืออย่างเงี้ยต่อไปมันจะทรุดมากขึ้นเรื่อยๆสไลด์ต่อไปครับอันนี้นอกจากซุดแล้วบางคนเนี่ยยังมีความเรียกว่าอดทนสูงหรือว่าฉีดยาประคับประคองคนไทยเก่งฮะคนไทยมีความทนสูงฮะมาจนกระทั่งหลังโก่งฮะจะเห็นว่าภาพเนี่ยหลังโก่งมากขึ้นนะครับที่วงไว้นะครับนอกจากโก่งแล้วภาพด้านซ้ายนี่คือภาพด้านหน้าตรงจะเห็นว่าภาพกระดูกคดเบี้ยวเอียงด้านขวานี่ภาพด้านข้างจะเห็นว่ามันหลังโก่งหลังคดนะครับบางคนโก่งคดก็ยังทนอีกครับสไลด์ถัดไปฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ครับหนักขึ้นคือกดไขสันหลังครับขาไม่มีแรงเดินและกลุ่มพวกนี้ต้องผ่าตัดแล้วครับถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วมีกระดูกทรุดแต่แรกเนี่ยเราต้องรีบรักษาละมันอาจจะมีวิธีที่ไม่ต้องมาถึงจุดนี้นะครับทีนี้ทำอย่างไรถ้าสไลด์ถัดไปครับถ้าเราเจอแค่กระดูกทรุดอย่างเดียวเรามีวิธีการฉีดซีเมนต์เข้าไปเสริม
1: ซีเมนต
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: เข้าไปเสริมเพื่อให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องผ่าตัดใหญ่คุณทิชาอยากดูไหมว่าผ่าตัดอย่างไร
1: อยากค่ะ
0: อยากดูใช่ไหม

0: วิธีการฉีดซีเมนต์เนี่ยฉีดอย่างไร
1: ฉีดอย่างไร
0: ถัดไปฮะ
1: เชิญค่ะ
0: แต่ได้ถัดไปอันนี้นะครับผมจะไข
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเขานอนคว่ำ
0: นอนคว่ำฮะคนไข้ดมยาสลบนะครับผมก็ใช้เข็มท่อหลอดกาแฟเนี่ยครับเข้าไปในคนที่เคยแตกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมาแตกซ้ำอีกข้อหนึ่งข้อที่ผมกำลังฉีดนี่ผมกำลังไขเมื่อกี้นะฮ
1: ะ
0: แล้วไขเข้าไปเขาเรียกว่าคล้ายๆสว่านสว่านมือนะครับหมุนเข้าไปเนี่ยเพื่อสร้างโพรงในกระดูกสันหลังอันสไลด์ถัดไปนะฮะขอทาได้ถัดไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ไอ้ตัวบอลลูนเข้าไปในช่องที่เราทำโพรงเอาไว
1: ้
0: เราจะทำสองข้างกับผู้ช่วยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถากบอลลูนฉีดสีใช่ฮะถากบอลลูนอ่ะฉีดสไลด์ต่อไปนะมันจะเป็นวิดีโอเราจะฉีดสีเข้าไปเปิดบอลลูนให้มันกว้างขึ้นเนี่ยฮะหมุนตรงเนี้ยเป็นสีที่ใช้ในการเอ็กซเรย์นะครับถัดไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะมีบอลลูนเข้าไปถากไม่รู้ภาพมาอ่านมาละเนี่ยขณะที่เรากำลังถังบอลลูนเข้าไปเนี่ยกระดูกที่มันแตกสุดมันก็จะอ้าขึ้นเรื่อยๆมันจะไปได้อีกมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
0: โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆถึงจุดที่เราคิดว่าเพียงพอละเดินหน้าไปครับนี่ย้อนหลังไปแล้วโพรงเอาไว
1: ้
0: คือหลังทำเนี่ยจริงๆประมาณ2ชั่วโมงตื่นดีนี่เราให้ลูกเดินเลยก็ส่วนใหญ่คืนเดียวกลับบ้าน
1: คำถามก็คือว่าซีเมนต์นี่มันบรรเทาอาการหรือพยุงประคับประคองเราได้นานแค่ไหนอะ
0: ซีเมนต์จะอยู่กับเราตลอด
1: โดยที่มันจะไม่ฟีบตัวลง
0: ไม่
1: เลย
0: คือมันซีเมนต์เนี่ยมันจะแข็งมันเหมือนกับเป็นเลซินหรืออะไรประมาณแข็งมาก
1: ซึ่งเขาไม่ได้รบกวนอวัยวะต่างๆ
0: มันอยู่ในเนื้อกระดูกเพราะฉะนั้นข้อกระดูกมันก็ยังขยับได้เหมือนเดิมป
1: ั
0: ญหาคือข้อที่เราฉีดไปเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าข้อล่างเนี่ยเราเคยฉีดไปแล้วมาแตกข้อบน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าข้อล่างมันแข็งแรงแล้วจากการที่เราฉีดซีเมนต์ไปแล้วถ้าเรายังไม่ได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนเราโดยการกินยาหรือฉีดยาก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเข้าไปเกิดอุบัติเหตุใหม่ข้อที่ข้างเคียงมันจะแตกง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะแตกด้วยตัวเองก็แล้วเป็นเพราะว่าไอ้ข้อข้างล่างเนี่ยมันแข็งกว่าข้อบนเนี่ยซึ่งมันแข็งน้อยมันก็จะขยับเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสทรุดมากขึ้นงั้นก็ต้องมาฉีดเพิ่มดังนั้นถ้าเกิดเจอ2ข้อนี้ผมว่าการรักษากระดูกพรุนคงไม่ใช่กินยาแล้วต้องฉีดยาละกินไม่พอละ
1: ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเขาฉีดซีเมนต์ในกระดูกเรียกในภาพล่างไปก่อนแล้วมันแข็งกว่าข้างบนแล้วมันเลยทำให้เวลามันมีแรงออกมาปุ๊บเนี่ยความยืดหยุ่นมันเลยน้อยลงแล้วมันเลยทำให้ข้างบนแตกง่ายขึ้น
0: ถ้ากระดูกข้างบนแข็งแรงมากขึ้นจากการที่รักษายากระดูกพรุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะทรุดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเลือกข้อที่อ่อนที่สุดข้อนั้นแหละครับข้อที่ใกล้ๆกับที่เราเคยทำไว
1: ้ค่ะทีนี้ถ้าเขารู้ยังไม่ได้ผ่านการรักษาอีกแล้วเขาสุ่มเสี่ยงอีกมันก็จะมาด้วยเคสเดิมๆอีกซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีหนักกว่าเดิม
0: ใช่
1: วิธีการรักษากระดูกพรุนค่ะ
0: ครับ
1: รักษาด้วยอะไรครับเป็นขั้นเป็นตอน1 2 3
0: เริ่มต้นถ้าเราไปตรวจมวลกระดูกนะครับถ้าในรายที่ยังไม่เป็นโรคกระดูกพรุนเราจะกินแคลเซียมเสริมไปได้ไม่มีปัญหานะครับแคลเซียมวิตามินดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเริ่มสงสัยละเรามีกระดูกบางหรือกระดูกพรุนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเทสสกรีนนิ่งทั่วไปตามหน่วยบริการอะไรต่างๆในบางทีเขาก็มีแล้วก็ลองไปสกรีนดูว่ากระดูกเราบางหรือกระดูกเราพรุนแต่ถ้าเราสงสัยจริงๆเนี่ยเราไปตรวจกับทางแพทย์จะสั่งให้ไปตรวจมวลกระดูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มที่จะบางจนกระทั่งมีอาการโดยที่ยังไม่แตกหักนะคือจะมีการปวดกระดูกไปทั้งตัวจะปวดไปทั้งตัวกลุ่มพวกนี้เนี่ยบางคนก็พอเอ็กซเรย์มาธรรมดาก็เห็นแล้วกระดูกบางมันต้องเอ็กซเรย์ก่อนถึงจะรู้เนาะถ้ากระดูกบางแล้วชัดเจนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ากระดูกบางแล้วยังคิดว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องกินยากระดูกพรุนหรือยังอันนี้ก็จะต้องไปตรวจด้วยเครื่องพิเศษนะครับเครื่องเอ็กซเรย์แบบคอมพิวเตอร์ดูว่ากระดูกเราพรุนมากแค่ไหนซึ่งก็จะเอ็กซเรย์อยู่3จุดจะเป็นจุดแรกก็คือมีที่กระดูกสันหลังอันที่2คือกระดูกข้อสะโพกซึ่งหักบ่อยในคนสูงอายุและอันที่3คือข้อมือเวลาล้มเนี่ยจะเห็นข้อมือเนี่ยคนสูงอายุจะหักบ่อยด
1: ัง
0: นั้นก็จะเอ็กซเรย์3จุดแล้วมาดูว่าคะแนนตัวเลขเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มกระดูกบางหรือกระดูกพรุนถ้าอยู่ในกระดูกพรุนก็รับประทานยากระดูกพรุนครับ
1: ค่ะก็คือมีเครื่องมือที่มันแอดวานซ์ไปกว่า
0: CT สแกน
1: ที่ตรวจกระดูกโดยเฉพาะ3จุดก็คือข้อมือสันหลังแล้วก็ข้อสะโพกถ้าพรุนธรรมดาคือรักษา
0: ครับถ้าพรุนมาก

0: แล้วมีบางคนไม่เคยรู้เลยว่ามีกระดูกเคยแตกยุบมาก่อนแล้วไปเอ็กซเรย์ถึงเห็นมีแตกหลายครั้งกลุ่มพวกนี้ไม่ต้องกินยาละต้องฉีดละ
1: บางทีมันแตกข้างในก็มี
0: ใช่ครับมันก็มีฉีดหลายแบบมีฉีดปีละครั้ง6เดือนครั้ง3เดือนครั้ง1เดือนครั้งแล้วก็ฉีดทุกวันซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องอยู่แต่ดุลพินิจของแพทย์ที่รักษาว่าคนนี้รุนแรงแค่ไหนแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมในการฉีดยาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาแนะนำว่าจะเป็นยาฉีดกระดูกพรุนเนี่ยจะฉีดในรายที่แคลเซียมไม่ต่ำแคลเซียมในเลือดไม่ต่ำ
1: กระดูกพรุนต้องฉีดในรายที่แคลเซียมไม่ต่ำ
0: แคลเซียมต่ำเกินไปเนี่ยคือหลักการคือต้องการฉีดยากระดูกพรุนเพื่อให้แคลเซียมเข้ากระดูกทีนี้ถ้าแคลเซียมมันต่ำมันต้นทุนมันไม่มีวัตถุดิบให้ยาดึงแคลเซียมเข้าไปในกระดูกมันก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นแคลเซียมต้องไม่ต่ำแล้วก็จะต้องเช็คระดับแคลเซียมว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่ำอะในเกณฑ์ปกติหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงขั้นสูงนะอันสูงอาจจะมีปัญหาอีกเพราะนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อที่จะได้ฉีดยารักษากระดูกพรุนแล้วจะดึงแคลเซียมเข้าไปกระดูก
1: ครับค่ะแคลเซียมต้องมีพอสมควรทีนี้สมมติบางคนนะคะอาจารย์เขาเกิดเขาเรียกอะไรนะอิมแพลนท์ที่เขาไปแบบว่าทำฟันแล้วเขาต้องไปต่อฟันออกแล้วทีนี้มันสามารถเป็นข้อสังเกตง่ายๆได้ไหมเช่นสมมติถ้าเขาเอาฟันออกแล้วเขาต้องปลูกรากฟันเข้าไปใหม่แล้วบางคนกระดูกเขาไม่พอแล้วหมอจะต้องใส่พวกอะไรนะเรียกว่านะสร้างกระดูกอะโดยใส่แคลเซียมเข้าไปมันพอจะอนุมานได้ไหมคะว่าคนนี้มีโอกาสที่มวลกระดูกเขาจะไม่ค่อยพอหรือบาง
0: อันแรกก่อนคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนก่อนนะครับหลายคนที่กินยากระดูกพรุนแล้วเนี่ยไปทำฟันจะต้องถูกหมอฟันสั่งหยุดยากระดูกพรุนก่อนมันจะมียากระดูกพรุนอยู่กลุ่มนึงนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลุ่ม bisphosphonate กลุ่มพวกนี้เนี่ยทางทันตแพทย์ไม่ค่อยชอบนะครับหลายครั้งที่เขาจะมาหาผมก็บอกว่าจะปรึกษาว่าคุณหมอครับคุณหมอจะหยุดยาตัวนี้ได้ไหมว่าถ้าคนไข้ต้องทำฟันพวกฝังรากเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะขอยาหยุดยากลุ่มนี้ได้ไหมเพราะว่ายากลุ่มกระดูกพรุนแบบชนิดกินมีชนิดเดียวชื่อ bisphosphonate เนี่ยซึ่งมันมีหลายตัวนะครับมันจะไปทำให้มีผลต่อรากฟันนะครับรากฟันหรือแม้กระทั่งรักษารากฟันเองบางทีบางคนก็บอกว่ารากฟันตายได
1: ้
0: ซึ่งถ้าเรารู้เราก็จะพยายามให้คนไข้เนี่ยหยุดยากระดูกพรุนก่อนส่วนใหญ่เราก็จะให้หยุดประมาณ3เดือนบางคนก็ให้ถึง6เดือนเลยก็มี
1: อ๋อค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องว่าฝังรากเทียมแล้วต้อง
1: เขาปลูกกระดูก
0: ปลูกกระดูกทีนี้มันอยู่ที่บางคนเรียกว่าฝังรากเทียมไปในอันนี้รู้มาจาก เคยคุยกับคุณหมอฟันฝังเข้าไปที่ซี่บนซี่ล่างเนี่ยในขากรรไกรไม่มีปัญหาซี่บนเนี่ยมันจะฝังเข้าไปในโพรงจมูกเรียกไซนัสซึ่งบางคนโพรงไซนัสตรงนี้เนี่ยมีเนื้อกระดูกน้อย
1: ม
0: ีเนื้อกระดูกน้อยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกพรุน
1: okay.
0: มันเป็นโพรงลมอยู่ในนั้น
1: okay.
0: ดังนั้นพอมีโพรงมีตัวเนื้อกระดูกน้อยเนี่ยเขาก็ต้องถมกระดูกเข้าไปเสริมเพื่อให้เวลาเราฝังกระดูกให้ฝังสกรูเข้าไปเนี่ยรากเทียมเนี่ยมันคือสกรูมันจะได้มีเนื้อกระดูกให้เกาะมันจะได้อยู่อันนี้เขาจะคนละประเด็นกันเรื่องกระดูกพรุน
1: จะได้สบายใจว่าที่ปลูกกระดูกไปไม่ใช่ว่าพรุนแล้ว
0: ไม่ใช่พรุนแต่ว่าสำคัญคือถ้าคนไหนกินยาถ้าท่านใดกินยากระดูกพรุนเช็คดูก่อนว่าเป็นยากลุ่มบิสฟอสฟอเนตหรือเปล่านะครับและถ้าไปทำฟันทุกครั้งต้องบอกหมอฟันนะครับว่าเรากินยากลุ่มนี้อยู่ถ้าต้องเตรียมตัวอะไรบางอย่างคืออาจจะดีเลย์การทำฟันไปได้สักพักให้ไอยาเนี้ยมันหมดฤทธิ์ก่อน
1: ออกไปก่อน
0: ครับ
1: ชั่วคราว
0: ใช่ครับ
1: ดีเลยนะคะคุณผู้ชมที่สงสัยเรื่องของกระดูกพรุนกระดูกสันหลังแตกหักนะหรือว่ากังวลเนี่ยโทรมาได้022756285 022756286ขึ้นหน้าจอไว้นะคะแล้วตอนนี้ก็มีคำถามมาแล้วยังรับก็ได้อยู่เรื่อยๆด้วยคุณยายอรุณศรีอายุ73ปีอุ๊ยมาไกลค่ะสวัสดีคุณยายที่ยโสธรนะคะคุณยายตกบันไดมาปีกว่าแล้วเคยไปหาหมอค่ะบอกว่ากระดูกสันหลังร้าวให้ยามาทานแต่ว่ายังมีอาการอยู่เช่นหนาวค่ะจะทำยังไงได้บ้างให้อาการดีขึ้นไม่อยากทานยาแก้ปวดแล้ว
0: อาการหนาวนี่ผมแปลกใจไม่ค่อยเจอ เคยเจอแต่ว่าร้อนปวดแสบปวดร้อนนะครับบางทีเป็นได้จากเส้นประสาทโดนกดบางทีกระดูกมันแตกแล้วมีชิ้นกระดูกบางส่วนมันไปกดถูกเส้นประสาทแล้วจะทำให้มีอาการแสบๆร้อนๆหรือไม่ก็ปวดเลยปวดตามเส้นประสาทปวดแสบปวดร้อนมันมีกินยาได้แต่ว่าหนาวผมไม่เคยเจอนะ คงไม่เกี่ยวอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
1: ค่ะนะคะคุณยาบอกไม่อยากทานยาแก้ปวดพูดยากเลย ถ้ามันปวดมันต้องกินหนูยังกินเลย
0: ถ้าปวดไม่มากจะทนก็ได้ไม่เป็นไรฮะ
1: นะคะกทม.ค่ะรักษากระดูกพรุนนะคะถามมาว่าต้องกินยาเสริมแคลเซียมหรือรับยาฉีดเพื่อลดอาการสลายกระดูกต่อเนื่องได้อย่างไรอะค่ะ
0: อย่างที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปนะครับการจะเลือกชนิดยากระดูกพรุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างฉีดหรืออย่างกินอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งครับไม่สามารถที่จะไปสั่งซื้อเองได้นะครับเป็นยาอันตรายเพราะยาบางอย่างมันมีผลนะครับมีผลต่อภาวะข้างเคียงได้อย่างยาฉีดบางชนิดที่ฉีดเข้าตรงผิวหนังมีบางคนนี่กระดูกบางมากๆแล้วแตกหลายข้อทีนี้กลัวแตกอีกมันก็จะมีข้อบ่งชี้ซึ่งแพทย์ที่รักษาด้านกระดูกสันหลังเนี่ยสามารถสั่งได้คือฉีดให้คนไข้ไปฉีดเองที่บ้านเป็นเข็มหนึ่งเหมือนยาลดเบาหวานหรือยาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยน่ะที่ปรับ
1: เอา
0: แล้วก็ฉีดที่พุงตัวเองอย่างนั้นฉีดได้สร้างกระดูกได้เร็วแต่ว่าตัวนั้นก็ต้องเช็คให้ดีว่าแคลเซียมไม่สูงถ
1: ้
0: าแคลเซียมสูงก็ไม่ดีอันตรายอีก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: แล้วก็จะฉีดมีระยะจำกัดอีกไม่ฉีดไปตลอดชีวิตไม่ใช่มันก็จะมีเขาเรียกมีคอสของมันจะต้องกี่เดือนกี่ปีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยตัวยาฉีดที่ว่าแต่ต้องศึกษาอีกนิดนึง
0: ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งครับ ไม่สามารถฉีดเองได้ครับ อันตราย
1: อยากฉีดเองอยากหายเร็วไม่ได้ต้องให้คุณหมอสั่งนะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมนนทบุรีค่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะถ้าทางอันนี้ดีเลยค่ะถ้าทางหรือกิจกรรมใดที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กระดูกยุบซ้ำค่ะ
0: กระดูกสันหลังถ้าในรายที่กระดูกพรุนมากๆนะครับเคยเจอบางคนแค่ก้มตัวลงไปหยิบของยังมีกระดูกสุดได้เลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นไปได้นะอย่ารอให้บางจนหรือพรุนจนกระทั่งหักด้วยตัวเองนะครับส่วนใหญ่ที่กระดูกพรุนที่จะหักเนี่ยมักจะเป็นล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รุนแรงมากก็ล้มหรือตกกระไดหรือเดินสะดุดล้มเนี่ยหักแต่ถ้าเกิดว่าหักแค่ก้มตัวลงไปหักนี่แสดงว่าบางถึงขนาดที่เรียกว่าอะไรก็หักได้แล้วอันนั้นก็จะถือว่ารักษาช้าเกินไปละ
1: แ
0: ต่ต้องอย่างนั้นคงต้องถึงขั้นต้องฉีดยาทีนี้ท่าใดก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยมันถ้าเมื่อไหร่ก้มตัวเนี่ยคือกระดูกข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่น้ำหนักเขาเรียกว่าความแข็งแรงมันจะสู้ด้านหลังไม่ได
1: ้
0: กระดูกสันหลังส่วนหน้าเนี่ยมันจะแข็งแรงสู้ด้านหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาก้มตัวข้างหน้ามันจะสุดง่ายถ้าแอนหลังเนี่ยมันจะไม่สุดแอนหลังกระดูกสันหลังด้านหลังมันจะแข็งแรงกว่าด้านหน้าเพราะนั้นถ้าเราป้องกันไม่อยากจะให้มีภาวะที่จะกระดูกสันหลังทรุดหรือโดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าก้มตัวซึ่งก้มตัวก็มีผลอีกกับหมอนรองกระดูกอีกนะครับก้มตัวยกของหนักอะไรเงี้ยถ้าคือพยายามก้มตัวให้น้อย
1: ก้มตัวยกของหนักเลี่ยงได้เลี่ยง
0: ได้ไอ้โรคหมอนรองกระดูกยังมีอีกเรื่องของการบิดตัวรวดเร็วบางทีก็มีหมอนรองกระดูกปิ้นได
1: ้ค่ะแล้วก็เวลาก้มตัวเวลาผู้ใหญ่เห็นก็จะบอกเลยว่าอย่าไปก้มเยอะโดยที่ขามันไม่ย่อลงไปด้วยนะ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เล่าให้ฟังไปหลายสเต็ปแล้วเหมือนกันแนวทางป้องกันเสริมแคลเซียมเรียบร้อยคนทั่วๆไปปกติแล้วถ้าเขาหมดประจำเดือนอาจจะ50อัพหรือ40ปลายๆเขาต้องเสริมวิตามินดีขนาดไหนคะอาจารย์ต้องกี่อายุคะในแง่ของอยู่ในห้องแอร์ปกติเนี่ย
0: โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ800 IU ต่อวันส
1: ่
0: วนใหญ่นี้ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารับประทานยาคัมแคลเซียมส่วนใหญ่คนสูงอายุมักจะอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วไปโรงพยาบาลเข้าออกเป็นประจำอยู่แล้วให้คุณหมอสั่งให้เลยก็ได้เพราะว่าโดยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนนี่สามารถเบิกได้ทุกสิทธิ์อยู่แล้วยาแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยสามารถเบิกได้ทุกสิทธิ์อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ต้องไม่ใช่แคลเซียมผสมวิตามินดีในตัวอาจจะสั่งแยกดังนั้นถ้าคนทั่วไปนะครับถ้าเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วก็อันนี้ก็ขอทางคุณหมอเช็คดูแล้วก็สั่งยาให้ก็ได้ครับ
1: เช็คสิทธิ์ดูนะคะอาจารย์บอกไอ้ตัววิตามินดีบางไทป์อ่ะมันก็กินเดลี่
0: ใช่ครับมันมีบางชนิดกินทุกวันบางชนิดกินวันสัปดาห์ละครั้ง
1: เนี่ยไอ้สัปดาห์ละครั้งเพิ่งรู้เหม
0: ือนกันก็ต้องให้คุณหมอเป็นคนเลือกให้
1: ซึ่งมันก็คือดีแต่ละประเภทดี3
0: ดี2ใช่ครับดี3กับดี2ครับ
1: แต่คนทั่วไปเขาจะพูดถึงดี3ซะเยอะ
0: ใช่ดี3กินทุกวัน
1: กินทุกวันได
0: ้ดี2กินสัปดาห์ละครั้ง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าพารานอยด์มากกินสักวันละ 5,000 IU นี่หนักไปมั้ยคะ
0: มันต้องดูว่ามัน

0: เป็นชนิดไหนนะครับ
1: ค่ะต้องดูนิดนึง
0: ต้องดูนิดนึง
1: บางทีบางคนอาจจะแค่สักวันละพันก็พอบางคนเขาทานอาหารไม่พอเขาก็จะเสริมเยอะหน่อย
0: ทีนี้ยังย้อนกลับมาที่ว่าแล้วมีกรณีไหนที่กระดูกแตกยุบกระดูกสันหลังแตกยุบแล้วต้องผ่าตัดนะครับอย่างที่กี้เราบอกไปแล้วฉีดซีเมนต์มันจะมีอีกกลุ่มที่ฉีดซีเมนต์ไม่ได้บางคนเดินเข้ามาถึงกระดูกแตกหักมาหมอขอฉีดซีเมนต์ได้ไหมมันไม่ได้ครับกระดูกกดเส้นประสาทแล้ว
1: อ
0: ันนั้นต้องคือผ่าตัดใส่สกรูใส่น็อตอย่างที่ว่านะครับบางคนเป็นหนักอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้เปิดสไลด์ของผมมันสุดท้ายหน่อยสองภาพสุดท้าย
1: ก่อนจะเบรกนะคะ
0: มี
1: คุณหมอเรียกสไลด์แผ่นสุดท้ายมานิดนึง
0: จะให้ดูว่าบางคนเป็นหนักมาก
1: ค่ะแล้วไอ้กระดูกที่คุณหมอบอกว่ามันทับเส้นประสาทถ้าเกิดว่ามันทับแล้วคือไปฉีดซีเมนต์เนี่ยทันที
0: ไม่ได้ช่วยดีไม่ดีจะแย่กว่าเดิมด้วยเพราะว่าซีเมนต์มันจะรั่วไปกดเส้นประสาทมากขึ้น
1: หรือถ้าหากว่าเขายังไม่ถึงขั้นทับแต่เขาปลิ้นล่ะห
0: มอถ้ายังไม่กดเส้นประสาทไม่มีปัญหาภาพนี้จะเห็นว่ากดเส้นประสาทละ
1: ค่ะ
0: สไลด์ถัดไปเลยฮะคนนี้เนี่ยเราต้องกดจนกระทั่งขาไม่มีแรงเดินเราต้องไปใส่สกรูดามเหล็กเพื่อดึงกลับเข้ามาคนนี้ผ่ายากนิดนึงต้องผ่านเข้าทางช่องปอดเพราะว่ากระดูกสันหลังตรงนี้อยู่ด้านหลังระดับปอดนะครับต้องผ่านกระบังลมผ่านทางปอดแล้วเข้ากระบังลมแล้วผมก็ไปตัดกระดูกส่วนที่กดเส้นประสาทออกแล้วก็หาวัสดุโลหะไทเทเนียมเข้าไปค้ำแทนด้านหน้าจะเห็นแนวสีเหลืองนั่นคือแนวกระดูกเดิมที่หลังโก่งพอดามเสร็จมันก็เป็นสีฟ้าก็ตรงขึ้นมาแล้วก็ใส่สกรูเสริมเข้าไปอีกทีอย่างนี้คือในลายที่กระดูกพรุนแล้วทิ้งเลยระยะที่จะสามารถฉีดซีเมนต์ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนที่มีกระดูกพรุนแล้ว อยู่ในช่วงที่ฉีดซีเมนต์ได้แล้วมีภาวะปวดยังไม่หายหรือว่ากระดูกมันทรุดมากขึ้นถ้าฉีดได้ฉีดไปก่อนมันจะไม่ต้องจะไม่มาถึงจุดนี้ครับ
1: ค่ะนะคะได้เห็นภาพกันไปละนะคะก็ลองระมัดระวังดูแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีคำถามมาให้คุณหมอตอบอีกนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมติดตามดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเตรียมคำถามไว้นะคะเดี๋ยวมาตอบกันช่วงหน้าค่ะ

ไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกอบพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาลได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี
0: ่
1: ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้พิสูจน์
0: ตามไป
1: ได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีกิจภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: ได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่ก่อนที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: มาในช่วงที่2 NBT มีคำตอบในวันที่เราอยู่กับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกรุ่นกระดูกสันหลังแตกหักเนี่ยนะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากให้ทราบสนุกดีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นความรู้คุณยายโยอะค่ะคาดว่าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณยายโยอยู่แล้วพร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณยายคะ
1: น
0: ่
1: าจะเป็นความรู้คุณยายโย
0: มาไหมคะเสียงออกไหมคะ
1: ไม่ติด
0: คุณยายอายุ84ปีถามมาไกลจากเชียงใหม
1: ่มันทำไมไม่ติด
0: ถ้าเสียงเข้ามาก็จะได้ยินนะคะ
2: ครับ
0: โดยภาพรวมๆแล้วเดี๋ยว
1: มันทำไมไม่ติด
0: คะคุณยายอยู่คุณยายบอกว่าไปฉีดยากระดูกพรุนมาค่ะแล้วก็ระยะเวลาคือฉีด

0: ็นปีแล้วด้วยฉีดประมาณ2เข็มคุณหมอให้ทานยาเพิ่มด้วยนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยก็คืออาการเหมือนดีขึ้นแล้วจนคุณหมอบอกว่าอุ้ยเนี่ยมาแล้วดีเลยดีขึ้นแล้วเลิกฉีดแล้วให้กินยาแทนอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้คุณยาเขาก็คุณยายเขาก็ทานแคลเซียมเขาบอกว่าเขามีโอกาสจะหายไหมคะอาจารย์และต้องดูอะไรบ้างค่ะ
1: แสดงว่ายาที่เขาฉีดเนี่ยสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้เพียงพอที่ต้องการของคุณหมอท่านนั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาถึงปกติบางทีเราดูแล้วมันพ้นระยะอันตรายต่อการกระดูกแตกหักแค่นั้นนะครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่าพอละเปลี่ยนจากยาฉีดเป็นยากินได้ทีนี้ถ้าถามว่ามันจะหายขาดเลยไหมคงต้องเสริมไปตลอดนะครับทีนี้อยู่ที่ว่ากระดูกที่พรุนตอนนี้มันพรุนไปถึงจุดไหนที่อาจจะพุนจากพุนมากลงมาเหลือพุนน้อยนะครับซึ่งเขามีตัวเลขอยู่นะครับถ้าเกิดคุณหมอเขาดูแล้วว่าตอนนี้ยังต้องฉีดแล้วมันก็อาจจะหมายความว่าอัตราความเสี่ยงในการที่จะเกิดกระดูกหักลดลงแล้วดังนั้นน่าจะเพียงพอ
0: เสียงคุณยายหน่อยนะคะเผื่อคุณยายเล่าแล้วมันได้อารมณ์บรรยากาศคุณยายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: มาไหมคะทางบ้านได้ยินไหมไม่รู้นะคะเสียงคุณยายยังอยู่ไหมคะ
2: ฮัลโหล
0: เพราะว่าคุณหมอตอบไปสักระยะนึง
2: ชีวิตเลยจะอย่างนี้รับเหนือ
0: แปลว่ายาได้ผล
1: ครับเขาต้องกินยาต่อครับ
2: ฮัลโหลค่ะ
0: คุณยายโยอายุ84ปีนี่ก็คุณยายก็ถือว่าค่อนข้างผ่าน
2: ยายคงไม่ดื้อไม่ดื้อนะมั้งเนี่ย
0: ถึงวัยที่จะต้องเข้ามาดูแลแบบจริงจังแถมคุณยายอยู่เชียงใหม่ด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคืบหน้าเมื่อไหร่แล้วเรากลับมาใหม่
1: ทานยาต่อครับ
0: ทานยาต่อค่ะคุณยายค่ะตอนนี้ทานยาต่อไปก่อนนะคะแล้วก็มี
2: ฮัลโหลค่ะ
0: มาแล้วค่ะดีใจจังคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ไม่ใช่สักอย่างเลย
0: คุณยายเล่าหน่อยค่ะอาการเป็นยังไงนะคะ
2: โธ่ยายสายได้ยินแล้วฮัลโหลค่ะ
0: คุณยายเล่าเลยค่ะเล่าอาการเลยค่ะ
2: ค่ะคุณป้านะคะเป็นโรคแปลกข้างหน้าไปตรวจเป็นกระดูกพรุนหมอก็บอกว่าจะฉีดยาให้นะคะก็ฉีดยาเสร็จแล้วก็พออีก6เดือนก็ฉีดอีกครั้งนึงก็เป็นกระดูกพรุนอยู่และครั้งที่2ครั้งที่3ก็มาฉีดเนี่ยเมื่อ 2-3 วันนี่เองไปวัดมวลกระดูกก่อนนะคะแล้วก็มาให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่ามวลกระดูกดีขึ้นมากๆเลยคุณป้าก็ไม่ต้องฉีดแล้วตอนนี้ไว้สิ้นปีค่อยมาวัดมวลกระดูกอีกแล้วก็ค่อยว่าการแต่เขาก็ให้ไม่มีกระดูกพรุนแล้วตอนนี้ก็ให้ทานยานะฮะมีแคลเซียมแล้วก็อีก2ตัวป้าก็ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรนะคะเขาให้มาแล้วก็ป้าก็อยากจะถามว่าต่อไปนี้ป้าจะหายจากโรคกระดูกพรุนไหมเพราะวัดมาแล้วมวลกระดูกมันดีขึ้นนะคะครั้งแรกเลยที่ป้าไปวัดมันมี 3.2 แต่ครั้งนี้มี 2.4 มันน้อยกว่าตั้งเยอะเลย
1: ครับโอเค
2: แล้วคุณป้าจะหายตลอดเลยไหมคะหรือว่าจะต้องกินยาไปตลอดหรือว่าต้องไปวัดมวลกระดูกอีกก็ไม่อยากไปวัดมวลกระดูกอะไรแล้วรู้สึกมันเหนื่อยใจเลยค่ะ
1: ถ้าปกติแล้วค่ากระดูกพรุนจะเป็นติดลบนะครับถ้าต่ำกว่าลบ 2.5 เนี่ยคือกระดูกพรุนนะครับถ้าอยู่ระหว่าง 1 ลบ 1 จนถึง ลบ 2.5 ถ้าอยู่ระหว่างลบ 1
2: 16
1: เดี๋ยวขอผมพูดก่อนนะครับคุณยายถ้าอยู่ในช่วงลบ1ถึงลบ 2.5 เนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกบางซึ่งกระดูกบางเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นกระดูกพรุนเมื่อไหร่ก็ได้ครับแสดงว่าร่างกายเนี่ยยังมีการสลายกระดูกสร้างกระดูกด้วยคือกลไกของร่างกายทุกคนจะมีการสร้างกระดูกแล้วก็สลายกระดูกทีนี้เนี่ยคนที่มีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นจากภาวะที่กระดูกเนี่ยถูกการสลายเนี่ยมากกว่ากระดูกการสร้างใหม่ดังนั้นปกติร่างกายเรากระดูกเราดูเหมือนมันอยู่กับที่เนี่ยแต่ระดับเซลล์เนี่ยนะครับมันมีการสร้างใหม่แล้วก็มีการสลายกระดูกอยู่ดังนั้นแสดงว่าเรามีการสลายเนี่ยมากกว่ากระดูกสร้างใหม่ดังนั้นถ้ามีกระดูกตัวมวลกระดูกได้ติดลบ 3.2 ขึ้นมาลบ 2.4 เนี่ยก็ถือว่าพ้นระยะกระดูกพรุนมาอยู่ในระยะกระดูกบางซึ่งมันมีโอกาสจะกลายเป็นกระดูกพรุนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรายัง ได้รับยาได้รับแคลเซียมได้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็วิตามินดีไม่เพียงพอทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำยังมีโอกาสที่จะย้อนกลับไปเป็นกระดูกพรุนอีกเมื่อไหร่ก็ได้ครับ
2: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเราต้องทานยาวิตามินดีไหมคะเห็นทุกคนบอกหลายคนอยู่แต่ยังไม่กล้าว่าจะถามอาจารย์ก่อนเงี้ย
1: ส่วนใหญ่หมอเขาน่าจะสั่งให้อยู่แล้วครับยาอีกสองตัวที่
2: วิตามินดีไม่มีค่ะไม่หมอไม่ได้ให้
1: ส่วนใหญ่ที่ยายบอกว่ามียาอีก2ตัวที่ไม่รู้อาจจะมีวิตามินดีอยู่ในนั้นก็ได้
2: ให้มาแต่เขาก็ไม่บอกว่ายาอะไร
1: อันนั้นจะเป็นวิตามินดีก็ได้ครับ
2: อ๋อค่ะค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้คุณยายกระดูกมันโก่งอยู่นิดนึงอยากจะได้แบบว่าที่รัดหลังจะดีไหมคะ
1: กระดูกโก่งเนี่ยมันต้องดูว่าเป็นกระดูกโก่งจากเคยหักมาก่อนแล้วก็ผิดรูปหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดรูปไปเนี่ยการใส่เสื้อพยุงหลังอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในรายที่เป็นกระดูกเคลื่อนหรือว่ามันมีอาการปวดลงเส้นประสาทเป็นจากส่วนอื่นการใส่เพื่อประคับประคองลดอาการปวดชั่วคราวได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่เสื้อพยุงหลังเหมือนจากกระดูกแตกหักเนี่ยพวกนั้นใส่ในช่วงที่กระดูกยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่โก่งนะครับยังไม่โก่งแต่ถ้าโก่งไปแล้วเนี่ยใส่มันก็ไม่กลับมาแล้วครับ
2: แต่เคยผ่ากระดูกหลังแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ตกลงว่าไม่ต้องใส่ที่พยุงหลังแล้วนะคะ
1: มันมีหลายแบบครับว่ามันอยู่พยุงด้านบนพยุงด้านล่างครับต้องถามหมอครับผมไม่ได้เห็นฟิล์มคุณยายตอบไม่ได้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณยายลองหาพบคุณหมอเหนื่อยสักนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าควรใส่ส่วนบนส่วนล่างยังไงนะคะ
2: ใส่ส่วนบนได้ไหมคะ
0: ต้องคุณอาจารย์ต้องเห็นฟิล์มคุณยายก่อน
1: ต้องเห็นฟิล์มก่อนครับ
0: ค่ะคุณยายสะดวกไปหาคุณหมอนิดนึงเนาะนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณยายค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโน้ตจากของคุณยายแล้วนะคะมีคำถามจากทางบ้านที่เรายังค้างอยู่ผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่คุณจันเพ็ญลำปางเลยค่ะที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแล้วกันนะคะทีนี้สามารถเบิกได้ไหมค่ะแล้วก็ไป MRI มาแล้วหมอบอกสาเหตุเนี่ยมาจากสาเหตุเก่าที่เคยผ่าตัดไปแล้วนะคะคุณจันเพ็ญรอคำตอบเลยค่ะ
1: ครับก็ผ่าตัดหมอนรองกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสิทธิ์อะไรก็รักษาได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรสุขภาพนะครับประกันสุขภาพบัตรทองนี่นะครับหรือแม้กระทั่งราชการก็ถ้ามีข้อบ่งชี้เบิกได้อยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้ใหม่บอกว่าเป็นสาเหตุเก่าอันนี้มันเป็นได้หลายสาเหตุครับการผ่าหมอนรองกระดูกไปแล้วครั้งหนึ่งอาจจะทำให้มีภาวะพังผืดยึดขึ้นมาก็ได้แล้วไปรัดเส้นประสาทซึ่งการผ่าตัดก็จะไม่ได้เป็นผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกออกนะอาจจะเป็นการผ่าตัดเขาเรียกว่าลดการกดทับของเส้นประสาทหรือว่าถ้าเกิดมีภาวะไม่คงที่มันไม่มั่นคงนะครับของกระดูกสันหลังบางคนเคยผ่าตัดหมอนรองกระดูกไปแล้วแล้วเกิดภาวะกระดูกเคลื่อนกลุ่มพวกนี้อาจจะเป็นจะต้องไปใส่สกรูยึดนะครับ
0: ค่ะนะคะส่วนที่คุณผู้ชมถามเรื่องของปัญหาหัวไหล่ซ้ายอาจารย์แนะนำว่าให้ไปถามนักกายภาพบำบัดมันจะตรงจุดมากกว่า
1: ครับผม
0: นะคะก็จะตอบท่าที่มันดีที่เหมาะสมได้ทีนี้ถ้าอาจารย์จะแนะนำให้คนบริโภคอาหารที่มันเสริมแคลเซียม
1: ครับ
0: ไม่ให้ภาวะกระดูกพรุนเร็วเนี้ยค่ะเราทราบกันง่ายๆก็คือพวกปลาเล็กปลาน้อย
1: ใช่ครับ
0: นม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีพวกงาดำนะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ย่อยแลคโตสไม่ได้แล้ว
1: ก็มีน้ำเต้าหู้ฮะ
0: น้ำเต้าหู้
1: ก็จะช่วยได้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็มีงาดำก็จะช่วยทำให้แคลเซียมเพิ่มขึ้น
0: งาดำมีช่วยเลยใช่ไหม
1: แคลเซียมเยอะ
0: ค่ะเห็นพี่เขาเตรียมมาให้เป็นข้อมูลเนี่ยนะคะเมนูพวกแกงส้มดอกแคใส่ปลาหรือกุ้งดอกแคผักกระเฉดก็ได้นะแล้วก็มีแคลเซียมสูงเนื้อปลาให้โปรตีนนะคะผักคะน้าน้ำมันหอยใส่เต้าหู้ผักใบเขียวอร่อยเลยแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะคะรวมถึงปลานี่ตัวเล็กตัวน้อยสำคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแดงเนื้อขาวไม่เกี่ยว
1: มันต้องเป็นปลาที่กินทั้งกระดูกอ่ะ
0: ปลาที่กินได้ทั้งตัว
1: ทั้งตัวนะได้
0: แต่อาจารย์แนะนำว่างาดำ
1: งาดำก็ดีครับงาดำได้แคลเซียมเยอะดี
0: วันนี้อ่ะให้อาจารย์สรุปส่งท้ายนิดนึงค่ะเราจะปิดรายการแล้วค่ะ
1: ก็กระดูกสันหลังเนี่ยก็เป็นแกนกลางนะครับมีโอกาสที่จะสึกจะเสื่อมได้ตามอายุตามการใช้งานทีนี้เนี่ยถ้าเวลาที่อายุเราเยอะขึ้นนะครับการรับประทานแคลเซียมที่หรือแม้กระทั่งรับประทานอาหารเนี่ยได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในร่างกายทำให้กระดูกมันเสื่อมกระดูกมันพรุนได้ดังนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็มีภาวะที่

0: ที่สงสัยจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนเนี่ยอาจจะพบแพทย์ให้ช่วยดูเอ็กซเรย์ก็จะบอกได้ว่ามีกระดูกบางกระดูกพรุนถ้ามีแล้วก็ควรจะกินแคลเซียมนะครับเพื่อเสริมกระดูกไม่ให้ไม่พรุนไปมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นถึงขั้นกระดูกพรุนแล้วอาจจะเป็นจะต้องกินยารักษากระดูกพรุนเพื่อป้องกันสำคัญที่สุดคือป้องกันกระดูกแตกยุบนะครับเพราะว่าถ้าแตกยุบแล้วจะตามมาตอบปัญหาอีกเยอะการเจ็บตัวต้องจากการผ่าตัดก็ต้องมีอีกนะครับเพราะนั้นการป้องกันดีที่สุดครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะคุณหมอธีระค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องของ NBT มีคำตอบวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากหรือว่าแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอบคุณครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่ร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลัน

คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1 กันยายน 2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยโซล่าภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ถึง1 ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3 ทุ่มเสร็จๆเที่ยวบิน TG615จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุณาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7 เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10 ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่ในเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์ในเขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆชาติเอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดใน4 สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกไปด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้ว

0: ราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028ฟรอมมันเฟรชแล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ยเจ็ดเซียนอ่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งที่ห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นไหมกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได้ค่ะ
0: นี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชพรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาดีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นทุนอันนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานจัดภูมินิ้วหวานไปเลยอย่างอมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแหววกันเจียเป็นนายแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นมอสเดี๋ยวขอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆคนเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะใช่นะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการออกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปพี่ไทเซอร์นะเดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงได้เล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงคือเล่นให้สุดความสาม
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่นะ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ยเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอย
0: ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับเดาะลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับรับรูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว

0: อนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าแล้วก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ําและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายอ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็

0: จะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการ
1: การตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกัน
2: ทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
3: ถ
2: ึ
3: งว่าเราจะมีการผัดเปลี่ยนเวรกัน24ชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหม
2: ครับก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนครับ
4: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
5: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
4: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากจะปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
4: ส่วนที่บริเวณจุด One Stop Service นะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพี่เรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดOne Stop Serviceยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
1: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน C ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3

0: พื่อเปิดทางแล้วก็เกลี่ยพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องบนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็น
0: ได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคร
2: ับเคยครับเคยเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้ารางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายพี่ครับ
4: พูดเ
2: ล่นใช่ครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
2: ไม่มีครับพี่
3: มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: นี่พุทธิปเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วอ่ะพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอช.วางแผนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
5: ต้นประมาณ90รายนะซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีคนที่อาจจะมาลงเป็นเพิ่มเติมได้อีกแต่เราก็จะมีการคัดกรองคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นี้จริงๆนะครับตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยานะครับทางสภากาชาดไทยแล้วก็ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเองหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานกลางก็มีการนำถุงยางชีพแล้วก็มีการจัดตั้งโต๊ะมีมูลนิธิปอติ๊กติ๊กเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
3: ของภาพรวมหรือว่าการฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้หลังจากนี้ค่ะมันเป็นชุมชนแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โดยหลักๆพื้นที่ของการรถไฟซึ่งให้ทางชุมชนเช่านะครับแล้วก็ตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่สภาพพื้นที่บางส่วนที่ยังใช้งานได้ดีเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งของเดิมซึ่งของเดิมส่วนใหญ่ที่เห็นด้านหลังเป็นพื้นที่ของศูนย์งานเด็กเล็กที่ถูกเพลิงไหม้ไปในข้าวของต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของศูนย์งานเด็กเล็กส่วนใหญ่จะถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแต่ว่า

0: ยังก็พอมีบริเวณบางส่วนซึ่งเราพยายามรีคอเวอร์กลับคืนมาให้รองรับเด็กได้เพราะเด็กที่อยู่ที่นี่มากกว่า120คนที่มานะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยเคว้งในตอนนี้ผู้ปกครองต่างๆก็อยากจะให้มีที่รองรับเด็กนะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามหาทางช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้
1: ตำรวจสน.ห้วยขวางก็เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวครับคืนความมั่นใจ 100% ปูพรมเข้าตรวจสถานบริการกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ร้านคาราโอเกะทั้ง9แห่งโดยพบว่าหลายร้านนั้นไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งดำเนินคดีทันทีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางก็นำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ระยะที่1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยงทั่วพื้นที่รวม9แห่งโดยแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านมุ่งตรวจสอบปัญหานอมินียาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการวิวาททั้งในและนอกสถานบริการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการบางแห่งไม่มีอนุญาตเปิดกิจการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราจึงดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีขณะที่บางร้านไม่สามารถแสดงเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตได้เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้นำเอกสารมาแสดงภายหลังพร้อมกำชับห้ามเปิดเกินเวลาหลังเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นจะดำเนินการจับกลุ่มทันทีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินเพื่อสกัดขบวนการนอมินีและทุนเทาโดยยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโปร่งใสและไม่ปล่อยปละละเลย
2: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัด
3: วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางได้ด่วนหรือควิกวินนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการในทันทีสี่เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเรื่องแรกคือเศรษฐกิจครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวI'm not afraid to

ศรษฐกิจที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง

0: ช่วงต่อในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างนะครับเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างต่อเนื่องไร้อุปสรรคใดทั้งสิ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่ในครั้งนี้นะครับมีประสบความสำเร็จได้เป็นอันมากนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้คิดว่าก็คงจะต้องมีรูปแบบของการประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่นี้ไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ก็กำหนดไว้ว่ายังไม่ได้แจ้งออกมาเป็นทางการนะครับว่าในการประชุมคณะมนตรีสัญจรครั้งต่อไปก็คงจะขึ้นไปภาคอีสานบ้างนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเริ่มจากศูนย์กลางธุรกิจนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคอีสานก็อาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต่อไปนะครับซึ่งแล้วก็เราก็จะพยายามไปในให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดตอนนี้ไปในระดับภาคก่อนแล้วก็จะย่อยลงไปในระดับจังหวัดหรือเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับตามที่โอกาสจะอำนวยในแต่ละช่วงของสถานการณ์นะครับก็ขอแตะนิดนึงว่าในเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยในการจัดทำประกันภัยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนกล่าวโดยสรุปคร่าวๆดังนี้เดี๋ยวทางรายละเอียดทางท่านรองเอกนิติจะสามารถให้ข้อมูลกับทุกท่านได้นะครับก็คือ1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปเนี่ยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราประกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปภ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของผมก็ขออนุญาตนำเสนอผู้สื่อข่าวกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนแต่เพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านต่อไปเลยครับ
1: ครับในส่วนของผมก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วนะเพราะท่านมีการชี้แจงไปทุกประเด็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่จากชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หัดใหญ่ไปบดังเบซาก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในเรื่องของจากหัดใหญ่ไปสุไหงโกลกก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะมีการออกแบบเสร็จในเดือนมกราหลังจากนั้นเราก็จะทำเรื่องของ EIA แล้วก็เราหลังจากนั้นก็จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดถนนสาย M82 ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82 ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวม

0: คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปของกระทรวงคมนาคมก็มีส่วนที่จะขยายต่อจากท่านนายกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับผมขออนุญาตสรุปต่อจากท่านนายกสั้นๆนะครับว่าที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วว่าได้ให้มีการลงมารับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในพื้นที่นะครับก็เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีผู้แทนทั้งหน่วยงานส่วนกลางพื้นที่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับมีลงความคิดเห็นก็ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่ด้านงานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจ
2: ยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือตามที่เราจะแก้ปัญหาทันทีได้ฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่แล้วด้วยนะครับแล้วจะนำเสนอเข้าครม.ต่อไปเรื่องที่2ก็คือตามที่ในเรื่องของความต้องการในพื้นที่ก็คือในเรื่องของการลงทุนก็ขอเสริมท่านรองนายกพิพัฒน์ก็คือว่าจะมีการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นนะครับอีก 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ด้วยถ้าเกิดมีน้ำท่วมเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทำได้ทันทีเรื่องที่3ก็คือเขาต้องการในเรื่องของการค้าชายแดนที่ยังมีอุปสรรคต่างๆนะครับท่านนายกก็ได้พิจารณาแล้วก็คือว่าจะยกเลิกการจับเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านชายแดนนะครับก็จะต้องไม่มีภาระตรงนี้แล้วก็จะปรับรูปแบบของตม.เรื่องออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือจะให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับก็จะมีทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับการพัฒนาและการลงทุนส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำเรื่องแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นต่างๆนะครับใน5จังหวัดนะครับเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความเป็นพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนสุดท้ายเรื่อง BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเราจะต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้การลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตรงนี้ก็คือและคงต้องจับมือกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่ผมคิดว่าทางสงขลาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ปีนังสามารถทำเอาการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาได้อันนี้ก็ ี้ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในระยะยาวด้วยครับขอบคุณครับ
3: ครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับพอดีท่านนายกได้มอบให้ผมเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22-23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นนึงที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับขอบคุณครับ
4: ครับสื่อมวลชนครับในส่วนมิติด้านสังคมครับมีการประชุมโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานนะครับเราได้มีการidentify ปัญหาแล้วก็นำเสนอ quick win ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้รับการเห็นชอบนะครับในหลายประเด็นประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับมีโครงการในการเพิ่มศักยภาพของตัวโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นโครงการงบประมาณทั้งหมดเนี่ยกรอบวงเงินโดยคร่าวเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทแต่ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเห็นชอบในส่วนของวงเงินในการศึกษาแล้วก็ออกแบบจำนวน250ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่สองครับเป็นเรื่องของด้านแรงงานครับเป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นำเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทำงานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดำเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐ.กับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใน ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐครับเพราะว่าข้อมูลภาครัฐซึ่งมีการเข้าถึงในเรื่องของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนเสพที่ติดยาเสพติดเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมีกระบวนการในการบูรณาการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขที่เป็นเอกภาพครับก็เป็นสิ่งที่ทางคณะในส่วนของสังคมเนี่ยได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาครับ
5: ครับก็อันนี้เป็นการแถลงโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวทางทีมโฆษกก็จะสามารถที่จะแถลงในรายละเอียดได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวให้กับพวกเราในการมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลของผมนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็คงจะได้ทำงานร่วมกันเช่นนี้ติดตามไปนำเสนอข่าวนะครับของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนนะครับในทุกที่ที่เราจะไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
6: ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาจากท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะครอบคลุมแนวทางมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ย4ด้านด้วยกันนะฮะด้านแรกก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของด้านเศรษฐกิจของในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านสังคมมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเศรษฐกิจนี่นะคะก็มีการพิจารณาเรื่องของด้านการเงินนะคะก็คือสินเชื่อซอฟต์โลนค่ะแล้วก็มีมติอื่นๆที่สำคัญรวมถึงด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขอย่างเช่นจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแห่งที่2แล้วก็จะไปหารือประสานกับทางประเทศมาเลเซียนะคะให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่อยู่ในมาเลเซียด้านความมั่นคงค่ะรัฐก็จะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพัฒนาโครงสร้างความมั่นคงในพื้นที่และสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันภัยทั่วหน้าค่ะสำหรับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะก็จะมีการคุ้มครองนะคะหลักๆ ก็คือเรื่องของอุทกภัยวาตภัยรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเบี้ยประกันเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15,500 ล้านบาทซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการพิจารณามาอย่างดีแล้วนะคะว่าการทำประกันภัยทั่วหน้าให้กับพี่น้องประชาชนถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะคะ
7: ครับซึ่งท่านยกก็บอกไปนะครับว่าการที่ลงพื้นที่มีครม.สัญจรนอกสถานที่แบบนี้นะครับทำได้เห็นในภาพรวมแล้วก็ในสภาพท้องที่อย่างแท้จริงดังนั้นก็จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไปก็จะไปภาคอีสานเอาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทั้งการเงินเศรษฐกิจและเรื่องต่างๆในภาคอีสานอย่างอุดรธานีที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรในครั้งต่อไปนะครับขณะที่ภาพรวมของการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นอกจากการประชุมแล้วการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับมีการเปิดจุดรับด้วยนะครับของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมสะท้อนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในห้องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลได้โดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ นายพันศักดิ์กล่าวว่าถือเป็นภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนำปัญหาและข้อร้องเรียนมาสะท้อนต่อรัฐบาลได้โดยตรงนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์ดำรงธรรมได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนโดยไม่มีการปิดกั้น
8: จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักรีนะครับหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของบ้านก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีภารกิจตามมติครม.ที่มอบหมายให้ดูแลในส่วนของการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนที่จะมายื่นกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็จะมีในส่วนของข้าราชการส่วนกลางแล้วก็ข้าราชการในส่วนของถิ่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมนั่งนะครับเพื่อรับอำนวยความสะดวกพร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้การนำของท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยุพาตรีวัฒนกิจประบอนท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่รับมอบนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งในส่วนของศูนย์วงธรรมจากกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ว่าเป็นศูนย์วงธรรมส่วนหน้าก็จะมีในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ด้านความมั่นคงเจ้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะบริการกับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมายื่นกับทางท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราไม่มีการปิดกั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะขอความกรุณานะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนถ้าจะมายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับหรือร้องทุกข์นะครับต่อท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้มีบัญชาสั่งการให้ตั้งจุดก็จะมีเจ้าที่นะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนของภาคประชาชนครับ
6: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมข่าวต่างประเทศกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่เกิดเหตุระทึกกลางย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐจากเหตุไล่แทงคนค่ะก็มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตำรวจนครนิวยอร์กของสหรัฐรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุถือมีดไว้ในมือทั้งสองข้างโดยและแทงเหยื่อเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนก่อนที่ตำรวจจะยิงสกัดหญิงรายนี้ซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตไปด้วย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะหญิงมือมีดเนี่ยใช้เวลาลงมือราว20วินาทีค่ะจากนั้นตำรวจก็เผชิญหน้ากับหญิงรายนี้อีกประมาณ4นาทีในการไกล่เกลี่ยให้วางอาวุธแต่เมื่อปฏิเสธจึงตัดสินใจยิงใส่จากการสอบสวนก็พบว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าพาเมล่าซิสเนรอสวัย49ปีแต่ว่ายังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่จะทำลายเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ได้ทำลายฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน2ฐานบนเกาะลารักซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อิหร่านใช้เป็นศูนย์ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณความรุนแรงระลอกใหม่และอิหร่านก็ได้ตอบโต้สหรัฐด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนรายงานข่าวระบุว่าการยิงโจมตีเกาะลารักซึ่งเป็นเพราะว่าสหรัฐมีข้อมูลว่าอิหร่านกำลังจะยิงขีปนาวุธติดทุ่นระเบิดลงสู่หน้าน้ำช่องแคบฮอร์มุซเพื่อติดตั้งทุ่นระเบิดเพิ่มเติมและกองทัพอิหร่านก็เพิ่งจะรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่2ลำที่แล่นชนทุ่นระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่สหรัฐได้ประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งหมดแล้ว
0: นายอับบาสอารัชชีค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้โพสต์ X ค่ะประณามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลพร้อมกล่าวหาเนทันยาฮูว่าล่อลวงสหรัฐให้ร่วมทำสงครามกับอิหร่านเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยนายอารัชชีได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเนทันยาฮูเคยกล่าวเป็นภาษาฮิบรูว่าเขาสามารถหลอกรัฐบาลสหรัฐให้ทำสงครามกับอิหร่านในนามของอิสราเอลซึ่งขณะพูดเนี่ยก็หัวเราะไปพร้อมกันด้วยทำให้เขามองว่าเนทันยาฮูพยายามแสดงตนให้ผู้อื่นเห็นว่าเขามีอิทธิพลเหนือสหรัฐแต่เมื่อเวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษเนทันยาฮูกับกล่าวชื่นชมความเป็นผู้นำโลกของทรัมป์โดยลักษณะ

0: เช่นนี้ทำให้นายอารัชชีถึงกับต้องทิ้งท้ายถึงเนทันยาฮูด้วยคำว่าอสรพิษ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลที่ติดกับเขตทิเบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็น939คนแล้วในจำนวนนี้16คนอยู่ในทิเบตและมีถึง17ศพครับที่ลอยไปไกลถึงอินเดียขณะที่ยอดผู้สูญหายได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 4,500 คนด้านภารกิจกู้ภัยในเนปาลนั้นกำลังมีการจับตาการช่วยเหลือคนงานในอุโมงค์ของรถไฟฟ้าพลังน้ำ Upper Trisuli ที่ถูกกระแสน้ำและดินโคลนโถมลงมาปิดช่องของอุโมงค์โดยทีมกู้ภัยที่อยู่ในจุดนี้มีทั้งชาวเนปาลจีนอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะมีคนงานติดค้างอยู่ภายในนับร้อยคนจากจำนวนคนงานที่สูญหายทั้งหมด933คนขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถขุดเจาะเข้าไปในพื้นที่ส่วนบนของอุโมงค์ได้แล้วและกำลังอัดอากาศเข้าไปด้านในขณะการนั้นก็มีการส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปเรียกร้องร้องเรียกนะครับหาผู้สูญหายแต่ว่าก็ยังไม่มีเสียงตอบรับกลับมาแต่อย่างใด
0: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ค่ะออกแถลงการกำหนดวันพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์ลด์ที่5ในวันที่9กันยายนณอาสนวิหารออสโลโดยพระราชพิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยก่อนเริ่มพระราชพิธีจะมีพิธีการภายในสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่โบสถ์ในพระราชวังหลวงจากนั้นขบวนอัญเชิญพระบรมศพก็จะเคลื่อนไปยังอาสนวิหารออสโลภายหลังพระราชพิธีก็จะมีขบวนขนาดเล็กเคลื่อนพระบรมศพไปยังสุสานหลวงภายในป้อมปราการอาเคอร์ซูดขณะที่ประชาชนก็สามารถเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์ลด์ที่5ได้ระหว่างวันที่1ถึง8กันยายนนี
1: ้8จังหวัดตอนบนต้องระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เข้ามาพาดผ่านในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันนี้มีแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วส่วนฝนหนักยังกระจายในหลายจังหวัดในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันพายุดิปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้พายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้รอบวันภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ควันหลงจากนักวอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อวานนี
4: ้
1: สนามบินสุวรรณภูมิแตกเนื่องจากแฟนคลับแล้วเนี่ยแฟนตัวจริงเขาบอกสุวรรณภูมินี่หวานไปเลยน้องอ๋อย
3: อ๋อถูกต้องค่ะนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาแล้วแฟนๆแล้วแฟนตัวจริงของแต่ละคนเขามากันแล้วก็โอ้โหทุกคนนี่บอกว่าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหวานมากๆส่วนใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลก
1: ็ยังไง
3: เหนื่อยหน่อย
4: อิจฉาเหนื่อยหน่อย
3: ใช่ไหม
1: ครับ
3: ใช
1: ่เช่นกัน
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะเรามีบรรยากาศของทีมนักตบสาวไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็หอบถ้วยแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับตั๋วโอลิมปิกเกมกลับมาถึงเมืองไทยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะเตรียมที่จะเดินหน้าล่าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและแน่นอนมีคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมค่ะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่ที่สำคัญก็คือการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกามาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะมีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับข้างต้องบอกว่าสนามบินแตกเลยนะคะชื่นมื่นแล้วก็บรรยากาศเนี่ยอบอวลไปด้วยความสุขแบบที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จนี่ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยแล้วก็ยังขอบคุณไปถึงผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
5: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจกับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของทางเฉพาะตัวนักกีฬาเองแต่เป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของนักกีฬาประชาชนคนไทยในทุกท่านนะครับแล้วก็ในที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชออสครับแล้วก็ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับถ้าไม่มีท่านเขี้ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้เห็นในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
4: ทางด้านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างครับกล่าวว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ
6: แล้วก็ขอบคุณนะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะผู้สนับสนุนทุกฝ่ายด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับนักกีฬาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริง

0: ีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า
1: เป็นความสำเร็จ
2: ปิดท้ายกันที่โค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงมากครับ
3: พูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับในต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
4: เดี๋ยวได้พักไม่กี่วันก็จะต้องลุยกันต่อเลยนะคะสำหรับรายการต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งนักตบสาวไทยของเราอยู่กลุ่ม C ค่ะร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียแล้วก็ชไนซ์ไทเปผลงานดีที่สุดของทีมสาวไทยในเอเชียนเกมก็คือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียและเหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้แล้วก็2022ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกเหลือเกินค่ะนอกจากนี้ทีมสาวไทยก็เตรียมที่จะเข้าพบนายที่ชื่นชมผลงานนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสู้ศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเราคนไทยก็รอเชียร์ให้กำลังใจสาวไทยกันต่อค่ะ
2: นับถอยหลังไปอีก18วันนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดฉากกันแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยเมื่อ4ปีก่อนพร้อมกับไปทำความรู้จักกับคำขวัญประจำการแข่งขันและมาสคอตในครั้งนี้ครับ

กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ4ปีก่อนจัดแข่งขันกัน40ชนิดกีฬาชิงชัย482เหรียญทองมีทัพนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 11,909 คนเข้าร่วมชิงชัยประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันครบ40ชนิดกีฬารวม939คนมากสุดในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผลงานไม่น้อยหน้าคว้ามาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงโดยทัพนักหัวลูกพลาสติกไทยทั้งชายและหญิงสร้างผลงานดีสุดกว่าครบทั้ง4เหรียญทองที่ลงสนามทั้งทีมเดี่ยวชายประเภททีมชายทีมเดี่ยวหญิงและประเภททีมหญิงเทควันโด2เหรียญทองจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและหยูบลังทัพทีมแดงในรุ่น63กิโลกรัมชายกอล์ฟคว้ามาได้2เหรียญทองจากอภิชยายุบบนที่ได้เหรียญทองในประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิงเรือใบคว้า2เหรียญทองจาก ILCA 4ชายและ ILCA 4หญิงวินเซิร์ฟในรุ่น RXS หญิงและ eSport FC ออนไลน์อีก1เหรียญสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าเป็นเจ้าภาพรองรับการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีชิงชัยกัน43ชนิดกีฬา469เหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพต่อจากกรุงโตเกียวเจ้าภาพครั้งแรกในปี2501และเมืองฮิโรชิมาเจ้าภาพครั้งที่2ในปี2537ซึ่งจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าสังเวียนแข่งขันถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของญี่ปุ่นรถยนต์ระดับโลกอย่างโตโยต้าสนามแข่งขันใช้คอนเซปต์ประหยัดและยั่งยืนโดยญี่ปุ่นทุ่มงบประมาณราว 3.7 หมื่นล้านบาทสร้างสนามแข่งขันแห่งใหม่เพียง2แห่งที่เหลือเน้นปรับใช้สนามที่มีอยู่เดิมในภูมิภาคมาใช้จัดแข่งกระจายกันไปซึ่งนาโกย่า2020

0: 16ใช้สนามแข่งมากถึง53สนามครอบคลุมไปหลายเมืองอาทินาโกย่าโอซาก้าโตเกียวและชิซูโอกะสำหรับคำขวัญประจำการแข่งขันครั้งนี้คือ Imagine One Asia สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนและประเทศต่างๆในทวีปเอเชียก้าวข้ามความแตกต่างสะท้อนแนวคิดว่าผู้คนในเอเชียแม้จะแตกต่างกันในด้านภาษาวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์แต่สามารถหลอมรวมกันได้ผ่านมิตรภาพและพลังของการแข่งขันกีฬาส่วนมาสคอตประจำการแข่งขันมีชื่อว่าโฮโนโฮนสื่อถึงความหลงไหลอันร้อนแรงในหัวใจของเหล่านักกีฬาจากทั่วเอเชียเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันผ่านกีฬามิตรภาพและความฝันสำหรับที่มาของโฮโนโฮนมาจากคำว่าโฮโนโฮซึ่งเป็นรากศัพท์ของภาษาญี่ปุ่นโบราณที่แปลว่าเปลวไฟและเป็นแนวคิดในการผสมผสานกันของจิตวิญญาณแห่งเปลวไฟที่รวมร่างกับชจิโฮโกะสัตว์ในตำนานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของเมืองนาโกย่าขณะที่เอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยรวม690คนจาก43ชนิดกีฬาตั้งเป้าจะเก็บ15เหรียญทองมาคล้องคอแต่ต้องรอดูกันว่าสิ่งที่หวังเอาไว้จะทำได้ตามฝันหรือไม่ที่สำคัญขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยทุกๆคนช่วยส่งไปให้ทัพนักกีฬาไทยเพื่อสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศอีกครั้งทีมข่าวกีฬารายงาน
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT มากนะครับ
2: โอ้โหเห็นบรรยากาศแบบนี้อยากจะเชียร์นักกีฬาไทยแล้วนะคะรอลุ้นรอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันอีกแค่18วันก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะคะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเอเชียนเกมค่ะนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนะคะก็ให้กำลังใจทัพกรีฑาไทยค่ะย้ำเตรียมความพร้อมพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกม2026ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจตีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนค่ะซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็มีโค้ชเจนทรีแบดลีย์ผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยต้อนรับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: พลตำรวจเอกจากทิพย์ได้กล่าวชื่นชมทีมสตาฟโค้ชนะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาส่งผลให้นักกีฬามีสถิติและผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ครับได้เน้นย้ำให้นักกีฬาไม่ประมาทเนื่องจากการแข่งขันระดับนานาชาติยังมีคู่แข่งจากหลายประเทศเข้าแข่งขันครับ
2: นายกสมาคมกีฬากรีฑาก็ได้เน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือว่าอาการบาดเจ็บนักผู้ฝึกสอนค่ะเร่งค้นหาแล้วก็พัฒนานักกีฬารุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มยุวชนและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปีหน้าต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีครับเอาชนะ UAE 1ประตูต่อ0ประเดิมรายการชิงแชมป์เอเชีย2027ได้สำเร็จครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับที่ชลบุรีสเตเดียมเกมนี้เนี่ยโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกทางพิชยะคงศรีกัปตันทีมคอยสร้างสรรค์เกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างพงเพชรเอี่ยมสะอาดณัฐกรรัตนสุวรรณและศิวกรพงษ์สรรเป็นหน้าเป้านะครับช่วงทดลองบาดเจ็บนาทีที่45+2ครับไทยมาได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0เป็นจังหวะที่ศิวกรพงษ์สรรทำชิ่งกับพิชยะคงศรีครับก่อนที่จะเป็นศิวกรหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปจบครึ่งแรกครับที่สกอร์นี้นะฮะในครึ่งเวลาหลังเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มเติมครับแต่ต้องบอกว่าเกมหนักจริงๆนะครับนักเตะไทยเนี่ยเจ็บกันระนาวจบเกมทีมชาติประตูต่อ0เก็บ3แต้มประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกได้สำเร็จครับ
2: ส่วนหลังเกมค่ะจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าดีใจนะคะที่นักเตะไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีเป็นไปตามที่ฝึกซ้อมแต่ว่าก็มีบางจังหวะที่ยังขาดเกินอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายจุดที่ยังต้องปรับก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายก็ต้องเน้นอีกทีค่ะอาจจะด้วยความกดดันในสนามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว

0: ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักเตะไทยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้าไปเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอิรักแพ้ให้กับเติร์กเมนิสถาน1-2โปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติกับเติร์กเมนิสถานที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนแข่งขันกันเวลา 19:30 นาทีครับ
0: จากนั้นพาไปดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวศรีปทุมนะคะที่สามารถป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลอุดมศึกษา2026ได้สำเร็จส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือการป้องกันแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยนั่นเองติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
2: ศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษา2026จบไปแล้วนะครับซึ่งทีมวอลเลย์บอลสาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในสนามแข่งขันเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับนักกีฬาอย่างรอบด้านทางด้านการเรียนการฝึกซ้อมเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนเส้นทางการศึกษาและเส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับ
3: สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของศรีปทุมนี่นะครับท่านอธิการบดีก็ได้ให้การสนับสนุนให้มาโดยตลอดนะครับปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์ในรายการนี้แล้วก็ในรายการกีฬามหาวิทยาลัยเราก็ได้แชมป์ที่แม่โจ้นะครับสำหรับปีนี้เราก็เตรียมตัวมาค่อนข้างจะสมบูรณ์โดยได้เก็บตัวมาประมาณสักที่มหาวิทยาลัยสมประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็เรามีความมั่นใจครับว่าเราจะได้ในเกมนี้ครับเราก็ยังพัฒนาต่อเรื่องครับปีนี้เราก็มีตัวเสริมจากทีมชาติแล้วก็เยาวชนทีมชาติเข้ามานะครับก็ยังมีความมั่นใจในกีฬามหาวิทยาลัยปีนี้ว่าเราจะสามารถที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้ต่อครับผม
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาศรีปทุมสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลฝีมือดีอย่างต่อเนื่องหลายคนมีโอกาสก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเปียโนณัฐธริกาวสานน้องหยกนันทพัฒน์มูลจะคำรวมถึงแคปหมูสุภาวดีพันวิไลทั้งหมดคือผลลัพธ์ของการสร้างระบบที่ไม่ได้มองนักกีฬาเพียงแค่เรื่องของชัยชนะแต่ต้องการให้ทุกคนมีอนาคตที่มั่นคงทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและบนเส้นทางของการกีฬาล่ะครับ
4: ค่ะก็เพื่อนๆร่วมทีมมีความเขาเรียกว่าอะไรความเข้ากันได้ดีค่ะส่วนหนูเพิ่งตามมาทีหลังจบจากภารกิจของแมตช์ทีมชาติก็ต้องปรับจูนกันอีกเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นแมตช์สำคัญของเราหนูคิดว่าพ่องทำออกมาได้ดีมากค่ะ
5: เรา
4: ได้นำประสบการณ์จากทีมชาติมาบอกเพื่อนๆหน่อยก็อาจจะบอกเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวบุคคลค่ะส่วนระบบทีมของเราเรามีระบบการเล่นของเราอยู่แล้วเราต้องแบบเล่นตามระบบของเราค่ะ
6: จากการแข่งขันที่ผ่านมาก็ดูก็เป็นทีมดีครับมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าเล่นกล้าขัดท่าตำบอลนะครับผมก็สนับสนุนไอ้ด้านต่างๆครับในด้านฝึกซ้อมก็มีอาจารย์จรัญก็โค้ชนัดอะไรอยู่ครับสนับสนุนภายนอกสนับสนุนต่อไปครับอยากให้น้องๆจะเดินเติบโตติดทีมชาติหลายๆคนนะครับผมก็ให้น้องๆตั้งใจเล่นกันให้เต็มที่เล่นให้สนุกสุดความสามารถครับแล้วก็เอาแชมป์กลับมาครับผมเป็นปีติดต่อกันครับ
2: นอกจากนี้ม.ศรีปทุมคือทีมที่คว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย2ครั้งหลังสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำให้การกลับมาลงสนามในปี2026ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการลงแข่งขันเพื่อรักษาชื่อของแชมป์เก่าแต่คือบทพิสูจน์ว่าศรีปทุมยังคงรักษามาตรฐานความแข็งแกร่งเอาไว้ได้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากสนามมหาวิทยาลัยสู่ทีมชาติพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากีฬาและการศึกษาสามารถเดินไปด้วยกันได้ล่ะครับมนุษย์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
0: ขอบคุณคุณมานิและคุณเมธีด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
7: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้จะลากันด้วยภาพการปล่อยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX นะคะขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

ั่นสร้างสังคมที่สงบสุขและมั่นคงรัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับภาครัฐผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th และสายด่วน1111รับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือเสนอข้อคิดเห็นตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งผลให้ทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดีกว่าเดิมสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภัทรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะพี่ถนอม
0: สวัสดีครับน้องยานัทครับ
1: เช่นเคยนะคะแนะนำช่องทางการรับชมรายการของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทุกรายการของทาง NBT นะคะสแกน QR Code ที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆในช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram X นะคะรวมถึงช่องทางต่างๆก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้รวมถึงอีก1ช่องทางที่เราอยากจะแนะนำเป็นพิเศษค่ะ NBT Plus นะคะก็สามารถดูได้ทางออนไลน์รวมถึงคุณผู้ชมที่มีโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะฝากเรื่องราวร้องทุกข์มานะคะก็สามารถพิมพ์มาที่Facebook ของพี่ถนอมอ่อนเกตพลได้เลยนะคะพิมพ์มาให้ชัดเจนก็จะได้รับข้อมูลแล้วก็สานต่อเรื่องราวรองทุกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: และอีกเบอร์โทรของเรานะคะต้องบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของ NBT คอยรับสายในการที่จะฝากเรื่องราวรองทุกแล้วเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังในรายการนั่นเองค่ะเบอร์ที่ขึ้นนะคะผ่านทางหน้าจอ022756848 022756848และเบอร์มือถืออีก1เบอร์นะคะ0626056609โทรมาฝากเรื่องราวได้เลยค่ะ
0: ครับก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่นาทีนี้นะถ้าเบอร์0626056609แล้วก็ช่วงเช้าครึ่งวันโทรได้เลยยินดีนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ยังคงต่อเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์เนาะ
1: ใช่
0: ทีมสาวไทยนักวอลเลย์บอลไปสามารถคว้าแชมป์เอเชียปี2026แล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลโลก
1: ใช่ก็คือ
0: 2028
1: โอลิมปิกนั่นเอง
0: ไปวอลเลย์บอลโลกด้วยแล้วก็ไปโอลิมปิกด้วย
1: โอ้คือต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะพี่ถนอม
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นโชคถ้านับเป็นโชคในโชค3ชั้น1แชมป์เอเชีย
1: แชมป์เอเชียละ1
0: แล้วก็2ก็ได้ไปแข่งวอลเลย์บอลโลกด้วยนะครับในปี2027ที่อเมริกาแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกปี2028ที่อเมริกาอีกเหมือนก
1: ันที่อเมริกาเหมือนกันแสดงว่าอเมริกาเรียกร้องเรานะ
0: ก็น้องชมพู่เขาบอกป้าเขียวรักหนูไงเทพีสันติภาพ
1: ที่เป็นเทพีสันติภาพรักเราเขาซื้อเราแล้วนะ
0: ใช่ชมพู่เรียกว่าป้าเขียวนะครับก็กลับถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะ
1: ถึงเมื่อวานนี้นะคะ
0: เมื่อคืน
1: ใช่เมื่อคืนนี้ตอนดึก
0: ๆทีมงานมีคลิปภาพไปเห็นนะครับโอ้บรรยากาศคึกคืนมากไม่บ่อยครั้งที่จะมีเอากลองยาไปถึงจับปืนจับปืน
1: มีนางรำด้วยคือบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคือต้องบอกว่ามันเป็นการรอคอยที่ยาวนานของผู้ชมอย่างเรารวมถึงนักกีฬาของไทยในวอลเลย์บอลด้วยโค้ชออสก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่โค้ชออสที่รอมานานมาก
1: ครับ
0: คือคราวนี้มันลงตัวทุกอย่างนะครับตั้งแต่โค้ชออสนะครับแล้วก็ภรรยา
1: ค่ะที่ช่วยกันนะ
0: คุณเฝิงคุณนะที่มาเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็มีโค้ชชินนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันลงตัวหมดแล้วก็ทุกอย่างทีมสั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรทั้งหมดนะครับวันนี้ผู้ว่าก้องศักดิ์ก็ไปรับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไปรับถึงสนามบินเห็นว่าตอนนี้เงินอัดฉีดเนี่ยที่จะได้จากกองทุน11ล้านบาทเศษแล้วก็โมโนแม็กซ์นะครับ
1: โด
0: ยบริษ
1: ั
0: ทแก๊สผู้ถือหุ้นนี่ให้ไป5ล้านแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะไปที่ประมาณ17ล้านแล้ว
1: ค่ะซึ่งก็จะมีบางส่วนเนี่ยก็ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นตัวบุคคลด้วยคือต้องบอกว่าเกมการแข่งขันเนี่ยเขาสู้กันอย่างดุเดือดมากๆนะคะพี่ถนอม
0: ค
1: ือลุ้นมากๆเราที่รับชมก็ลุ้นตามไปด้วย
0: ใช่ก็ยินดีต้อนรับนะครับเห็นว่าวันที่3ก็จะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลคงได้ติดตามสีสันบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและช่วงนี้นะครับเราไปติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ครับน้องยานัทครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งทางด้านของครม.สัญจรนะคะก็จัดขึ้นที่สงขลาต้องบอกว่าเป็นการจัดเต็มเพราะว่าเป็นครั้งแรกอย่างพี่ถนอมได้บอกไปว่าทีมรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการกระจายลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ในวันที่31 เมื่อวานก็ลงพื้นที่วันที่1วันนี้ก็คือการประชุมนัดแรกของครม.สัญจรนั่นเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องราวกันนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณกรวิทย์จันพูนค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ถนอมแล้วก็คุณยานัทครับ
0: ครับก็ขอเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีอ่ะจะเอางี้คุณกรวิทย์ติดตามคณะรัฐมนตรีที่ลงไปพื้นที่แล้วก็นายกรัฐมนตรีไปตามที่ต่างๆนะครับก่อนจะมาประชุมคณะรัฐมนตรีกันในวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งเสร็จสิ้นแล้วก็แถลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นไงครับการลงประชุมครม.สัญจรในคราวนี้ที่เราติดตามไปครับ
2: ต้องบอกว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็รอว่าโครงการที่จะผุดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีโครงการอะไรบ้างแต่หลักๆเนี่ยครับก็เป็น2โครงการใหญ่ๆก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุทกภัยแล้วก็โครงการที่ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองหัดใหญ่รวมถึงจังหวัด อีก4จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีเนี่ยครับแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังพี่ถนอมว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับที่นายกรัฐมนตรีปรากฏตัวตอนเช้าเนี่ยมาด้วยรถ EV นะ
0: ครับ
2: รถ EV จากนั้นเนี่ยท่านนายกปรากฏตัวเนี่ยก็สวมเสื้อผ้าไทยลายราชวัตรซึ่งต้องบอกว่าลายราชวัตรเนี่ยเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาแล้วก็พอนายกปรากฏตัวเนี่ยก็มีคณะรัฐมนตรีติดตามมาเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามมากๆแล้วก็สะท้อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสงขลาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ภาพต่างๆก็ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยเรียกได้ว่าคนสงขลาเนี่ยยิ้มได้เลยแล้วก็มันช่วยหนุนเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชนของผ้าทอเกาะยอสงขลาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็ได้ไปชมบูธนิทรรศการต่างๆที่มาจัดแสดงแล้วก็รวมถึงโอท็อปต่างๆด้วยครับที่ว่าทางพัฒนาชุมชนเนี่ยได้นำมาจัดแสดงของดีของเด่นของสงขลาก่อนที่จะไปถ่ายภาพรวมครม.นะครับแล้วก็มีถ่ายภาพร่วมกับทางคณะผู้บริหารจังหวัดสงขลาทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนที่จะเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ใช้เวลาประชุมเนี่ยก็ประมาณร่วมๆ2ชั่วโมงได้ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เสร็จสิ้นออกมารับประทานอาหารเนี่ยนะครับซึ่งจังหวัดสงขลาก็เซอร์ไพรส์อีกนะฮะด้วยเมนูอาหารที่ถนอมคนใต
1: ้
2: ที่ถนอมลองนึกดูว่าเมนูที่ขาดไม่ได้ของคนใต้มีอะไรครับ
0: แกงส้ม
1: แกงส้มปลากระพงไหมคะ
2: ถนอมซึ่งจีนิกาเขาจัดแกงส้มปลาพุงซ่าม
1: อยากทานเลยค่ะ
2: ซึ่งน่าดักค
0: อครับ
2: นะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยเป็นเมนูขึ้นชื่อของสงขลาหมดเลยนะครับมีการตั้งแต่อาหารว่างเนี่ยก็มีการเสิร์ฟข้าวต้มสามเหลี่ยมที่ใส่ไส้ไข่เค็มมีขนมไข่เต้าทานมีเมลอนจากระโนดเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวจากคาบสมุทรสฟิงค์พระนะครับแล้วก็เมนูอาหารหลักเมนูอาหารกลางวันเนี่ยแกงส้มอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็มีปลากระบอกทองทอดขมิ้นใบเหลียงผัดไข่แล้วก็อีกหลากหลายเมนูแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ครับพี่ถนอม
1: ขึ้นชื่อเลย
0: เหนียวไก่เหนียวไก
2: ่ครม.กินกันอิ่มเลยพี่น้อง
0: กินกันอิ่มเลยก็ของอร่อยทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ที่บอกว่าแกงส้มนี
1: ่
0: ไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนนะแต่ว่าถ้าทางใต้ต้องแกงส้ม
1: แกงส้มนะของเด่นเลย
0: ปลากระบอกแล้วก็มะม่วงเบาเคยทานไหม
1: เคยทานค่ะต้องหิ้วกลับมาจากสงขลานะ
0: นั่นแหละอร่อยน้ำลายสอเลยตอนนี้นะ
2: รอบนี้เป็นแกงส้มปลากระพงสามน้ำ
0: ปลากระพงสามน้ำ
1: สามน้ำ
0: ทีนี
2: ้แล้วก็หลังจากที่ท่านรับประทานอาหารแล้วก็เข้าประชุมแล้วก็พอออกมาเนี่ยท่านนายกก็แถลงครับในส่วนที่ว่าเป็นมติของที่ประชุมครม.วันนี้คร่าวๆพี่ถนอมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับ
0: ครับ
2: ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกบอกแล้วว่าตั้งใจจะมาอนุมัติโครงการหาแนวทางร่วมในการที่จะพัฒนาจังหวัด ชายแดนใต้5จังหวัดของเราเนี่ยนะครับใน4เรื่องก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยกตัวอย่างเลยว่าท่านก็จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจภายหลังจากที่ติดเรื่องติดชะงักเรื่องของอุทกภัยเมื่อปี68เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เอกชนเสนอมาก็คือพวกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพวกซอฟท์โลนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเร่งในการที่จะอนุมัติส่วนในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยดำเนินการขุดรอกแล้วก็บำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีแล้วก็ร่องน้ำสงขลาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนในห้วงที่จะถึงช่วงปลายปีนี้ครับส่วนเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสาธารณสุขครับรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายให้เร่งดำเนินการด้านการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2ที่อยู่ที่บ้านพรุเนี่ยนะครับโดยมีกรอบวงเงินเบื้องต้นประมาณ2ล้านขออภัยครับ250ล้านบาทนะครับแล้วก็จะได้เร่งหารือกับประเทศมาเลเซียในเรื่องของให้แรงงานไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงครับที่จะเร่งพัฒนาความมั่นคงให้เป็นหัวใจหลักที่ให้รัฐกับประชาชนเนี่ยต้องร่วมกันทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับส่วนเรื่องการป้องกันภัยพิบัติเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องการโครงการที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับอย่างเช่นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนที่เป็นกรอบวงเงิน75ล้านบาทจริงๆเนี่ยการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกำหนดการแรกที่ออกมานะฮะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาประชุมครม.ที่ม.อ.เนี่ยครับที่ศูนย์ประชุมม.อ.เนี่ยก็ได้ไปแวะที่โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนเพื่อที่จะไปดูว่ามันติดขัดตรงไหนก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านรัฐศาสตร์ชิดชูแล้วก็มีท่านณรงพรณพัทลุงท่านนายกแป้นนายกเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ไปรายงานในส่วนของสิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงซึ่งตรงนี้ท่านนายกก็รับทราบแล้วก็นำมาเข้าในมติที่ประชุมครม.ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือมติครม.นะครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามติที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติอันนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่าวันนี้ครม.อนุมัติเกี่ยวกับการทำประกันภัยพิบัติด้วยถูกต้องไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้ต่อไปนี้เวลาเกิดภัยพิบัติ3เรื่องต่อไปนี้นะ1อุทกภัยน้ำท่วม
1: วาตภัย
0: 2วาตภัยที่เกี่ยวกับลมพัดนะ3แผ่นดินไหว3ภัยเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายสูงสุดต่อครัวเรือนต่อครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนเนี่ยสูงสุดนี่คือ 100,000 บาทนะครับแต่ว่าเขาจะจ่ายสมมติว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยเขาจะจ่ายรอบแรกหรือเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาท
1: เป็นเงินก้อนแรกก่อนทันที
0: ภายใน15วันนี้จ่ายก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามจริงถูกต้องไหมไม่ใช่ลมพัดไปนิดเดียวแล้วจ่ายแสนหนึ่งก็ต้องแต่ว่าวงเงินสูงสุดคือไม่เกิน 100,000 ส่วนถ้าเป็นวาตภัยกับแผ่นดินไหวเนี่ยต่อครั้งแรกเบื้องต้น
1: 5,000 บาท
0: 5,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้ากรณีทั้ง3ภัยนี้มีผู้เสียชีวิตต่อรายจ่ายสูงสุดเลยครับ2ล้านบาทต่อราย
1: เป็นผลประโยชน์จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นมติครม.ที่ออกมาอีกอันหนึ่งนะก็คือตกลงได้โครงการรางรถไฟใช่ไหมครับน้องกฤตวิทย์ครับ
2: ใช่ครับก็ครม.ได้อนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงครับได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ชุมทางหัดใหญ่แล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาครับวงเงินลงทุนรวมเนี่ยก็ประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นรัฐบาลก็ยังเดินหน้าโครงการสำคัญเช่นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งก็จะช่วยในการยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยครับ
0: สองโครงการนี้เนี่ยไม่ได้อนุมัตินะแต่ว่าลงนามสัญญาจ้างเลยถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ใช่อ
0: ันนี้หมายความว่า
1: คือจ จะดำเนินการทันทีแล้วก็จะแล้วเสร็จ
0: ลงสัญญาแล้วก็สร้าง
1: เลย
0: นะไม่ใช่ว่าอนุมัติจะไปศึกษา
1: ไปทำนะเห็นว่าจะเป็นปี72นะคะที่จะเสร็จนะ
0: จะได้ใช้นะครับถามไปเมื่อคืนนิดนึงเห็นนายกไปเดินอยู่แถวตลาดเมืองเก่าแล้วมีคุณยายจับมือถือแขนนายกพาเข้าบ้านเลย
1: เป็นคุณยาย3สาวเลยนะ
0: พาเข้าบ้านเลยอ่ะ
1: พาเข้าบ้าน
0: พาหนุ่มเข้าบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงเมื่อคืนนี้สีสันบรรยากาศ
2: ภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักครับที่เมื่อคืนนี้ท่านก็ไปที่ย่านเมืองเก่านี่ก็ช่วงค่ำแล้วนะครับก็ไปที่อาคาร CEA แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มาที่ธนาคารออมสินนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คภาพอาคารตรงนั้นเนี่ยสวยมากนะครับจากนั้นก็เดินเรื่อยมาที่ย่านเมืองเก่าสงขลาก็มีพี่น้องประชาชนมามอบดอกไม้นะครับให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการพูดคุยมีขอถ่ายรูปเซลฟี่ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นที่เป็นภาพนั่นแหละครับว่ามีการลากเข้าบ้านเลย
0: ลากเข้าบ้านเลยสาม
1: สามมาม่าภาษาใต้กันด้วย
0: แล้วคุยเสร็จปั๊บก่อนนายกจะกลับนะถามด้วยนะคืนนี้นอนไหน
1: นายกบอกว่าไงคะ
0: นอนหัดใหญ่นอนหัดใหญ
2: ่ใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าพี่ถามที่ติดตามอีกช็อตเด็ดนึงก็คือท่านนายกเป่าแซกโซโฟนด้วยนะภาพน่ารักน่ารัก
0: เป็นงานเลี้ยงเมื่อคืนใช่ไหมเมื่องานเลี้ยงเมื่อคืน
2: น้องที่มาขับกล่อมให้ฟัง
0: ครับก็เป็นสีสันบรรยากาศแล้วก็ท่านก็ไปชิมของเยอะแยะเลยที
1: ่
0: มีการจัดแสดงจัดโชว์แล้วก็สีสันบรรยากาศเมืองเก่าคือการประชุมในที่หาดใหญ
1: ่
0: แต่เมืองเก่าสงขลานี่คือในตัวเมืองสงขลาถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับพี่ถนอม
0: พี่ผมไม่คุ้นเคยกับสงขลาเลยเนี่ยไปแต่หัวเขาแดง
2: แต่ถ้าเกิดย่านเมืองเก่าเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาซ
0: ึ่
2: งเมื่อวานภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในช่วงพักบ่ายถึงกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาทั้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วก็เห็นว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีสีสันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยไหมคะเห็นมีภาพบรรยากาศแบบชู2นิ้วกันด้วย
2: น้องๆขอถ่ายภาพเซลฟี่กับท่านนายกครับก็เป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่มารอต้อนรับคณะรัฐมนตรีก็จริงๆเป็นภาพที่น่ารักนะเป็นภาพที่แบบว่าน้องๆได้มีส่วนร่วมได้เจอกับผู้นำระดับประเทศอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นไอดอลให้กับน้องๆอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอย่างคุณกรวิทย์เองเนี่ยได้อยู่ที่ศูนย์เพรสเซนเตอร์ไหมคะเห็นว่าท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ชื่นชมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เราด้วยเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือในช่วงเช้าเนี่ยครับก็มีท่านปลัดยุพานะครับปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับท่านก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาตรวจความพร้อมของศูนย์เฟสเซ็นเตอร์นะครับก็มีการชื่นชมหน่วยงานซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยนะครับท่านอธิบดีสุฤทัยนะครับท่านรองอธิบดีพรพิทักษ์นะครับแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับท่านผู้อำนวยการสปท.6นะครับแล้วก็เราก็ร่วมกันหมดนะครับในสื่อใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเนี่ยครับมาบูรณาการร่วมกันในการที่จะทำข่าวนำเสนอไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับหรือวิทยุโทรทัศน์เราทำครบทุกแพลตฟอร์มและทุกอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเสิร์ฟข่าวให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ตามสไตล์ของกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยนะครับแล้วก็ศูนย์เพรสเซ็นเตอร์เนี่ยทางจังหวัดสงขลาแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มอบหมายให้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นผู้จัดตั้งแล้วก็ดูแลเป็นหลักครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการมาเนี่ยครับก็บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีหรือการจัดสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนกว่า400คนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาเนี่ยตอนนี้ก็ทำได้อย่างดีแบบว่าไม่ขัดตกบกพร่องสื่อมวลชนก็ชมเพราะว่าอีกมุมนึงเนี่ยเราก็มีอาหารสำหรับสื่อมวลชนที่เราได้รับความอนุเคราะห์มาจากทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลานำของดีของเด่นของแต่ละอำเภอเนี่ยมาสัตว์เลี้ยงสื่อมวลชนในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงด้วยก็เรียกว่าอิ่มหนำสำราญกันไปแล้วเราก็ยังมีของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนครับโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้เลือกเอาผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นผลงาน เป็นผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาเนี่ยครับมาเป็นของที่ระลึกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นของที่ระลึกครม.สัญจรครั้งที่1/69สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนครับก็เรียกได้ว่าเป็นการชูอัตลักษณ์เมืองสงขลาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสเสริมรายได้กับผู้ต้องขังหญิงด้วยครับ
0: ครับก็เรียกว่าทั้งของกินแล้วก็ของฝากครบเลย
1: ค่ะก็แอบเห็นที่ว่าเป็นของฝากเนี่ยท่านสี่โฆษกของรัฐบาลเนี่ยสี่สาวเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมชมบูธนี้กันมาด้วยถือว่าเป็นของฝากจากทางผู้ต้องขังนะ
0: ครับ
1: เป็นฝีไม้ลายมือที่ดีมากๆค่ะ
0: ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณกรวิทย์จันภูนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับที่ทำหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สถานการณ์และก็ข้อมูลทั้งหมดวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณพี่ถนอมคุณยานัทและก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: ครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้นิดเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามเจ้าบ้านนะที่สงขลาว่าประชุมครม.สัญจรคราวนี้คนสงขลาคนปักใต้โดยเฉพาะ4จังหวัดหรือตั้งแต่14จังหวัดได้อะไร
1: ค่ะเดี๋ยวไปถามมาต่อไปกันค่ะเราก็สู่ในช่วงของถามมาต่อไปนะคะอย่างที่พี่ถนอมได้กล่าวไปนะคะว่าการที่ครม.ไปสัญจรสงขลาในครั้งนี้นะคะชาวใต้4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงพี่น้องชาวสงขลาได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกับท่านนิพนธ์บุญญามณีนะคะซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฮกเกี้ยนสงขลานั่นเองค่ะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่า
0: ค
1: นใต้เนี่ยได้รับประโยชน์อะไรคือหลายๆคนก็มองว่าการที่ไปครม.สัญจรเนี่ยประชาชนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมานั่งต้อนรับท่านนายกหรืออะไรแบบนี้ไหม
0: มันทุกที่ครับทุกที่ที่มีการไปประชุมนอกสถานที่นะครับปกติการประชุมครม.ในประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าการประชุมสัญจรก็มันก็เป็นโอกาสและความหวังของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนเนาะเขาบอกว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยคนจังหวัดนั้นจะได้อะไร
1: อย่างน้อยนายกได้เห็นแล้ว
0: ใช่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนทุกที่นะครับที่เมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรคุณนิพนธ์บุญยมณีนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าบ้านเห็นพาท่านนายกรัฐมนตรีไปนะครับเดินชมเมืองเก่าของจังหวัดสงขลานะครับเป็นทั้งสีสันบรรยากาศและคุณนิพนธ์เองก็พยายามที่จะผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกด้วย
1: ค่ะอย่างตัวยานัทเองเคยไปเมืองเก่าสงขลานะคะพี่ถนอม
0: สวยไหม
1: คือมันเป็นเมืองที่น่ารักมาก
0: ๆ
1: บรรยากาศก็ดีคือการคมนาคมก็ดีแล้วทุกอย่างเนี่ยมันยังคงเป็นความดั้งเดิ
0: ม
1: ถ้ายังคงมีความดั้งเดิมนะก็เชื่อว่ามรดกโลกเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะ
0: จริงๆถ้าพูดถึงปักใต้นะยานัทนะจังหวัดสงขลาเนี่ยเมืองสงขลาเป็นท่านนอกเหนือจากเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นอาณาจักรโบราณเมื่อก่อนก็เรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยหรือตาพลิงนะ
1: ค่ะ
0: สงขลานี่เป็นเมืองที่มีความเจริญมีการค้าขายกับทางตอนใต้สุดก็โน่นล่ะทางมาลายูก็ขึ้นมาที่สงขลานะครับแล้วก็ตามหัวเมืองเพราะว่ามันจะเป็นทะเลเป็นอ่าวเป็นอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ค่ะอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับไม่ทราบว่าท่านนิพนธ์ยังติดภารกิจอยู่กับท่านนายกอยู่หรือเปล่านะครับได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านนิพนธ์บุญญามณีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณถนอมครับ
0: ครับกับน้องยานัทด้วยครับท่านนิพนธ์ครับ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่าน
0: ถามสั้นๆกระชับแบบฟันธงเลยครม.สัญจรคราวนี้เนี่ยคนสงขลาคน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วคน14จังหวัดได้อะไรบ้างครับเห็นท่านนิพนธ์ก็พาท่านนายกไปเดินอยู
2: ่ผมนายกมาสัญจรที่สงขลารอบนี้เนี่ยได้กันทั้งภาคเลยนะ
0: ครับ
2: สิ่งแรกที่เป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดนี่คืออนุมัติรถไฟรางคู่จากชุมพรมาถึงสุราษฎร์จากสุราษฎร์มาชุมทางหาดใหญ่จากชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาแล้วท่านนายกยังสั่งให้ศึกษาต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปสวยโกลกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางสัญจรหลักเลย
0: ครับ
2: นะครับเรารอคอยเส้นทางรถไฟรางคู่สายนี้กันมายาวนานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องการขุดร่องน้ำในทะเลสาบสงขลาท่านก็อนุมัติเรียบร้อย
0: ครับ
2: นะครับที่เราบอกว่าทะเลสาบตื้นเขินและเป็นเหตุให้น้ำมันไหลลงอ่าวไทยไม่ทันทำให้น้ำท่วมมีส่วนทำให้น้ำท่วมในหาดใหญ่เนี่ยบัดนี้เนี่ยท่านก็อนุมัติงบในปี70ให้กรมเจ้าท่าได้ขุดลอกร่องน้ำ
3: เพื่อให้น้ำได้ไหลลงสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อน
0: คร
3: ับ ครับแล้วก็ยังนอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัด4จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าการมาสัญจรครั้งนี้ของนายกเนี่ยไม่ได้มาเปลี่ยนที่ประชุมเท่านั้นแต่มารับทราบรับฟังทำเวิร์กช็อปนะครับในกลุ่มทั้งกลุ่มความมั่นคงทั้งกลุ่มเศรษฐกิจนะครับทั้งเรื่องการพัฒนาพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเวิร์กช็อปเสร็จได้ข้อสรุปอย่างไรก็นำมาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ท
0: ่
3: านก็อนุมัติตามที่ได้ผ่านเวิร์กช็อปมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมถือว่าการมาครั้งนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ท่านได้อนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากโครงการแล้วท่านยังมาชมเดินชมเมืองเก่าที่กำลังจะให้สงขลาเป็นมรดกโลกนะครับถนนนางงามถนนนครนอกนครในท่านเดินชมตลอดเมื่อคืนนะครับซึ่งทำให้ผมได้เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นพี่น้องประชาชนก็ออกมาต้อนรับนายกซึ่งภาพอย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในสงขลาครับ
1: ค่ะ
0: ความเป็นไปได้ที่สงขลาจะเป็นเมืองมรดกโลกคนนิพนธ์ผลักดันเรื่องนี้มานานเป็นไงครับ
3: ผมเริ่มต้นตั้งแต่ผมเป็นนายกอบจปี2556เป
0: ็
3: นนายกอบจผมเห็นภาคเอกชนเขารวมตัวกันเขาประสงค์จะให้สงขลาเป็นมรดกโลกผมเข้ามาผมก็ตั้งงบประมาณก้อนแรกให้เลยครับ5ล้านบาทให้มหาลัยราชมงคลศรีวิชัยไปทำแผนแม่บทในการพัฒนาแล้วพานำคณะไปดูมรดกโลกที่เมืองมะละกามาเลเซียไปดูมรดกโลกที่ปีนังนะครับซึ่งเขาไม่มีอะไรต่างกับเราสงขลาของเรากับมีพื้นที่ที่ดีมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วตอนหลังเราร้อยเรียงเอาตั้งแต่ละโนดตั้งแต่วัดพระโคหลวงปู่ทวดนะครับมาถึงเขาแดงมาถึงเมืองเก่าที่เขาแดงมาถึงเมืองเก่าสงขลาเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เราได้ขึ้นลิสต์ไว้แล้วในการที่จะมาตรวจรายงานมาตรวจเอกสารนะครับเดือน2เดือนนี้เราจะมีความคืบหน้าเป็นระยะเราตั้งเป้าว่าปี2572สงขลาน่าจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งกันไปเอาไว้ครับ
0: ปี72นะฮะ72
3: ใช่ครับ
0: 2572นั่นคือแรงผลักดันที่อยากให้เป็นเมืองเก่านะครับคำว่าเมืองเก่าไม่ใช่เฉพาะในตัวเมืองไม่ทั้งฟังเมื่อสักครู่นี้
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวเมืองครับเราตลอดไปถึงที่สัตติงพระวัดพระโคตำนานหลวงปู่ทวดสมัยอยุธยานะครับ
0: จุดสำคัญทั้งหมดนั่นแหละเรารวมกันแล้วก็เป็นเมืองเก่าของสงขลาที่จะให้เป็นมรดกโลก
3: ใช่ครับ
1: เป็นเหมือนเส้นทางการเชื่อมโยง
0: อีกนิดหนึ่งนะครับแน่นอนการไปของนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่สงขลาเมื่อปีที่แล้ว68น้ำท่วมใหญ่กับการอนุมัติงบประมาณโครงการไปก่อนหน้านี้ไปซ่อมนะครับแล้วกลับลงไปติดตามในคราวนี้เนี่ยความหวังเป็นไงครับพี่นิพนธ์ครับ
3: ก่อนหน้านี้ท่านอนุมัติออกมาเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ800กว่าล้านแล้วนะครับมาซ่อมคลองรอ1นะครับ
0: ครับ
3: วันนี้ท่านอนุมัติออกให้ขุดแก้มลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่75ล้านเบื้องต้นนะครับให้เบื้องต้น75ล้านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่า
3: แล้วก็70เนี่ยจะอนุมัติต่อเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น200ล้านครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยตรงเลย
1: ในการอนุมัติ
0: เง
1: ิน
0: แล้วกับเรื่องความมั่นคงล่ะครับที่ยังคงมีเหตุการณ์
3: ความมั่นคงท่านนายกก็ทำต่อนะครับเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนเนี่ยท่านก็ยังดูแลต่อและท่านบอกแล้วว่าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนายกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนท่านเดินหน้าต่อนะครับทั้งสองเรื่องนี้ทำควบคู่กันเร
0: ื่
3: องความมั่นคงกับเรื่องการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยท่านเดินไปด้วยกันครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ
3: ์
0: บ
3: ุ
0: ญยามณีครับขอบพระคุณครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะต้องบอกว่าการลงไปสัญจรครม.สัญจรในครั้งนี้พี่น้องชาวใต้ได้รับประโยชน์มากมายอย่างที่พี่ถนอมบอกไปว่าไม่ใช่แค่ชาวสงขลาหรือว่า4จังหวัด14จังหวัดภาคใต้ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากที่สุด
0: ลากไปตั้งแต่นี้เลย
1: ค่ะชุมพร
0: คือตอนนี้รถไฟรางคู่เนี่ยที่ทำไปจากกรุงเทพเนาะ ไปถึงจังหวัดชุมพรแล
1: ้
0: วนะครับแต่พอไปชุมพรเนี่ยมันยังเป็นรางเดียวอยู่ไง
1: มันยังหยุดอยู่แค่นั้น
0: อยู่แค่นั้นแล้วก็ยังไม่มีใครตัดสินใจว่าจะไปต่อทั้งที่มันมีแผนมาไอ้นี่มันเป็นแผนเก่าแผนดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วที่จะพัฒนาทีนี้ก็ยังไม่มีใครตัดสินใจ
1: เรียกว่าเอามาปัดฝุ่นใหม่อ่ะ
0: นายกก็ตัดสินใจเลย3โครงการเนี่ย1แสนประมาณ 160,000 ล้านบาทนะครับ3โครงการนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาตอบปัญหาพี่น้องประชาชนกันค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ข้าสู่ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะช่วงนี้เราทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งคุณผู้ชมที่รับฟังผ่านทางวิทยุก็สามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์ได้นะคะที่เบอร์02-275-6848 02-275-6848 นะโทรเข้ามาได้ถึงเวลา 15:00 น.ส่วนอีก1เบอร์062-605-6609ได้จนถึงในเวลาช่วงเย็นนะคะไปกันที่สายแรกของวันนี้กันค่ะพี่ถนอมต้องบอกว่าเรื่องหนี้เนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะ
1: คร
0: แล้วถ้าเป็นคู่ชีวิตเราที่เสียชีวิตไปแล้วทีนี้การจะจัดการหนี้ควรทำอย่างไรนะพี่เจี๊ยบอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: ทราบว่าคุณเจี๊ยบบอกว่าสามีก่อนเสียชีวิตได้มีหนี้อยู่กับในระบบหรือนอกระบบธนาคาร
2: ธนาคารค่ะ
3: เป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้อะไรครับหนี้เกี่ยวกับอะไร
2: เขาแจ้งมาว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
3: น่าจะเป็นบัตรเครดิต
0: สินเชื่อ
2: ไม่เขาบอกว่าเป็นการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล
3: สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนั่นแหละผมแน่ใจว่าเป็นเรื่องกับธนาคารกับธนาคารถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นั่นแหละครับบัตรเครดิตครับคำว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเอาบัตรเครดิตไปรูดเงินสดมา
0: ค่ะ
3: ไม่ได้รูดซื้อของแต่รูดเอาเงินสดนั่นแหละสินเชื่อส่วนบุคคลนะ
2: ค่ะ
3: ทีนี้ตอนนี้สามีเสียชีวิตนานหรือยังครับ
2: เสียเมื่อตอนเดือนกุมภาค่ะ
3: แล้วธนาคารทราบหรือยังว่าสามีเสียชีวิต
2: ทราบแล้วค่ะ
3: ทราบแล้วเนาะสามีเสียชีวิตเมื่อกุมภาแล้วเราจดทะเบียนสมรสกันไหม
2: จดค่ะ
3: จดทะเบียนสมรสแล้วเราทราบไหมว่าสามีมีหนี้ก้อนนี้อยู่หรือว่าได้รับแจ้งจากทางธนาคาร
2: คืออย่างนี้นะครับพี่ถนอมเจี๊ยบจะแนบบอกนี้คือตอนแรกอ่ะพอสามีเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวก็ไปแจ้งที่ธนาคารว่าคุณพ่อเสียชีวิตก
3: ็
2: คืออายัดเงินในบัญชีไว้ก่อนแล้วพอไปทำเอกสารแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วก็ไปเอาเงินออกแล้วทางธนาคารน่ะเขาเช็คมาบอกว่าคุณพ่อเขาอ่ะมีบัตรเครดิตอยู่2ใบ
3: ครับ
2: รวมแล้วเป็นเงินแล้วประมาณ 150,000 ค่ะเขาบอกว่าให้หาเงินตรงนี้ไปปิดก่อนถึงจะถอนเงินออกมาได
3: ้ครับ
2: แล้วเจี๊ยบก็เอาเงิน 150,000 น่ะไปปิดแล้ว
0: ค่ะ
2: ไปปิดตรงนั้นเสร็จแล้วก็ถอนเงินออกมาได้ประมาณ200,000กว่าบาทนะคะ
3: ครับ
2: พอเมื่อวานเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านธนาคารเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อมีบัญชีสินเชื่อยอดกู้อยู่อีก 300,000 กว่าบาทก็เลยงง
3: ธนาคารเดียวกันไหมธนาคารเดียวกันไหม
2: ธนาคารเดียวกันค่ะ
3: ธนาคารเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้บัตรเครดิตแล้วก็นี่ที่ได้รับแจ้งใหม่เนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันทั้งหมดเลย
2: อันเดียวธนาคารเดียวกันค่ะ
3: เป็นหนังสือหรือเจ้าหน้าที่โทรมา
2: เป็นเจ้าหน้าที่โทรมา
3: เจ้าหน้าที่โทรมาถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะ
0: อาจจะต้องไปที่ธนาคารต้นสาขา
3: ธนาคารไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดบอกว่าเอ้ายังมีหนี้ก้อนหนึ่งอีก 150,000 แล้วก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนรับสายแล้วเขาก็ไม่ให้รายละเอียดด้วยเขาให้รายละเอียดกับเฉพาะ
3: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้โอนจ่ายไปหรือให้มายังไง
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้โอนจ่ายค่างวดไปงวดละ 7,203
3: เรียบร้อยครับมิจฉาชีพ
0: ถ้าเป็นแบบ
3: มิจฉาชีพค่อนข้างชัวร์เลยเจี๊ยบเอ๋ย
2: แต่เขาบอกรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเขาส่งเป็นใบแบบใบให้เราสแกนชำระหนี้ค่ะ
3: แล้วเขาคือถ้าฟังอย่างนี้เข้าคาวมิจฉาชีพเลยคืออย่างนี้น้องยานัทเคยได้ยินไหมว่ามีคนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกลับไป3วัน4วันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: ให้โอนเงินไหม
3: แล้วรู้หมดทุกอย่างที่ไปทำไว
0: ้
3: นะครับว่าโน่นนี่นั่นและให้โอนในที่สุดนะแล้วก็คนก็ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่มีการทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่ง EQR บอกว่าเป็นหนี้อีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ให้สแกนแล้วโอนเงินไปเป็นงวดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
3: ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอทราบชื่อธนาคารหน่อยธนาคารอะไรครับ
2: ธนาคาร TTB ค่ะ
3: TTB ทหารไทยธนชาติเนาะ
0: ใช่หรือลองโทรไปที่ธนาคารหรือยังคะ
3: ยังไม่ต้องโทรน้องอย่างนี
0: ้ค่ะ
3: เพราะว่าพฤติกรรมมัน
0: อาจจะมีการ
3: หนึ่งนะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเนาะ
0: ไปเสิร์ช
3: ไปเสิร์ชหาดูก่อน
0: มีจ่าชีพว่ามีหรือเปล่าน
3: ะตรวจสอบก่อนแล้วสองเนี่ยนะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่โรงพักเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะพอได้หลักฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปติดต่อที่ธนาคารเลย
0: ค่ะ
3: สาขาที่เราไป

0: มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ
1: ถามธนาคารเลยว่า
0: คุณติดต่อมาหรือเปล่า
1: ตอนที่ธนาคารให้เราชำระหนี้แล้วเธอเอาโอนเงินไปชำระหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะมันมีใบหมดหนี้ไหมมีใบหนังสือเซ็นใบหมดหนี้ไหม
2: ตอนที่เจ๊ไปปิดที่ธนาคารอะที่บัตรเครดิต2ใบแรกอะไปปิดที่ธนาคารเลยค่ะแล้วเขาก็มีใบปิดมาให้เรียบร้อย
1: ว่าหมดหนี้แล้วถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ชัด
0: แต่ว่ามันมีมาที่หลังแบบนี้อีกแล้วให้สแกนโอนอันนี้ก็เข้าข่ายเลย
1: มันมิจฉาชีพแล้วที่แล้วไปติดต่อธนาคารนะแล้วแจ้งธนาคารให้ทราบนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยคือต้องให้ธนาคารตรวจสอบระบบข้อมูล
0: เพราะว่ามันรั่วไหลนะแบบนี้
1: มันรั่วไหลมันจะต้องมีคนเอาข้อมูลเธอไปขายอ่ะเนี่ยเธอยังมีอีก150,000นะหลักฐานมีทุกอย่างครบนะถ้ามันไม่ใช่คนในมันจะคนนอกไหนจะรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงไหม
0: น่ากลัวมาก
2: ๆ
1: เจ๊บอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
2: เจ๊บอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้
1: อยู่กรุงเทพเรื่องเกิดขึ้นสาขาที่ไหน
2: เจ๊บไม่ทราบว่าแฟนเขาไปทำที่สาขาไหน
1: ไม่ใช่คนที่คุณไปปิดบัญชีธนาคารน่ะที่ไหน
2: ที่ลำลูกกาค่ะ
1: ลำลูกกา
0: ปท
1: ุมธานี
2: บิ๊กซีลำลูกกา
1: เพราะฉะนั้นนะเขาควรจะต้องทำไปแจ้งวัดไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งแล้วเธอก็มีใบหมดหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหนี้กับธนาคารแล้วกรณีผู้เสียชีวิตนะปิดหนี้กับธนาคารเขามีใบปลดหนี้ให้เราอะ
0: มีหลักฐานชัดเจนว่าเราใช้แล้ว
1: ม
0: ี
1: หล
0: ัก
1: ฐานช
0: ั
1: ดเจนอยู่มีคนโทรมาบอกว่ายังมีหนี้อีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ส่งเลขบัญชีมาให้เราโอนถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เธอเอาเลขบัญชีเซิร์ชในระบบออนไลน์นั่นก็ได้ถาม Google ก็ได้ว่าบัญชีนี้บัญชีม้าไหมเป็นบัญชีดำไหมซึ่งถ้าไม่พบไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่บัญชีม้ามันอาจจะเป็นม้าขาวหน้าขาวก็ได้
0: ใช่อาจจะเพิ่งเริ่ม
1: ม้าเทาม้าดำอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นช่วยจัดการแล้วจงให้ทางธนาคารเขาได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลฉันจึงหลุดลั่วไปสู่มิจฉาชีพเธออย่าปล่อยเรื่องนี้โอเคไหม
2: ได้ค่ะ
1: ไปทำต่อแล้วขอความคืบหน้าด้วยนะ
0: ได้ความยังไงแจ้งเราได้นะคะ
1: ขอความคืบหน้าด้วยนะ
2: ได้ค่ะได
1: ้แล้วเจี๊ยบโทรจดเบอร์4ตัวไป1เบอร์1213
2: 1213
1: นี่คือเบอร์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคงสศลาคควายงงูนะครับ
2: สคงค่ะ
1: สคง1ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน
0: ค่ะ
1: นะแล้ว2ติดต่อไปที่ธนาคารไปด้วยตัวเองเลยนะครับที่ธนาคารสาขาที่เราไปปิดไปทำบัญชีนะครับแล้วแจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลฉันทำไมถึงหลุดรั่วไปถูกบุคคลภายนอกแล้วมาให้ฉันทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเธอแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกให้ศูนย์นี้ได้ทราบว่ามีพฤติกรรมลักษณะข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกจึงมาแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองได้รับทราบเพื่อจะได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นมิจฉาชีพอันนี้ตั้งสมมติฐานว่ามิจฉาชีพนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งมันน่าเป็นอยู่นะ
0: ซึ่งมันมีเขาอ่ะคือให้อยู่ดีให้เราสแกนไปคือปกติเขาจะส่งเป็นจดหมายมาไหมคะพี่ถนอมหรือว่าอีเมล
1: มันต้องมีหนังสือจากธนาคารและให้เราไปติดต่อแล้วก็มันต้องมีหลักฐานทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ใช่ส่งหลักฐานมิจฉาชีพ 100%
0: ค่ะ
1: ธนาคารจะทำเหมือนเขาเลยเหร
0: อ
1: เพราะฉะนั้น
2: เขาเหมือนเขาแจ้งว่าเขาอะส่งมาทางอีเมลในแฟนของเจี๊ยบแต่คราวนี้ลูกอะไม่สามารถเปิดเข้าไปดูในอีเมลได้
1: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเจี๊ยบตรงนั้นก็เป็นไปไม่ได้หนึ่งจะส่งไปอีเมลคนตายมันก็ไม่ใช่จริงไหมล่ะมันจะไปส่งอีเมลคนตายมันเป็นไปไม่ได้
0: ผู้เสียชีวิตเราได้แจ้งไปแล้ว

0: เป็นความเสียหายที่ทางธนาคารเนี่ยทางธนาคารทหารไทยธนชาติลูกค้าของธนาคารเพราะธนาคารเป็นผู้เสียหายเพียงแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของธนาคารหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงน
1: ะ
0: แต่มันจะเป็นคนนอกได้ไหม
1: แต่เรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้นะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละที่เอาข้อมูลไป
0: ลูกค้
1: า
0: เพราะเขาอยู่กับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะธนาคารเป็นผู้เสียหายนะผมฝากธนาคาร
1: ต้องตรวจสอบ
0: ถ้าธนาคารอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะจะประสานกับคุณเจี๊ยบนะเพราะแกจะร้องทุกข์มาทาง Facebook นะครับ
1: ได้เลยค่ะอ่ะไปกันที่อีก1สายค่ะเป็นเรื่องราวของหนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องของหนี้สหกรณ์คุณบุญสมเชียงรายเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้กับสหกรณ์อีกที่ทีนี้กรรมการชุดก่อนช่อโกงเอาเงินไปใช้คุยกับคุณบุญสมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะ
2: คุณ
0: สัญญาณไม่ดีครับพี่บุญสม
2: ครับ
0: พี่บุญสม
1: ค่ะพี่บุญสมเล่าได้เลยค่ะ
0: ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะ
2: คือนี่นะเรื่องมันยาวแต่ปี51จนถึงเนี่ยแล้วทีเนี้ยผม
0: สัญญาณไม่ได้เลยครับสัญญาณมันไม่ปฏิปต่อนะครับพี่บุญสมครับ
1: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปหรือว่าที่จะโทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้ปิดเสียงทีวีก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการสะท้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกันก่อนเลยในการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะแนะนำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่มาที่หลังแล้วก็จะได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์ด้วย022756848 022756848และ0626056609นะคะ
0: เนี่ยมีผู้โทรศัพท์เข้ามา
1: ค่ะ
0: บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนะคนในหมู่บ้านเลี้ยงนกพิราบเยอะมาก
1: ๆ
0: ทีนี้ก็ไปแจ้งนิติบุคคลก็มาช่วยจัดการให้มีสาธารณสุขมาช่วยดูหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเลี้ยงนกพิราบชั้นบนแทน
1: คือเป็นผู้ใจบุญนะรักนกมาก
0: คือพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีบ้านสักหลัง2หลัง ที่นกพิราบชอบไปอยู
1: ่
0: ที่มันชอบไปมีอยู่2กรณี
1: เพราะอะไรคะ
0: 1บ้านนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและให้อาหารหมาแมว
1: แล้วมันก็แอบมาจิกกิน
0: แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเห็นก็มาจิกกินแล้วก็มันมาอยู่ประจําเลย ทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นน่ะก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะ
1: ไม่ได้ตั้งใจ
0: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงแต่พอเห็นแล้วก็กลับเมินเฉย
1: ค่ะ
0: ปล่อยปละละเลยกลับเมินเฉยอาจจะรักด้วยอะไรก็ช่างมันเถอะ
1: ก็เลี้ยงนิดนึง
0: เพื่อนบ้านเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: นะกับ2ก็คือมาอยู่ประจําเลยให้อาหารเลย
1: ก็คือเป็นเราอยากเลี้ยงนกแหละ
0: อันนี้อย่างหลังเลยเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับคุณบุญสม
1: คุณบุญสมมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
0: สัญญาณพอได้มั้ยล่ะ
2: ได้ครับ
0: เอาละคุณเล่าเลยครับสั้นๆกระชับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี51
2: การสับการเรา
0: ไม่ได้ครับสัญญาณไม่ได้ครับพี่ครับขอทีมงานขอเปลี่ยนสายเป็นท่านอื่นก่อนแล้วกันนะครับขณะนี้คุยกับพี่บุญสมสัญญาณไม่ได้นะครับฟังไม่ชัดมันตอบกันไม่ได้อะครับสื่อสารกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขออนุญาตนะ
1: ค่ะทีนี้พี่ถนอมมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อได้ไหม
0: เรื่องนกพิราบมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจอ่ะแล้วก็คนที่นิติบุคคลนี่แหละจะต้องจัดการ
1: ค่ะ
0: นิติบุคคลต้องห้ามปราม
1: อยู่ที่ความเข้มแข็งของนิตินะ
0: ใช่แล้วถ้านิติไม่จัดการก็เป็นเรื่องของลูกบ้านที่จะต้องมีการประชุมกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลิกจ้างนิติ
1: ขั้นเด็ดขาดเลยถ้าคุณจัดการไม่ได้
0: ก็คุณไม่ทำหน้าที่อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะให้บุคคลภายนอกเขาเข้าไปจัดการมันก็ไม่ใช
1: ่
0: ทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเกิดเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะสมมุตินะว่าเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้แจ้งสาธารณสุขหรือแจ้งปศุสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งต้องขออนุญาตและเป็นข้อต้องห้ามในการเลี้ยงในชุมชนอันนี้จะต้องเอาโทษตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็นกพิราบก็มีเชื้อโรคที่อันตรายด้วยนะอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คำแนะนำ
0: อยู่บ้านพี่เนี่ยทำภูเขาไฟหมดเลยอ่ะ
1: ยังไงคะ
0: นกพิราบภูเขาไฟเธอไม่เคยกินเหรออ ๋
1: อเป็นอาหารแทน
0: หายไปทีละตัว2ตัวเลย
1: สบายใจได้อันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะคุณนวพรค่ะสายใจ

0: ุณนวพรนะคะคุณนวพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณนวพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เรื่องเกี่ยวกับโอ้งไฟแนนซ
0: ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฟแนนซ์
2: ไฟแนนซ์เหรอ
1: เฉินต่าง
2: เฉินต่างเราผ่อนรถแล้วไม่ได้ผ่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: จ้ะไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เขาฟ้องแล้วหรือยัง
1: เขามีหมายศาลมาแล้วค่ะ
2: หมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลวันไหน
1: วันที่14 สิงหาค่ะ
2: 14 สิงหา
1: 14 กันยาค่ะ
2: 14 กันยาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับที่เขาฟ้องมา
1: ประมาณ400,000ค่ะ
2: ประมาณ400,000 บาทนะ
1: จ้า
2: ขึ้นศาลจังหวัดไหนครับ
1: เพชรบูรณ์ค่ะ
2: เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ศาลจังหวัดเลยนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอยู่3 ศาล
0: ค่ะ
2: มีเพชรบูรณ์ศาลจังหวัดมีศาลวิเชียรบุรีมีศาลลมสักนะพอถามเพชรบูรณ์ศาลไหนแล้วจะถามว่าอย่างไร
1: จะถามว่าคือฟ้องเราจะมีทนายอาสาไหมคะแล้วเราจะเตรียมการแบบไหนกันบ้าง
2: คุณอยากได้ทนายอาสาถามว่าแล้วตอนนี้รถเนี่ยคุณคืนรถเข้าไปหรือยัง
1: คืนไปแล้วค่ะ
2: คืนไปแล้วคืนไปในสภาพดีไหม
1: ก็สภาพดีอันนี้ของลูกชายนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพทำงานแล้วมีของ
2: แสดงว่าตอบไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าคืนรถไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่คืนรถไปนั้นคือค้างค่างวดใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ทีนี้อันนี้คุณถามแทนลูกชายเหรอครับ
1: ค่ะถามแทนลูกชายก็ลูกชายติดงานจะมาที่เงินออก
2: ครับ
1: ที่มัน
2: ก็ไม่เป็นไรอะครับยังไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเราให้ลูกชายเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็คือว่าก็ไปเจรจาในศาลแหละเพราะว่าเราอะไรนะ
1: เขาจะไกล่เกลี่ยก่อนหร
2: ือ
1: ย
2: ัง ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งทุกคดีเขาไกล่เกลี่ยก่อนศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเราอย่าไปมือ10 นิ้วในเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องทำข้อมูลว่า1บัญชีหลักฐานสัญญาการซื้อขายรถนะครับขายมาซื้อขายสัญญา1ต้องรู้นะครับ2เราผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นึกออกไหมมันต้องมีหลักฐานทำข้อมูลไปชี้แจงนะครับแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราค้างกี่งวดนะค้างกี่งวดคิดจำสมมติว่าค้างอยู่ทั้งหมด4 งวดเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ดอกเบี้ยตั้งต้นเล็กๆเอาไว้สังเกตดูแล้วรวมดอกเบี้ยก็ไปแล้ว7 สัก 7.5 เน
0: า
2: ะ
1: แล้วต้องเก็บหลักฐานเองหรือคะ
2: เอ้าแล้วเราเป็นถูกฟ้องเราไม่เก็บหลักฐานเองนะคุณจะให้ใครเก็บให้อ่ะถ้างั้นคุณก็ต้องจ้างทนายถ้างั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมให้คุณทำเองได้ไง
1: ต้องมีทนายเนาะ
2: ต้องมีทนายถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายไปขึ้นศาลถ้าจ้างทนายคุ้มผมบอกได้เลยเขาฟ้อง400,000เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงพูดไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังมาดูศึกษาข้อมูลจากฎีกามาเนี่ยจากฎีกาเขาคือคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลสมมติเขาฟ้อง400,000ศาลให้ไม่เต
0: ็
2: ม
0: อ๋อไม่ต้องชดใช้หนี้เต
2: ็
0: ม
2: ไม่ได้เต็มศาลก็จะศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะลดลงมาเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดลงได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นคำขอของจำเลยก็ได
0: ้
2: แต่ถ้าจำเลยไปพิสูจน์ว่าเนี่ยฉันเอารถไปคืนในสภาพที่ดีแล้วคุณไปขายยังไงขายทำไมขายได้แค่นี้ลดราคาขนาดนี้คุณไปขายได้แค่นี้ก็ไปไกล่เกลี่ยกันไปไกล่เกลี่ยกันมานะครับเขาเรียกมา400,000เราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่ก็เจรจาเสร็จปั๊บตกลงจะผ่อนไหมหรือจะจ่ายก้อนเดียวถ้าคุณจ่ายก้อนเดียวสมมุติว่าเหลือ200,000ถูกไหม
0: ค่ะ
2: เหลือ200,000เจรจาผ่อนอีกกี่งวด
0: ยังผ่อนได้อยู่
2: ทำได้หมดไปไกล่เกลี่
0: ยกันก่อน
2: ใช่
1: ถ
2: ้
1: าไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลไต่สวนหรืออะไรคะ
2: ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ศาลก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตามข้อเท็จจริงในทีนี้ก็จะพิพากษาแล้วทีนี้ครับ
1: ค่ะ
2: นะก็ไปจ้างทนายเถอะนะไปจ้างทนายนะครับคุ้มครับกับการจ้างทนายความในการที่จะไปต่อสู้คดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาฟ้องมา400,000แล้วทนายต่อสู้เหลือสัก250,000คุ้มไหมท่านนี้ก็คุ้มแล้วนะครับ
0: ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะ
2: สวัสดีครับคุณนวพรครับ
0: สวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ
2: คือจะไปใช้ทนายอาสาเนี่ยเราซื้อรถแล้วเราไม่ใช่ว่าคนทนายอาสาก็จะใช้กับคนที
0: ่เป็นเรื่อง
2: ยากจน
0: อ่ะ

0: ื่องเดือดร้อนอื่น
1: ๆคือต้องจนอ่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นคนที่จน
0: ไม่มีกำลังในการที่จะไปจ้าง
1: ใช่เพราะอย่าลืมว่าทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายนะ
0: ค่ะแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเงินนะ
1: ใช่
0: นิดหนึ่งค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลืมเก็บเงินลูกค้านะคะค่ะคุณบุญยลักษณ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ลืมเก็บเงินลูกค้าตั้งแต่ปี2541นะคะ
2: ครับผม
0: โหนานมากเลย
1: คุณขายอะไรเนี่ยนะขายของ
0: ขายอะไรคะ
2: ผมเปิดร้านปะยางนะครับปะยางทำยางเปลี่ยนยาง
1: อย่างนี้ก่อนผมถามพี่ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่พี่ลืมเก็บตังค์เขาเป็นเงินเท่าไหร
2: ่37,750 บาท
1: ถ้าพูดสัก 3,000 เนี่ยผมจะเลิกคุยเลย
0: อันนี้ 37,050 บาทเป๊ะๆ เลยนะคะ
1: แล้วคุณมีหลักฐานไหมคุณมีหลักฐานไหม
2: ครับมีครับ
1: คือถ้าโดยหลักเนี่ยมันหมดอายุความไปตั้งนานแล้วนะ
2: ครับผม
1: แล้วคุณเคยไปทวงถามเขาไหม
2: อ๋อเมื่อสักเดือนที่แล้วอ่ะผมเคยไปถามเขาครั้งนึง
1: เขาว่าไง
2: เขาทำท่าหงุดหงิดหงุดหงิดใส่ผม
1: อ๋อแล้วคุณไปทวงเขาเท่าไหร่ล่ะ
2: ไหนฮะ
1: คุณไปทวงเขาเท่าไหร่30,000กว่าเต็มหรือไปทวงเท่าไหร
2: ่อ๋อผมยังไม่ได้ทวงเขาว่า30,000แต่ผมบอกเขาว่ามันมีบินตกค้างอยู่
1: เขายอมรับไหมเขายอมรับไหม
2: เขาก็ยอมรับอ่ะ
1: เขายอมรับใช่ไหมเขาขอดูบินแล้วก็ยอมรับใช่ไหม
2: เขาไม่ขอเขาไม่ดูบินผมแต่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นหนี้แน
1: ่ดูแล้วเขาไม่จ่ายแน่ดูอาการ
2: แต่เขาเงียบไปไง
1: เอาเงียบไปเลยเอาอย่างนี้พี่บุญยลักษณ์ครับอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: พี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งบอกคุณพี่เนี่ยผมมีบินผมส่งให้พี่เลยไปถึงก็ส่งบินเลยพี่ครับผมส่งบินให้พี่เลยเนี่ยมันค้างอยู่30,000กว่าบาทนานมาแล้วพี่มีให้ผมสัก5,000ไม่จบ
0: ลดจำนวนลงมา
1: แค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับถ้าว่าบอกว่าถ้า5,000เขายังไม่จ่ายอีกก็กลับเหมือนกันแหละ
2: เออ
1: เอาแค่นี้พี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คือเป็นหนี้จริงๆแล้วมันมีอายุความใช่ไหมคะ
1: มีครับทุกอย่างมีอายุความคดีอาญามีอายุความคดีแพ่งก็มีอายุความต้องฟ้องเสียภายในอายุความถามว่าฟ้องได้ไหมถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ฟ้องได้ครับแต่
0: มันจะคุ้มไหม
1: แต่จำเลยอ่ะเขาจะถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้นะเขาจะหยิบยกเรื่องอายุความมาบอกต่อศาลน
0: ะ
1: แต่ศาลที่เคารพเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41บัดนี้ปี2569ผ่านมาแล้วเกือบกี่ปี
0: หลายปี
1: 40 30ปีผ่านมา30ปี
0: แล้วทำไมเพิ่งนึกได
1: ้ก็ไปค้นเจอไปค้นเจอสงสัยไปหา
0: ข้อนี้มาโต้แย้งได้เช่นเดียวกัน
1: ก็มันเป็นข้อโต้แย้งแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยศาลเห็นกับตาน
0: ะ
1: ในสำนวนที่ฟ้องสมมติว่าเขาฟ้องแนบสัญญาเงินกู้นะสมมติว่าพี่ฟ้องหนูนะหนูกู้เงินพี่ไปเมื่อปี2540อะนะก็ยังไม่ได้ชำระสักทีนะก็เอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลแนบสัญญาหลักฐานการกู้ไงใช่ไหมศาลเห็นว่านี่สัญญาเงินกู้มันเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าหมดอายุความหรือยังศาลก็รู้ว่าหมดอายุความแต่พอหมดอายุความเนี่ยศาลจะยกบอกยกฟ้องเพราะเหตุเราหมดอายุความได้ไหมไม่ได้ครับ
0: มันก็ไอ้นี่เกินไปนะ
1: ต้องให้จำเลยมาเป็นคนยกข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าแต่ศาลว่ามันหมดอายุความแล้วศาลยกเองไม่ได้ทั้งที่รู
0: ้แบบนี้ถ้าไปก็เสียเวลาอยู่นะคะ
1: ถ้าจำเลยไม่ไปก็ศาลตัดสินให้ชดใช้ครับชดใช้ตามสัญญาแต่ถ้าไปก็ยกเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นที่ช่วงหลังเนี่ยคนที่มีหนี้นะครับคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วเอาหนี้ในระบบก่อนเนาะเดี๋ยวหนูเตือนพี่หนี้นอกระบบไปนะ คนที่มีหนี้ในระบบหนี้ธนาคารบางทีผ่านไปหลายปีธนาคารก็ไม่อยากจะทวงและทวงก็ไม่หลายทีเขาก็เลยเอาหนี้ของธนาคารกอไก่เนี่ยไปขาย
0: ให้กับ
1: บริษ
0: ั
1: ท
0: ที่
1: กับบริษัทครับมันจะมีบริษัทรับซื้อหนี้โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายทนายความเขาถือว่าเขาเป็นนักกฎหมายไงเขาก็มาซื้อหนี้ก้อนนี้ไปสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มัน10กว่าปีละหรืออาจจะหมดอายุความละหรือใกล้จะหมดละตามก็ไม่คุ้มละพอตามมานานหนี้แสนหนึ่งขายไป500ไง
0: โอ
1: ้ขายไป 3% 5%
0: เพื่อให้บริษัทนั้นไปทวงอีกทีนึง
1: แล้วเขาก็ไปซื้อเหมือนกับซื้อขยะ

0: นึกออกไห
1: ม
0: แล้วเขาก็มาคัดแยกเอา
1: อ
0: ันนี้ก็โทรไปทวงอ่ะนี่เธอค้างหนี้ฉันอยู่สามหมื่นน
1: ะ
0: เนี่ยยังไม่จ่ายเลยหนูยานัทหนูจ่ายให้พี่สัก 5,000 ไห
1: มลดลงมาหน่อยเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการอ่ะ
0: 30,000 เจอ 5,000 หนูเอาไหม
1: เอาโอนเลย
0: โอนเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ซื้อมา500
1: อ๋อแล้วเขาก็ได้กำไรนิดหน่อย
0: ทีนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวผมฟ้องนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมฟ้องนะพอฟ้องปั๊บเธอตกใจใช่ไหม
1: ใช่รีบโอนเลย
0: รีบโอนเลยลดตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ทีนี้ถ้าเธอรู้เธอบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งหลายปีแล้วหมดอายุความแล้ว
1: uh-huh. อ
0: ันนี้ก็
1: ก็อีกเรื่องนึง
0: อันนี้ก็หยุดเลยหย
1: ุ
0: ดเร
1: ื่อง ก็หมอทันที
0: จะไปฟ้องก็ไม่ไปแล้วเห็นไหมเพราะงั้นต้องรู้นะครับ
1: แล้วอย่างนี้นอกระบบเหรอคะ
0: เดี๋ยวนะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นตระกูลเจจำไว้นะถ้าเป็นตระกูลเจเนี่ยนะเจ้าหนี้ที่ขึ้นด้วยตัวเจเนี่ยนะ
1: ค
0: ือคนที่ไปซื้อหนี้มาและหนี้นั้นก็หนี้ที่เป็นหนี้เสียนะธนาคารก็ขายหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเจอคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโทรมาหาพี
1: ่
0: โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยศาลตัดสินแล้ว 300,000 กว่าบาททวงก็ไม่จ่ายบอกว่าทวงไปก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรยึดไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรยายรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่ก็ยึดทีนี้ยายบอกฉันจะตายก่อนนะเด้
1: ใช่กว่าจะ10ปีทำไมยายต้องรอด้วย
0: ขายหนี้นะครับขายหนี้ได้ครับสมมติอ่ะขายให้ผมขายหนี้ก้อนนี้มา 300,000 ใช่ไหมยายขายผมมาสัก100,000สมมตินะผมก็ไปซื้อมา100,000ถ้าหนี้ไม่มีอะไรซื้อ 50,000 สมมตินะน
1: ะ
0: ก็แล้วแต่ว่า
1: คุณภาพทำการตกลง
0: แล้วแต่คุณภาพหนี
1: ้
0: อ่ะก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จ่ายเงินให้ยายยายก็พอใจถูกไหมเราก็ไปทวงหนี้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่แย่หมายไปเรื่อยๆเนื้อออกมา
1: ค่ะ
0: อย่าอ้วน
1: เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ก็เขามีอาชีพ
1: ใช่
0: เขามีอาชีพเขามีพนักงาน
1: ก็เป็นเราก็คือถือว่าเหนื่อยนะคะไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะของคุณชลัยคุณชลัยเนี่ยบอกว่าซื้อปากเปล่ามาหลายปีแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานอีกฝ่ายโอนไม่ได้เพราะติดธนาคารแต่ความจริงคือโอนให้ลูกไปแล้วอ่ะเดือดร้อนเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะพี่ชลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
2: ปากพนังครับ
0: ปากพนังไปคุณเป็นคนซื้อเหรอ
2: ครับผม
0: ไปซื้อที่ดินเปล่า
2: ที่เป็นครูถมไปร้อยกว่ากันนะครับ
0: อะไรนะคุณพูดว่าไงนะไปซื้อที่ดินอะไรมานะ
2: ที่ดินเปล่าครับ
1: ที่ดินเปล่า
0: ที
1: ่
0: ดินเปล่ามา
2: ซื้อมีครูถมครูไปร้อยกว่ากันด้วย
0: มีครูน้ำด้วยเหรอ
2: ครับผม
0: เอาแล้วคุณซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนเนื้อที่เท่าไหร
2: ่1งานครับ
0: 1งานราคาเท่าไหร
2: ่ 20,000 บาทครับ
0: ซื้อที่1งานราคา 20,000 บาทอยู่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มีทำสัญญาซื้อขายกันใช่ไหม
2: เชื่อทำครับ
0: แล้วที่แปลงที่คุณซื้อมันมีเอกสารสิทธิ์ไหม
2: มีครับ
0: เป็นอะไรครับโฉนดหรือเป็นนส
2: .3เป็นครูนะครับ
0: เป็นโฉนด
2: อยู่แล้วครับ
0: คุณไปซื้อที่เข้ามา1งานราคา 20,000 แล้วเขาแล้วไม่ได้โอนกันใช่ไหม
2: ครับผม
0: ไม่ได้โอนแล้วเขามอบคนขายในมอบโฉนดของเขานี่ให้คุณไหม
2: ไม่ครับ
0: ไม่มอบและทำไมตอนและผ่านมาแล้วกี่ปี
2: 30ปีแล้ว
0: 30ปี
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ที่1งานตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย
2: เป็นบ้านครับผมก็บ้านอยู่เล็กๆเลย
0: สร้างบ้านคุณสร้างบ้านอยู่ในที่1งานแล้วนั่นแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
0: ส่วนคนที่ขายให้ก็ไม่ได้มาวอแวอะไรคุณใช่หรือเปล่า
2: ครับผม
0: คุณก็อยู่อย่างสงบคนที่ขายแล้วก็ขายเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันตามทะเบียนโฉนดเท่านั้นถูกต้องมั้ย
2: ครับผม
0: ถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยังตามตัวคนขายให้คุณได้มั้ย
2: อยู่ใกล้กันครับ
0: อยู่ใกล้กันแล้วไปบอกเขายังว่าไปโอนให้ผมทีเคยไปบอกเขามั้ย
2: บอกเขาได้เพื่อนไปบอกสาขาที่ได้แล้วเขาบอกว่าโอนไม่ได
0: ้บอกเขาบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรครับ
2: ไม่ทราบครับผมไม่บอกผมไม่คุยเลย
0: มันจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าโอนไม่ได้แล้วไม่ทราบแล้วจบลงแค่นั้นเนี่ยพี่มาถามผมต่อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับคุณชลัย
2: ครับ
0: คุณไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งนะ
2: ครับผม
0: ไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งเพราะคุณบอกว่าที่ดินมีโฉนดนะ
2: ครับผม
0: เสร็จแล้วก็ให้เขาพาเขาไปเลยสำนักงานที่ดินปากพนังมีถูกต้องไหม
2: แล้วก็โอนให้ลูกไปแล้วนะครับ
0: เอาก็โอนให้ลูกไปแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: อ๋อคนขายโอนโฉนดนี้ให้ลูกเขาไปแล้ว
2: ครับโอนไปมาแล้วผมไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคุยกับคนขายพ่อเขาแล้วก็คุยกับลูกเขานะ
2: ครับ
0: คุยพ่อคุยลูกและให้ลูกไปโอนค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดแม้กระทั่งรับตัวลูกและพ่อไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยคุณก็บริการเขาให้อย่างดีเลยเออทำอย่างดีเลยนะ
2: สวัสดีครับสว
0: ั
2: สดีครับพี่ยังอยู่ธนาคารอยู่ครับ
1: ที่อะไรนะคะ
0: โอ้แสดงว่าเจ้าของที่ที่ขายเนี่ยเขาไปจำนองธนาคารใช่ป่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วเขาจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่รู้ไหม
2: แต่ยื่นเลยครับนานเลยครับซื้อเลย
0: เขาฟ้องเขาจำนองตั้งแต่ปีไหน
2: ไม่ทราบแต่ปี30กว่าปานู่นเลย
1: เป็นเรื่องยาวเลยนะ
0: คือมันเขาก็โอนไม่ได้ไงไอ้ที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าโอนไม่ได้ก็เพราะที่มันติดจำนองธนาคารแล้วธนาคารก็ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเหรอ
2: ไม่ครับแต่ไม่มีทางเรารู้สึกว่าประมาณสองแสนนึง
0: เอาอย่างนี้คุณชลัยผมก็ไม่มีข้อมูลพอพูดไปลึกไปคุณก็โผล่มาบอกเอาที่จำนองอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอีกนะครับคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปากพนังครับให้อัยการช่วยดูข้อที่จริงเรื่องนี้ให้คุณนะครับ
2: ครับ
0: ไปให้อัยการช่วยดูให้ดีกว่านะผมก็ไม่อยากผิดพลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเวลาที่มันจำกัดนะว่าคุณไปซื้อที่ดินมา1งานนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตอนนั้นว่าที่นี้ติดจำนองอยู่อ่ะเขายังโอนให้ไม่ได้แต่
2: ร
0: ู้
2: ครับ
0: ฮะ
1: ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
0: รู้หรือไม่รู
2: ้รู้ครับ
0: คุณซื้อที่ดินติดจำนองมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าคนขาย
2: รู้ตอนหลังนี่ไปโอนแต่บอกว่าที่มีธนาคาร
0: ติดจำนองอยู่ทีนี้ติดจำนองเขาก็โอนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ไถ่ถอนซึ่งเขาคงไม่ไถ่ถอนเพราะถ้าไถ่ถอนเสร็จปั๊บก็มาจ่ายให้คุณก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลองคุณไปคุยกับเขาให้ได้ความจริงซะก่อนว่า1ตกลงอ่ะคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับธนาคารเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะได้มีข้อมูลเพราะไม่งั้นเนี่ยธนาคารเขาต้องฟ้องบังคับจำนองแล้วเอาที่แปลงนี้ไปขายทอดตลาดปัญหาว่าคุณน่ะอยู่ปลูกบ้านอยู่ในที่แปลงนี
1: ้
0: คุณไปทำข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเขียนเป็นตัวอักษรอย่าพูดเรื่องเล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วนะ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ปากพนังว่าท่านอัยการครับผมทำอะไรได้บ้างครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมผมมีสิทธิ์ไหมจะทำยังไงที่จะให้เขาโอนให้ผมได้ไหมเพราะเขาขายผมก่อนแต่ว่าไม่ได้โอนและต่อมาเขาเอาโฉนดไปจำนองนะครับทั้งที่ขายให้ผมก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีสัญญาไหมอะไรไหมรวบรวมทั้งหมดจะไปพบอัยการนะผมแนะนำพี่ตามนี้แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ดินที่คือเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะ30ปี
0: ทางโน้นก็ไม่ยอมไถ่ถอน
1: เ
0: พราะว่าขายแล้วอ
1: ่ะแล้วมันเป็นหนี้ที่ก็ต้องชำระด้วยนะค่ะจากเรื่องของที่ดินเรื่อง
0: น
1: ี้
0: ได้ไหมขอย้ำนิดหนึ่งว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: เวลาจะทำนิติกรรมใดๆก็ตามการซื้อขายการกู้ยืมการซื้อขายข้อตกลงใดๆก็ตามที่มีผลในทางแพ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่การชดใช้ความเสียหายกันในภายหลังนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณไว้ใจคุณควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือและให้เขาเซ็นเราเซ็นลงวันที่เอาไว้เป็นหลักฐานอย่าไว้ใจกันและทำกันไปในที่สุด
1: ต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนนะ
0: มันฟ้องกันไม่ได้
1: และอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดินคือที่ดินเราซื้อปากเปล่าอันนี้ก
0: ็
1: น่ากลัวนะคะ
0: ซื้อปากเปล่าเพราะว่า
1: ไว้ใจกัน
0: คือถ้าเราอยู่แสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเราจะไปสู้ครอบครองปรปักษ์มันก็พอจะสู้ได้อยู่หรอกแต่ข้อที่จริงมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ตามมา
1: แล้วถ้ากรณีแบบนี้เราต้องไปชำระหนี้ที่เขาไปจำนองไหมคะพี่ถนอมถ้าตัวคุณชายเนี่ยอ๋อไม่ต้อง
0: เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของเขาแต่ถ้าเขาถูกบังคับจำนองเราจะไปไหนทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อหนี้จากการขายทอดตลาด
1: ค่ะเพื่อให้เรามีที่ดินอยู
0: ่ไม่งั้นเราก็ต้องย้ายออกนึกออกมั้ยเพราะเราไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นแล้วบอกเราซื้อแล้วแล้วไหนคือหลักฐาน
1: ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณบอกว่าปากเปล่านะ
0: ใช
1: ่ค่ะจากเรื่องที่ดินแล้วก็หนี้เนี่ยมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีคุณสมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยโดนรถชนนะใช้สิทธิ์พรบ.รักษาที่โรงพยาบาลแรกมาแล้วอยากถามว่าถ้าไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยสามารถเบิกพรบ.

0: ได้ไหมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะพี่ถนอมเรื่องของพรบเน้นย้ำเลยว่าควรจะทำนะ
1: ต้องทำ
0: ต้องทำใช้คำว่าต้องทำเลย
1: พรบเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องทำแต่ถ้าว่าประกันภาคสมัครใจควรทำ
0: ควรทำ
1: แต่ถ้าพรบต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเจอตำรวจจับรถไม่มีพรบปรับสูงสุด 10,000 บาท
0: โอ้ไอ้ป้ายวงกลมที่เราเห็นกันนั่นแหละ
1: ไม่ใช่ป้ายวงกลมไอ้ป้ายวงกลมนั้นทะเบียน
0: ทะเบียน
1: นั้นทะเบียน
0: ค่ะ
1: ไอ้พรบเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยม
0: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ก็คือมันไม่กี่บาทนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็300ใช่ไหมคะ
1: 300บาทใช
0: ่รถยนต์ก็ไม่กี่พันตามขนาดซีซีเนาะที่มันจะคิดกันจากคุณสมชาติน่าจะต่อสายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเรื่องของคุณรวิวรรณกันบ้างค่ะพี่ถนอมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณรวิวรรณเนี่ยโทรมาหาเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบนี
1: ้
0: ใช้ไฟเพื่อการเกษตร
1: ขอไฟเกษตรขอไฟเกษตรก
0: ็
1: ต้องขอมันคือการขอไฟเนี่ยหนึ่งขอใช้ไฟบ้านเปิดในบ้าน
0: ใช้แบบว่าดำเนินชีวิต
1: ไฟเพื่อที่จะไปทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาสูบน้ำ
0: มันต้องเป็นลายอีกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคุณรวิวรรณครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: คุณรวิวรรณอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุดรธานี
2: อำเภอหนอง
1: ค่ะอำเภอหนองอะไรนะ
2: หนองว
1: ั
2: ว
1: ซอหนองวัวซอคุณต้องการจะขอไฟฟ้าเพื่อใช้การเกษตรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ขอไปทำอะไรครับทำนาทำสวนครับ
2: เกษตรผสมผสานค
1: ่
2: ะ
1: เกษตรผสมผสานจะขอไฟไปใช้แล้วจากเส้นทางเสาไฟต้นสุดท้ายนะเสาไฟต้นสุดท้ายไปถึงแปลงที่ดินของคุณนั่นน่ะกี่เมตรครับประมาณ
2: ประมาณ
1: 5ค่ะประมาณเท่าไหร่นะ
2: 500
1: เมตรนะครับ500เมตรแล้วคุณระยะทาง500เมตรจากเสาสุดท้ายไปถึงที่ของคุณมันมีบ้านเรือนคนอื่นอยู่ด้วยไหม
2: มีค่ะ
1: มีกี่หลังคาเรือน
2: มีเยอะ
1: มีเยอะ
0: มีหลายหลังนะ
1: มีหลายหลังนะ
2: จ้า
1: แต่ว่าเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
2: มีแล้วสุดท้ายอยู่เขานั่นแหละ
1: เขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์เนาะ
0: คุณรวิวรรณได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะ
1: ถ้าคุณเอาอย่างนี้แล้วถ้าคุณถ้าไฟหลังสุดท้ายนะเมื่อกี้ผมนับจากต้นเสาไฟไป500ถึงบ้านถึงที่คุณแต่ถ้านับจากเพื่อนบ้านหลังสุดท้ายกับที่คุณนี่500เมตรเหมือนกันหรือว่าอยู่ใกล้กว่า
2: 500เมตร
1: ต่อ500เมตรนับจากเพื่อนบ้านหลังนั้นไปใช่ไหมทีนี้คุณอยากจะได้ไฟจึงโทรมาถามที่นี้ว่าทำยังไงถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเคยไปขอการไฟฟ้าหนองบัวซอแล้วหรือยังครับ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยโทรมาถามก่อนนะ
2: จ้า
1: ถ้าโดยหลักแล้วพี่รวิวรรณไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอนะครับไปเขียนข้อมูลนะครับว่าเรามีความประสงค์เอาหลักฐานไปด้วยนะบ้านเล็กที่นะครับแปลงที่ดินนะครับเอาไปด้วยนะว
2: ่
1: าเราต้องการจะขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้คำนวณระยะทางเลยว่ามันจะต้องใช้สายไฟกี่เม็ดใช้เสากี่ต้นขนาดไหนยังไงเขาจะมีการคิดคำนวณแล้วก็มิเตอร์ด้วยนะ
2: จ
1: ้
2: าม
1: ิเตอร์ไฟด้วยคิดคำนวณเสร็จปั๊บพอเขาบอกตัวเลขคุณปั๊บคุณก็จะตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันเกือบแสนหรือเป็นแสนคุณจะตกใจเพราะคุณบ้านหลังเดียวอยู่โดเดแล้วห่างเพื่อน500เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินพร้อมจ่ายไฟฟ้าก็ทำให้ได้เลยคุณก็เดินให้ครอบคุณได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีก็ย้อนกลับไปที่เพื่อน
0: ค่ะ
1: เพื่อนก็บอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลถูกต้องไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นแหละเราก็เหมือนกัน
0: ก็ย้อนกลับไปที่เทศบาล
1: ใช่ครับเพราะว่าเทศบาลเนี่ยเทศบาลคือการไฟฟ้าเนี่ย การไฟฟ้าเนี่ยกรณีแบบนี้นะการไฟฟ้าจะสนับสนุนเงินในการขยายไฟเนี่ย 50,000
0: ค่ะ
1: ประมาณ 50,000 ทีนี้มันจะมากกว่า 50,000 พอมากกว่า 50,000 เนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็จะประสานกับเทศบาลว่าเทศบาลจะสนับสนุนชาวบ้านไหม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเขาก็จะเอาเงินเทศบาลบวกกับเงินของไฟฟ้า 50,000 เนี่ยขยายไฟให้เรา
0: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
1: นั่นแหละคุณกลับไปถามเพื่อนบ้านที่เขาได้ที่คุณบอกว่าได้จากเทศบาลแสดงว่าเทศบาลสนับสนุนถามว่าคุณมาอยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ไหมถ้าอุดหนุนให้คุณก็ไปทำเหมือนกันไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอหรือคุณจดเบอร์4ตัวครับพี่ครับพร้อมจดไหม
2: จ้า
1: 4ตัวเท่านั้นแหละครับ1129ครับ
2: 1129
1: 1129เป็นเบอร์โทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปถามได้ก่อนเลยว่าฉันต้องการจะขอไฟเพื่อการเกษตรทำยังไงเขาก็จะตอบเหมือนที่ผมตอบนี่แหละเพราะวันก่อนผมก็คุยผู้จัดการไฟฟ้ามาแล้วเหมือนกันนะครับไปทำอย่างที่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเองเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรอการอุดหนุนจากเทศบาลถ้าเทศบาลไม่มีนี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณไม่มีละ
0: ตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้ว
1: กันยาแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
0: ตุลาคมนะ
1: ก็ต้องรอไปงบประมาณปีหน้าถ้าเขาไม่ตั้งไว้เขาก็ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะไปเกษตร
0: ตั้งได้ง่ายนะ
1: ใช่ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยใช้เกษตรลงทุนนิดนึงลองดูนะพี่นะหนึ่งจะใช้โซล่าเซลล์ไหมลองดูในปัจจุบันที่ค่าจ่ายเริ่มลดลงกับ2ไปยื่นขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรและเจ้าหน้าที่จะตอบเหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่รวิวรรณ
1: ค่
0: ะก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เข้าใจแหละพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะต้องการต่อไฟเนี่ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่พี่แนะนำว่าเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยานัทเห็นนะคะเป็นฟาร์มโซล่าเซลล์เลยนะ
1: สะดวก
0: ใช
1: ่
0: คือยิ่งบ้านเราแดดเยอะด้วย
1: ขนาดในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ย
0: ตามบ้านเรือน
1: รัฐบาลยังสนับสนุนที่จะให้ใช้ไฟ
0: โซล่าเซลล์เนาะ
1: โซล่าเซลล์นะครับมันดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนในรอบแรกก่อนนะถึงจะมีไฟมาใช้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยนะในการทำโซล่าเซลล์
1: คุณอารมณ์จากพัทลุงเสาไฟฟ้าปักในที่ดินเราอยากย้ายไปปักในแนวเขตพี่อารมณ์ฟังนะผมตอบเลยนะพี่อารมณ์ที่ถามเข้ามานะน้องเมโลดี้รับสายมาพี่อารมณ์ครับถ้าเสาไฟฟ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าแล้วปักอยู่ในที่ดินของเราเราแจ้งการไฟฟ้าให้เขารื้อถอนออกไปได้เลยครับเขาต้องรื้อถอนครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ดินเราเขาใช้ประโยชน์ที่ดินเรามาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนเขาจะปักเสาไฟชาวบ้านก็ยินยอมแต่ปัจจุบันที่มันมีราคาแพงขึ้นทางเข้าทางออกมันอาจจะถูกไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเราติดต่อการไฟฟ้าอำเภอที่เราอยู่ให้เขารื้อถอนได้เลยให้เวลาเขานิดหนึ่งให้เขารื้อถอนได้เลยนะครับการไฟฟ้าเขารื้อถอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาของการไฟฟ้าและอยู่ในที่ดินเราและเราก็ใช้ไฟต้นนั้นอยู่และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะ
0: ไม่ได้ขวางทาง
1: ก็ถ้าไม่ไปคิดมากก็ให้มันอยู่ไปแต่ถ้าอยู่แล้วเราคิดมากแล้วล่ะอยู่มานานแล้วด้วยแจ้งให้เขารื้อถอนครับเขาต้องรื้อครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะพี่จิระกทม.เมื่อสักครู่คุยกับพี่ถนอมค่ะเรื่องของการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขายหนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับทีนี้คุณจิระก็เลยมาสอบถามเหมือนกันว่าขายหนี้ทำอย่างไรแต่น่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณจิระสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับขอรบกวนจะถามนะครับ
1: พี่จิระขายอันนี้หนี้ตามคำพิพากษาหรือหนี้กู้ยืมกันเอง
3: หนี้ตามคำพิพากษาคือหนี้ผู้พิพากษาเนี่ยให้ใช้หนี้แล้วนะแต่ว่าตามไปแล้วเจ้าของไม่มีหนี้ที่จะชำระได้ไม่มีไอ้ทรัพย์ที่จะชำระได
1: ้ครับ
3: ครับก็เลยจะถามว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะครับขอโทษ
1: ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยเขาขายกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวหนี้นอกระบบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะพี่เจรัตน์นะ
3: ขอบคุณครับ
1: จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ
3: ขอบคุณ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหนี้กัน เพราะเราไปทวงเองแล้วก็ทวงไม่ไหวเรายิ่งอายุมากๆผู้สูงอายุเนี่ยผมยังเตือนผู้สูงอายุว่าตลอดมานะครับว่าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าให้ลูกหลานอย่าให้ใครมายืมตังค์อ
0: ย่าไว้ใจคนที่คุณรัก
1: คนหนุ่มคนสาวแขนดีขาดีแล้วมายืมเงินคนแก่นั่นน่ะมันถูกที่ไหนเหล่าเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าเป็นเสาหลักไหมคะแปลว่าน่าจะมีเงินเยอะอะไรแบบนี
1: ้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามีเงินเยอะให้ลูกหลานให้ได้ให้แต่ถ้าเขามายืมอย่าหวังว่าเออดีเหมือนกันจะได้ดอกเบี้ยมาเล็กๆเลยน้อยส่วนใหญ่ไปทั้งโซ่และลิง
0: ไม่ได้เลยสักกระบา
1: ดไม่ได้เลยนะส่วนของพี่จิระเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อมูลยืนยันอีกนิดนึงนะพี่นะ
3: อ
1: ๋
3: อได้ครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบพระคุณค่ะพ
1: ี่
0: จ
1: ิ
0: ระแสดงว่าพี่จิระดูรายการของเรานะที่เรื่องของการขายหนี้ที่เราคุยกันไปว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันก็จะมีคนมาซื
1: ้
0: อแต่หนี้นอกระบบเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสามารถขายได้ไหมขายอย่างไรนะเรื่องของมรดกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยมักจะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอบได้แล้วเรื่องของการขายหนี้นอกระบบ
1: ได้ครับเขาเรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
0: ค่ะ
1: สิทธิครับก็คือมันเป็นภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกร้องก็เหมือนกับว่ามีเรามีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้เราแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชำระหนี้เราก็มีสิทธิเรียกร้องในการที่จะให้เขาชำระหนี้นะแล้วเราก็นี่แหละเอาสิทธิของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งเราขายสิทธิให้เขาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
0: ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะมาซื้อเนี่ยมาซื้อไหม
1: ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปถามลูกหนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมโอนขายสิทธิของคุณให้กับคนนี้ไปแล้วผมคุณจะเห็นชอบไหมไม่จำเป็นไม่ต้องถามเลย
0: อ๋อก็สมมติยานัทติดหนี้พี่ถนอมพี่ถนอมก็ขายหนี้ยานัทไปให
1: ้นายกเลย
0: นายก
1: ก็รับ
0: ใช่รับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่ทวง
1: สิทธิเรียกร้อง
0: อ๋อทำได้นะคะคุณจิระนะคะคุณจินตนามาแล้วนะคะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าต้องการยกมรดกให้แค่ลูกคนเล็กเท่านั้นสามารถทำได้ไหมคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
4: จ้
0: ะ
4: ค
0: ืออ
4: ย่างนี้นะลูกคนเล็กได้อยู่กับยายมาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนคนโตนี่เขาก็ไปตั้งอายุ19แล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่ระยองกับเมียเขาแล้วเขาก็ไปเช่าอิสลามแล้วก็มีหลานทุกคน3ขวบใครก็รักหลานก็เป็นของเขาแต่คนโตเนี่ยจะรถไปให้ตันเมืองส่งดินปัญญาโดนปลาก็หมดไป
1: แล้วคุณป้าครับไม่งั้นคุณป้าเล่ายาวหมดเวลาซะก่อนครับป้าจะถามเอาได้เลยครับ
4: ถามว่าถ้าเผื่อยายยกที่อยู่แล้วก็หอพักให้คนเล็กคนเดียวแล้วก็ให้ลูกคนโตเนี่ยอยู่กับยายได้ไหมจะเอาสมบัติแบ่งได
1: ้
4: ไหม
1: ได้ครับคุณป้าจินตนาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับปัจจุบัน
4: 81
1: จะยกที่ให้กับ
0: ลูกคนเล็ก
1: ลูกคนเล็กคนเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่
4: สองที่บ้านที่อยู่กับหอพัก
1: มีหอพักกับบ้านที่อยู่สองอย่างทีนี้สามีป้าล่ะยังอยู่ไหม
4: สามีน่ะเขาไปมีเมียใหม่30ปีแล้ว
1: เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว
4: เขามีบำนาญกินของเขาเดือนตั้ง 40,000 แต่ยายไม่เคยไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ให้ยาย
1: ป้าได้ความแล้วทีนี้ผมถามให้มันซึ่งกระแสความว่ายังอยู่หรือไม่อยู่
4: อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังนิดนึงนะคะ
1: แต่ว่าทรัพย์นี้เป็นสิทธิ์ขาดของป้าคนเดียวถูกต้องไหม
4: ป้าหามาได้น้ำทับคนเดียว
1: ป้าฟังผมนะฟังดีๆนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยหนึ่งมีบ้านพร้อมหอพักป้าฟังดีๆนะป้ามีลูกหลายคนแต่จะให้แ
4: ค่2 คน
1: แต่จะให้แค่คนเดียวถูกต้องไหม
4: จ
1: ้าทำไมอีกคนนึงถึงไม่ให้เพราะอะไร
4: ให้ไปเยอะแล้ว
1: โอ้ให้ไปแล้วได้ครับได้ครับ
4: จบ
1: ครับถ้าให้ไปเยอะแล้วจบครับเห็นควรครับป้าครับป้าครับป้าฟังนะเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบน
4: ะ
1: ป้าครับเนื่องจากมีหอพักนะครับแล้วก็บ้านถ้าป้าโอนให้ลูกคนเล็กไปหมดแล้วป้าก็จะไม่มีมรดกแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วถูกต้องไหม
4: ถูกต้อง
1: ผมแนะนำป้าควรจดสิทธิเก็บกินไว้ครับคุณป้า
4: จดกับใครอะลูก
1: จดกับสำนักงานที่ดินตอนไปโอนนะเพราะว่าหอพักเนี่ย
4: ยังไม่โอน
0: ค่ะเนี่ยเราแนะนำค่ะคุณป้าฟังก่อนนะคะ
1: อย่าตัดบทผมเลยป้าครับ ป้าฟังผมนะผมแนะนำป้าว่าเห็นด้วยครับป้าจะโอนถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวเนี่ยเราจะยกทรัพย์สินของเราให้ใครเราทำได้หมดยกให้ถนอมยังได้ยกให้ยานัทยังได้ยกให้ใครได้หมดยกให้ลูกคนไหนได้คนไหนไม่ได้กันได้ทำได้ทั้งนั้นแหละครับป้าฟังนะอย่าเพิ่งพูดนะป้ามีสิทธิ์ยกให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีของป้านะส่วนกรณีอื่นเนี่ยอย่าเอากรณีนี้มาเทียบนะเพราะก็อาจจะเป็นมรดกของพ่อแม่สินสมรสพ่อตายไปแล้วมันจะต้องแบ่งอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่เนี้ยมันเป็นทรัพย์ของป้าคนเดียวป้ามีสิทธิ์ที่จะยกให้ลูกคนเล็กคนเดียวได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำว่าให้คุณป้าไปจดสิทธิเก็บกินโอนพร้อมจดสิทธิเก็บกินค่าเช่าหอทั้งหมดนั่นน่ะให้ป้าได้กินได้ใช้ไปเพื่ออนาคตข้างหน้าจนกว่าวันที่ป้าจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมไปแล้วป้าจะได้ค่าเช่าตรงนี้เก็บกินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้
4: ไปจดสิทธิเก็บกินที่ไหนนะจ๊ะ
1: ไปสำนักงานที่ดินวันที่ไปโอนและบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันขอจดสิทธิเก็บกินเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่าจดก็ไม่เกิน100บาทครับตามนั้นนะครับคุณป้าครับเวลาหมดแล้วอะไรนะ
4: ตอนที่ยายจะยกให้คนเล็กเนี่ยนะ
1: ครับผมไปจดสิทธิเก็บ
4: ที่ด
1: ิน แต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ละฉันไว้ใจลูกฉันจะไม่จดก็ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อให้เป็นหลักประกันไว้ก็จดสิทธิเก็บกินไว้ด้วยเพราะมันมีหอพักขอพักมีค่าเช่าม
0: ีค่าเช่ารายเดือน
1: เราก็จะได้เอาค่าเช่านั้นแหละมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้จะไปทำบุญไปใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่ของ
4: คนเล็กก็ดีจะอะไรก็ซื้อ
1: ถ้าลูกดีไม่มีปัญหาไม่จดก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักประกันก็จดไว้หน่อยป้าครับเวลาหมดแล้วเหลือเวลาให้น้องยานัทนิดหนึ่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะ
1: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณป้าก็เป็นเรื่องมรดกนะเราก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะยกมรดกเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิเก็บกินในการที่บางคนก็คือบางครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะทอดทิ้งคุณแม
1: ่ใช่เพราะแต่ถ้าลูกเราดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเพื่อเป็นหลักประกันไว้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้กับชุดผ้าไทยพระราชทานนะน้องยานัทนะ
0: ค่ะชุดผ้าไทยอ่ะ
1: มีไหมวันนี
0: ้วันนี้ถือว่าเราต้องบอกว่าตั้งแต่รายการของเรามีมาเนี่ยคือได้เรียกได้ว่าได้มีการนำเสนอคลิปชุดผ้าไทยทั้งหมด8ชุดไทยพระราชนิยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่ NBT ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
1: ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบคำถามคุณยายวันดีคุณมิ่งขวัญคุณชีวีคุณวันลบคุณบุญช่วยคุณพี่สมพงษ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามให้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: 15นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับพันตำรวจโทกิตวัฒน์อำนาจรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงตชด.ที่32และฝ่ายปกครองรับตัวคนไทย92คนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายจังหวัดประเทศลาวครับโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองซึ่งการส่งตัวกลับมาเป็นไปตามกลไกการส่งต่อระดับชาติทั้งนี้จากการคัดกรองยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังพบว่าในจำนวนนี้15คนมีหมายจับข้อหาค้ายาเสพติดลักทรัพย์ช่อโกงยักยอกทรัพย์เปิดบัญชีม้าห้างยี่ช่องโจรรวมอยู่ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่หลอกลวงประชาชนทางด้านตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายแหล่งเก็บสินค้าปลอมในโกดังไม่ติดเลขที่ในพื้นที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานียึดของกลางเป็นหน่วยความจำยี่ห้อต่างๆ6ยี่ห้อจำนวน 16,245 ชิ้นโดยก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดทางร้านค้าออนไลน์แต่ซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้หรือได้หน่วยความเต็มหรือได้หน่วยความจำไม่เต็มจำนวนที่ระบุและบางรายพบว่างานผิดปกติลักษณะคล้ายกับการติดไวรัสจากการตรวจสอบตัวอย่างสินค้าพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าขณะที่ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายเครื่องมือการแพทย์และยาออนไลน์ในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้กับคลินิกเสริมความงามเช่นโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบว่ามีคอนโดแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายจึงนำหมายสารเข้าตรวจค้นพบนายศิวะเป็นผู้นำตรวจค้นยึดของกลางได้35รายการซึ่งมีทั้งเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและยาควบคุมพิเศษที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรวม 1,291 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทจากการสืบสวนขยายผลพบว่าสินค้าดังกล่าวลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่มแชท GPT ซึ่งเป็นบอทแชท AI ยอดนิยมเข้าสู่บัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มออนไลน์และ SearchEngine ออนไลน์ที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ EU นำมาตรการนี้มาใช้กับปัญญาประดิษฐ์บอทแชทและแชท GPT ก็เป็นบอทแชท AI ตัวแรกที่อยู่ในบัญชีนี้นอกจากนี้ยังได้บรรจุแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Reddit และแพลตฟอร์มเกม Roblox เข้าไปด้วยโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี EU กล่าวว่าการเพิ่มนวัตกรรมดิจิทัลไฮเทคทั้ง3รายการนี้ในบัญชีสิ่งที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นก็เนื่องจากพบความเสี่ยงเชิงระบบที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของเนื้อหาผิดกฎหมายและความไม่มั่นคงปลอดภัยสาธารณะอินเทอร์ลูนบริษัทสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกากำลังหาทางร่วมลงทุนกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียในการทำเหมืองแร่หายากบนขอไปครับในการทำเหมืองแร่หายากบนดวงจันทร์โดยมีเป้าหมายค้นหาไอโซโทปฮีเลียม3บนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งเป็นก๊าซที่หายากบนโลกแต่มีสะสมอยู่ในชั้นดินพื้นผิวดวงจันทร์ในปริมาณมหาศาลโดยประเมินว่าดินดวงจันทร์ในระดับความลึกไม่เกิน3เมตรจะมีฮีเลียม3อยู่มากถึง100ล้านกิโลกรัมทางนี้ฮีเลียม3ถือเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่จะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งการนำไปใช้ในระบบความเย็นสำหรับศูนย์ควอนตัมคอมพิวเตอร์และใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ปล่อยกัมมันตรังสีต่ำครับต่อไปติดตามรายการเคลียร์คัทชัดเจนครับ
1: คน38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับท่านผู้ชมก็สู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับวันนี้เคลียร์คัทชัดเจนชวนคุยใน2ประเด็นที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องอย่างแรกประเด็นเกี่ยวเนื่องกับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา

0: นะครับเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่ในร่วมกับคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้ด้วยไปปลุกทุนวัฒนธรรมเพื่อจะปั้นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้พร้อมกับการอนุรักษ์ชุมชนไปด้วยอีกมุมหนึ่งเขาก็เตรียมในการจัดงานใหญ่วันพรุ่งนี้ที่จะมีการเปิดงานแล้วนะครับสีสันไทย Colors of Thai Thai โดยกระทรวงวัฒนธรรมเลยจับ2เรื่องมาคุยกันในรายการเคลียร์คัทชัดเจนในวันนี้ครับกับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านรองราณีอิทธรัตน์ครับสวัสดีครับรองราณีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ทั้ง2ประเด็นเลยอย่างท่านรองต้องบอกก่อนนะครับให้เกียรติรายการเรามากเพิ่งจะลงจากเครื่องบินมาเมื่อสักครู่นี้เองเพราะว่าไปร่วมกับคณะรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ในฐานะของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีท่านรัฐมนตรีสวิดาไทยเศรษฐ์ด้วยท่านรองเองก็เป็นหนึ่งในคณะของกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ด้วยครม.สัญจรคราวนี้เล่าให้ฟังสิครับว่าเราไปปลุกทุนวัฒนธรรมยังไงครับท่านรองครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยค่ะท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ในการติดตามงานนะคะก็ได้มีการหารือกับวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้8จังหวัดก็เชิญมาเพื่อติดตามผลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านผ้าไทยชุดไทยนะคะเรื่องของการทำงานเทศกาลงานด้านนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมาทำให้เกิดรายได้ต่างๆค่ะท่านก็ได้มีการเรียกว่าติดตามผลแล้วก็มีการมอบนโยบายในส่วนที่กระทรวงอยากจะผลักดันนะคะแล้วก็มีส่วนของการที่เรามีจัดฝึกอบรมค่ะให้ความรู้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านตัดเย็บเสื้อผ้าเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมค่ะเนื่องจากเป็นภารกิจของกระทรวงและปีนี้เองกระทรวงก็จะขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ที่ได้ที่คงทราบกันดีนะคะก็ได้มีการให้ความรู้เรื่องของการตัดชุดไทยพระราชนิยมในแพทเทิร์นที่ถูกต้องในรูปแบบที่ถูกต้องเรื่องของเทรนด์รวมถึงเรื่องของการที่เราสามารถนำผ้าพื้นถิ่นเนี่ยค่ะมาใช้ในการตัดเย็บชุดไทยยังไงให้สวยงามซึ่งมันก็จะเป็นผลทั้งต่อทางเศรษฐกิจของในชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะก็นอกจากนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อหารือกับเครือข่ายก็ได้มีการไปพบปะเครือข่ายโดยเฉพาะตรงย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะมีการหารือแนวทางที่เราจะนำเรื่องของทุนทางด้านวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาต่างๆเนี่ยค่ะขับเคลื่อนต่อยอดให้เกิดเป็นเศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างไร
0: ครับคือสงขลาต้องบอกว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายเป็นพระหุสังคมวัฒนธรรมที่รู้สึกว่ามันผสมผสานกลมกลืนกันมากมายแต่เขาก็จะมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองสำหรับในพื้นที่ของสงขลา
1: คร ับ
0: ไอ้ท่านอธิบายนิดนึงครับตรงนี้เรานำจุดตรงไหนที่เป็นจุดขายให้สงขลาเห็นบอกว่าอาหารที่เหมือนจะหายไปเราก็นำมาในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมครั้งนี้เนี่ยค่ะเรามีการนำเสนอเรื่องของเนื่องจากสงขลาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเขาเพิ่งได้เมื่อ2ปีที่แล้วได้เป็น UNESCO Creative City of Gastronomy ก็คือเด่นทางด้านอาหารค่ะเราก็มีได้การจัดเตรียมอาหารให้กับทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็จะมีในส่วนของเรามีการนำเมนูที่เราเรียกว่าเป็น lost taste ค่ะรสชาติที่หายไป
0: ครับต้องถามว่าอะไรบ้างที่รสชาติที่หายไปที่เป็น lost taste เนี่ย
1: ค่ะอย่างของสงขลาเนี่ยค่ะเราก็จะมีเมนูที่เป็นอาหารถิ่นที่เดิมเนี่ยอาจจะมีบริโภคกันอยู่แล้วแต่เริ่มลดน้อยลงหรือคนอาจจะไม่รู้จักเราก็ให้มีการคัดเลือกค่ะให้ทางจังหวัดเนี่ยมีการคัดเลือกร่วมกับในพื้นที่แล้วก็มีการโหวตกันอย่างที่ได้นำเสนอทางครม.ครั้งนี้เนี่ยค่ะก็เป็นเมนูแป้งแดงค่ะ
0: แป้งแดง
1: ค่ะ
0: แป้งสีแดงแดงนี่คือแดงเนี่ย
1: สีแดงเป็นของกุ้งค่ะในเมนูนี้มันจะคล้ายๆกับเมี่ยงมีใบผักมีข้าวแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีผักต่างๆ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ได้นำเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้สงขลาเองเนี่ยค่ะเราขึ้นเรียกว่า tentative list ของการที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วย
0: อันนี้เพิ่งคุยกันเมื่อเช้าด้วยใช่ไหมครับที่กำลังจะขอขึ้นแล้วก็รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: อันนี้มีนำเสนอให้ท่านนายกตอนที่ท่านก่อนเข้าคณะรัฐมนตรีค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีเรียกว่ามีบูธพื้นที่นำเสนอว่าเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการที่จะขึ้นทะเบียนสงขลาเป็นมรดกโลกค่ะ
0: ขั้นตอนอีกนานไหมครับเพราะว่าเราดูอย่างที่ พระธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยใช้เวลากันพอสมควรสงขลาแนวทางการผลักดันเนี่ยยังไงครับท่านรอง
1: ตอนนี้เราขึ้นtentative list ไปแล้วนะ

0: ก็อยู่ในเรื่องของการที่จะต้องมีรวบรวมเอกสารแล้วก็ยื่นให้เขาพิจารณาก็อยู่ระหว่างที่กระบวนการดำเนินการค่ะในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่ะก็จะมีประชุมที่จะจัดทำตัวข้อมูลที่จะส่งให้ยูเนสโกกว่าจะขึ้นได้กว่าจะเข้ากระบวนการเนี่ยค่ะก็น่าจะอีก4ปีที่เราจะพอทราบว่าจะได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ค่ะระหว่างนี้เป็นการทำงานเป็นการเตรียมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีภาคส่วนมาร่วมเยอะแยะมากมายค่ะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน
1: ครับสรุปในภาพรวมที่เราร่วมกับคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่สงขลาในครั้งนี้ในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรมอยากจะสรุปยังไงบ้างครับตรงนี้ฮะท่านรองปลัดครับ
0: ค่ะก็คงเป็นเรื่องของการทำงานที่เราพยายามจะนำเรื่องของวัฒนธรรมไทยค่ะมาทำให้เกิดรายได้คือตอนนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวอาจจะเชื่อมโยงกับตัวงานที่จะจัดว่ากระทรวงเนี่ยค่ะเราทำทั้งงานในลักษณะของอนุรักษ์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้มีการสืบสานต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปเกิดรายได้ได้อย่างไรก็ดังนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของพื้นที่เมืองเก่าพื้นที่สงจังหวัดสงขลาเรื่องของอาหารเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ
1: ครับอย่างท่านทีมท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปลงดูพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับภาพข้างหลังที่เราเห็น
0: มีไปตรงที่เมืองเก่าสงขลาเขาก็ได้พบอาจารย์ธรรมนิตซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดงโนราค่ะก็ได้มีการนำเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้เห็นค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการต่อยอด
1: ใช่ใช่ใช่คือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่คนเห็นว่าอ๋อนี่คือในพื้นที่ของสงขลาสู่เมืองมรดกโลกอันนี้คือภารกิจต่อไปของกระทรวงวัฒนธรรมถูกไหมครับที่ท่านรองไป
0: ยังไงใช่ค่ะไปมาด้วยกันค
1: ่ะก็ถือว่าเป็นภาพของหนึ่งในการทำงานที่พยายามที่จะทำทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อทั้งอนุรักษ์แล้วต้องมีรายได้ด้วยและส่งเสริมจะไปต่อในรูปแบบไหนอันนี้เราจะได้เห็นในเรื่องของการปั้นพลังทางเศรษฐกิจใต้โดยกระทรวงวัฒนธรรมในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในครั้งนี้ครั้งต่อไปเนี่ยท่านนายกบอกแล้วนะว่าต้องไปที่อุดรธานีก็จะมีการสัญจรกันไปเพื่อที่จะพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยจะได้เห็นในทุกๆภาคว่าของจริงเป็นอย่างไรม
0: ัน
1: จะได้สะท้อนในเรื่องของการทำงานได้อย่างตรงจุดมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดอุดรธานีจะไปจุดไหนของกระทรวงวัฒนธรรมเดี๋ยวต้องเชิญท่านรองมาพูดคุยกันใหม่นะครับแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าจะมีงานใหญ่งานหนึ่งแล้วก็มีการพูดในที่ประชุมครม.สัญจรในคราวนี้ด้วยก็คืองานของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับเปิดงาน 2-6 กันยายนเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักผ่านสปอตนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับ

0: สะดวกแล้วก็ข้างในงานก็มีของมากมายเลยเนาะ
1: เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เอา
2: ไม่ว่าจะเป็นอีสานกลาง
3: อยากเชิญ
2: มาด้วยกันเยอะๆนะคะ
4: เห็นภาพแล้วต้องพลาดไม่ได้นะครับเรายังคืออยู่กับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านรองราณีอิทรัตน์ครับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยครับท่านรองโหภาพสปอตเมื่อสักครู่เชิญชวนมากๆเอาเล่าเลยครับยังไงที่มาที่ไปแล้วจุดประสงค์ยังไงครับโครงการนี้
5: โครงการนี้เนี่ยค่ะต้องบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมอยากจะนำเสนอรูปแบบของวัฒนธรร
4: ม
5: ให้ทุกคนไม่ได้เรียกว่ามาซื้อของอย่างเดียวเราอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ค่ะมีประสบการณ์มาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมดังนั้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะการเล่าเรื่องด้วยให้คนที่มางานเนี่ยมีส่วนร่วมได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆกับการเรียกว่าเราเรียกว่าลองทำด้วยมีเวิร์กช็อปให้ลองทำมีอาหารให้กินมีชมมีตัวอิมเมอร์ซีฟอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะเป็นโซนศิลปะที่อินเทอร์แอคทีฟ
4: ให้คนมาเล่นกัน
5: ใช่ค่ะ
4: ลองไล่แต่ละโซนแต่ละโซนนิดนึงฮะท่านรองครับ
5: ลักษณะเนี่ยค่ะอย่างที่เรียนว่าเราอยากให้เป็นเรื่องของคนที่มาสามารถมีประสบการณ์ด้านวัฒนธรร
4: ม
5: หลายๆคนอาจจะพอพูดถึงงานวัฒนธรรมอะค่ะจะคิดว่าเป็นงานน่าเบื่องานอนุรักษ์หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะงานนี้จะเป็นงานขายของขายสินค้างานแสดงสินค้าหรือเปล่ารอบนี้เนี่ยค่ะเราจัดในรูปแบบที่ทางท่านรัฐมนตรีนะคะบอกว่าอยากให้เป็นงานที่ดึงคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราก็ยังต้องคงอยู่อยากให้เป็นส่วนร่วมให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยค่ะทุกกลุ่มมาเรียนรู้มาสนุกสนานกับวัฒนธรรมในงานดังนั้นโซนเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็น5โซนโซนแรกเนี่ยค่ะต้องเรียกว่าเป็นโซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจก่อนอื่นนะคะสีสันไทยเนี่ยที่เราใช้คำว่าสีสันไทยของงานเนี่ยสีที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะคือความหลากหลายของวัฒนธรรมสรรในที่นี้ไม่ได้เป็นสีสันนะคะเราใช้คำว่าสร้างสรรเพราะเราอยากจะเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยค่ะมาสร้างสรรมาต่อยอดให้กลายเป็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องของคุณค่าให้คนรุ่นใหม่ๆแล้วก็คนรุ่นเก่าๆสามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็วัฒนธรรมยังคงอยู่ได้อย่างไรในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วคำว่าไทยก็คือรากของความเป็นไทยของเรานี่แหละค่ะรากของวัฒนธรรมที่เราจะเอาไปพัฒนาไงต่ออันนี้เป็นชื่อของงานดังนั้นโซนมี5โซนค่ะเป็นโซนแรกเนี่ยเป็นโซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจค่ะอันนี้จะเป็นโซนที่เรานำเสนอนะคะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยก็จะเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะโซนของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็มีการนำบูธค่ะออกร้านของโครงการต่างๆของไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพนะคะหรือโครงการกำลังใจก็จะมาออกบูธแล้วก็เรียกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่เรามีวัฒนธรรมที่สามารถที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้เรามีการต่อยอดเรื่องของงานไปด้วยนะคะนอกจากนี้โซนที่2ค่ะเป็นโซนสีสันแห่งรสชาติไทยอันนี้ก็จะมีทั้งของกินแล้วก็เราไม่ได้ให้มาช้อปปิ้งของกินอย่างเดียวค่ะอย่างที่บอกว่าอยากให้เกิดเป็นประสบการณ์ค่ะเรามีโซนที่แสดงให้คนเข้าไปเรียกว่ามีส่วนร่ว
4: ม
5: มีการให้ความรู้เรื่องกับวัฒนธรรมการกินอย่างที่บอกว่าเราอยากพูดเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเด็นต่างๆสีสันแห่งรสชาติไทยเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินซึ่งเราเอาข้าวเนี่ยค่ะคนไทยทุกภาควัฒนธรรมการกินคือเรากินข้าว
4: แต่จะกินไม่เหมือนกัน
5: ถูกต้องค่ะเราก็เอามาให้ดูว่าข้าวแต่ละภาคเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแล้วเรามีกิจกรรมให้ลองมาเล่นค่ะให้เอาให้ท่านเนี่ยจะสามารถทำเรียกว่าเมนูที่เป็นข้าวยำในรูปแบบของตัวเองข้าวยำไม่ใช่ข้าวยำแบบใต้นะคะ แต่ก็คือเป็นเราจะมีข้าวมาให้ท่านเลือกค่ะข้าวจากสี่ภาคมีข้าวอะไรเครื่องประกอบของแต่ละภาคที่เด่นเด็ดมีข้าวคั่วมีงาขี้ม้อนมีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาให้ท่านปรุงข้าวยำแล้วก็เป็นรสชาติของข้าวในรูปแบบที่เป็นเมนูของเราเองอันนี้ก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของข้าวด้วยเรื่องของวัฒนธรรมการกินไปด้วยมีเวิร์กช็อปค่ะมีการแสดงมีร้านอาหารชื่อดังที่มาร่วมแสดงสาธิต

0: เรื่องของอาหารมีเวิร์กช็อปให้จัดทำขนมลูกชุบหรือว่ากิจกรรมอาหารต่างๆเพื่อที่ว่านอกจากมากินแล้วมาลองทำด้วยค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทำอะไรยังไง
1: มีช่วงเวลากำหนดไหมท่านรองปลัดฮะ
0: เวิร์กช็อปมีเป็นช่วงค่ะก็ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เพจสีสันไทยนะคะก็จะมีว่ามีช่วงไหนมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างไรบ้างให้ท่านลงทะเบียนได้ถ้ากลัวเต็มลงทะเบียนไปก่อนได้ค่ะไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นกันข้างหน้างานค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่2ผ่านไป
0: ส่วนที่2ผ่านไปค่ะหลังจากกินแล้วถ้าช้อปปิ้งอื่นๆค่ะเรามีพูดของเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยค่ะเราก็พูดถึงเรื่องงานศิลปะหัตถกรรมอันนี้เราก็จะมีโซนที่เป็นทั้งเวิร์กช็อปเป็นงานเรียกว่าจุดโชว์นะคะนอกจากร้านค้าที่มาเนี่ยค่ะทั่วประเทศ100ร้านเราเอาร้านค้าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะหัตถกรรมมาขายในงานที่คัดเลือกมาแล้วนะคะก็มีโซนที่ตรงกลางค่ะจะเป็นโซนโชว์ที่เราได้คุณกรกฎอารมณ์ดีซึ่งเป็นศิลปินศิลปาธรค่ะท่านก็มาช่วยออกแบบงานไม้ไผ
1: ่โอ้นี่คือแบรนด์ของอาจารย์เนี่ยไประดับอินเตอร์นะ
0: ใช่
1: แบรนด์ห้องเสื้อดังๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เอาแบรนด์ของอาจารย์เนี่ยไปช่วยในงานออกแบบด้วย
0: ใช่ค่ะท่านก็จะมีอาจารย์กรกฎเองก็ทำงานออกแบบกับแบรนด์ต่างชาติที่บอกว่ามีการแสดงผลงานเอางานจากสารงานไม้ไผ่อันนี้ค่ะอาจารย์ก็เอางานไม้ไผ่มาแล้วก็ธีมเป็นงานจากสารค่ะว่าจะมีเรียกว่าหัตถกรรมจากสารของเราเนี่ยมันเอามาทำอะไรยังไงหรือมีผู้ประกอบการมาแสดงด้วยเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าเป็นโซนของสองมือช่างค่ะคือสีสันของศิลปะหัตถกรรมของไทยตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีเวิร์กช็อปด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่ามีงานมีเวิร์กช็อปให้ลองทอผ้าก็มีค่ะทอผ้ามีให้ลองทำเพ้นท์เบญจรงค์ค่ะปีที่แล้วไปลองทำมาสนุกนะคะเพ้นท์เบญจรงค์ก็จะรู้ว่าจริงยากอยู่เหมือนกันค
1: ่
0: ะให้ไปลองทำโซนที่อีกโซนนึงจะเป็นเรื่องของศิลปะการแสดงค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเรามีศิลปินเยอะแยะมากมายค่ะ
1: บอกเป็นน้ำจิ้มนิดหนึ่งฮะท่านรองปลัดครับ
0: ค่ะศิลปินนะคะจะเห็นว่าเรามีศิลปินตั้งแต่ร่วมสมัยนะคะศิลปินพื้นถิ่นศิลปินจนถึงศิลปินร่วมสมัยต่างๆเลยค่ะทั้งเด็กแล้วก็วัยเพิ่มขึ้นมานะคะศิลปินถ้าเป็นศิลปินดังๆเราก็จะมีตั้งแต่คุณสอนรามน้ำเพชรเลยค่ะ
1: ลิเกเงินล้านนะท่านผู้ชม
0: มีหมอลำศิลปินน้องไรอ้อค่ะจากหมอลำไอดอลแล้วก็มีคุณปามี่ค่ะคุณปามี่จะมาวันพิธีเปิดพรุ่งนี้ค่ะรวมถึงมีน้องระนาดค่ะคุณฟิโน่มีมายาราบมีหลายวงค่ะในขณะเดียวกันก็มีเป็นการแสดงเช่นเดียวกันค่ะเรามีโนราเรามีโขนของเด็กๆดังนั้นจะเห็นว่าผู้ที่มาร่วมอยู่บนเวทีเนี่ยค่ะมีตั้งแต่เยาวชนไปจนคนทุกรุ่นเลยค่ะ
1: อันนี้เหมือนร่วมสมัยแล้วเหมือนเอาหลากหลายวัฒนธรรมมาแสดงด้วยถูกไหมโอ้ดนตรีด้วยถ้าเกิดพื้นบ้านก็จะมีโนรามีหมอลำมีอะไรหลายอย่างค
0: ือ
1: มีลิเกคือทุกอย่างคือมันเป็นการผสมผสานใช่ไหมท่านรองปลัดฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะอยากให้คนที่มาเนี่ยค่ะตอนแรกเราอาจจะเป็นแฟนคลับของหมอลำแต่พอเรามาดูหมอลำก่อนจะมาเราก็ระหว่างช้อปปิ้งไปเราอาจจะเห็นได้ยินกิจกรรมอื่นๆก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยค่ะเลยทำให้มีความหลากหลาย
1: ส่วนใครจะมาวันไหนเวลาไหนระหว่าง2ถึง6นะเป็นแฟนคลับใครต้องไปเช็คในเพจของสีสันไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผ่านไป1โซนการแสดงแล้วฮะ
0: ค่ะโซนสุดท้ายค่ะโซนสุดท้ายอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นโซนที่ตั้งใจทำค่ะเพราะว่างานของกระทรวงที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ค่อยทำในลักษณะของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการสื่อสารวัฒนธรรมเราอยากให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้นท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากให้เป็นงานที่มีคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้โดยเราจะใช้สื่อการสื่อสารยังไงก็เลยทำเป็นโซนของ Immersive Art ค่ะจะมีเรียกว่าเดินเข้าไปจะมีห้องโซนต่างๆแล้ววิธีเล่าเรื่องคือเราเล่าเรื่องของวัฒนธรรมงานเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตว่าพอเราพูดถึงวัฒนธรรมนะคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องกินเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลประเพณีเข้าไปในโซนนี้ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณีบางเทศกาลต้องเรียกว่าเนื่องจากเรามีหลายเทศกาลเราก็จะคัดเลือกมาบางแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยค่ะนอกจากถ่ายรูปสวยๆแบบที่ตอนนี้เนี่ยอินฟลูหรือเด็กๆคนเยาวชนชอบทำแล้วเนี่ยมีเป็นอินเทอร์แอคทีฟให้เขาเล่นด้วยเช่น

0: โซนหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของการขอฝนเราเป็นสังคมเกษตรกรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีให้ลองตีกองขอฝนหรือว่าเราพูดถึงเทศกาลผีตาโขนค่ะที่จังหวัดเลยที่ก็เพิ่งมีไปก็จะมีเรื่องของการทำร่วมกันมีตัวสื่อภาพต่างๆให้ถ่ายรูปมีอันไฮไลท์อีกอันค่ะเป็นโดมเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าในรูปเนี่ยเป็นภาพประกอบเรามีเป็นโดมที่เข้าไปแล้วจะเป็นเทศกาลลอยโคมค่ะลอยกระทงทุกคนก็จะเข้าไปแล้วเหมือนกับอยู่ในการลอยโคมจริงๆเพื่อที่ว่าทำแบบนี้เนี่ยค่ะคนไปทดลองเราจะได้อยากอาจจะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีงานเทศกาลแบบนี
1: ้
0: เขาได้ไปสัมผัสเขาอาจจะได้อยากไปเรียนรู้ไปสถานที่จริง
1: ก็คือมันอิมเมอร์ซีฟมันเสมือนจริงหนูมาฮะเพราะว่าเหมือนกับได้เห็นบรรยากาศกันสดๆผีตาโขนอาจจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าได้ยินมาบ่อยๆทุกปีเขาจะมีเล่นกันที่เมืองเลยอะไรแบบนี้เอ๊ะของจริงเป็นแบบไหนลองไปดูในนี้ก่อนเพื่อจะจุดประกายบ้างให้เกิดความอยากรู้ไอ้อยากจะไปสัมผัสกับสถานที่จริงถ
0: ู
1: กไหมฮะนอกจากมุมนี้ในภาพรวมทั้งหมดทั้ง5โซนเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคาดหวังอะไรที่จะได้จากในครั้งนี้อย่างที่สุดกับท่านรองปลัดฮะ
0: สิ่งที่คาดหวังคงอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นค่ะว่าเราอยากให้คนเรียนรู้มามีส่วนร่ว
1: ม
0: สิ่งที่อยากได้คือประสบการณ์เราอยากขายประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ๆให้กับประชาชนค่ะให้เขาได้มีการเรียนรู้แทนที่จะเป็นการเวลาเราพูดถึงงานวัฒนธรรมบางครั้งจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเดียวรอบนี้เราอยากให้คนมาเรียนรู้มาทดลองทำมาทดลองเรียกว่าลงมือทั้งทดลองทำผ่านเวิร์กช็อปทดลองชิมอาหารทดอาหารเรามีมา60กว่าบูธจากทั่วประเทศเหมือนกันนะคะก็ทดลองชิมอาหารทดลองทำเวิร์กช็อปงานด้านหัตถกรรมมาทดลองมีส่วนร่วมในงานเทศกาลผ่าน Immersive Art ดังนั้นอันนี้ค่ะเราคาดหวังว่าคนที่มาเนี่ยจะสนุกเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์และอยากจะไปในสถานที่จริงๆอยากเรียนรู้วัฒนธรรมต่อจริงๆในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีภารกิจเรื่องของเอาทุนทางวัฒนธรรมมาทำให้เกิดรายได้ดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านไปช้อปปิ้งนะคะทั้งสินค้าอาหารค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงที่เราจะสามารถสนับสนุนต่อยอดเรื่องของงานทางด้านทุนวัฒนธรรมให้เกิดรายได้ค่ะ
1: ย้ำอีกทีครับงานที่ไหนเมื่อไรเริ่มอย่างไร
0: ค่ะงานเริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะฮอลล์78ค่ะงานเริ่มตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะการแสดงก็ต้องจะมีตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะ
1: ครับเรียกว่าเมืองทองธานีเนี่ยเป็นจุดแสดงสินค้าอะไรหลายๆอย่างเป
0: ็
1: นจุดที่เป็นแสดงคอนเสิร์ตด้วยเอ๊ะรถจะติดไหมนะการเดินทางรถไฟฟ้าถึงเมืองทองแล้วแนะนำกันดีฮะเชิญชวนแบบนี้แนะนำวิธีการเดินทางเรียกหาท่านรองปลัดครับ
0: ค่ะการเดินทางเนี่ยค่ะถ้าสะดวกก็จะมีรถไฟฟ้าถึงตรงเมืองทองธานีแล้วก็เดินต่อไปนิดเดียวค่ะเอารถไปก็ได้แต่รถเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์มี
1: คอนเสิร์ต
0: ใหญ่อันนี้ก็ฝากเชิญชวนแฟนคลับศิลปินคอนเสิร์ตนะคะก่อนที่ท่านจะไปดูคอนเสิร์ตแวะมาที่งานเราได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะเรามีความร่วมมือกับทางแกร็บได้ส่วนลดค่ะถ้าท่านเรียกแกร็บผ่านแอปมีส่วนลดในการส่วนลดในการไปร่วมงานค่ะดังนั้นก็ไปได้ทั้งรถส่วนตัวนะคะไปได้ทั้งขนส่งมวลชนแล้วก็หรือจะเรียกรถไปก็มีส่วนลดให้ค่ะ
1: ครับใครตั้งใจไปก็ถือว่าไปชมได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าใครไปดูคอนเสิร์ตศิริวัฒน์เนี่ยนะ ก่อนดูคอนเสิร์ตไปดูการที
0: ่
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันเป็นการที่น่าจะได้อะไรติดตัวกลับบ้าน
0: ไปกินอาหารรองท้องก่อนเข้าไปดูคอนเสิร์ตก็ได
1: ้
0: ค
1: ่ะงานย้ำอีกทีนึงนะครับงานสีสันไทยนะครับ2ถึง6กันยายนนี้ที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านรองราณีอิทธรัตน์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
7: อุดรพร้อมจ้า
8: พร้อมจ้า
9: พร้อมค่ะ
10: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
11: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
12: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
13: คน38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รับชมสดได้ YouTube Facebook TikTok Instagram และ X ครับรวมถึงสามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังในแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาล้วนแต่ยังประโยชน์ต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกฎหมายคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังรวมถึงราษฎรในกลุ่มต่างๆครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมีโอกาสนะครับพูดคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้มีโอกาสถวายงานและสนองพระดำริของพระองค์ท่านในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของราษฎรไทยครับนั่นก็คือศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.สุเทพจันทร์เขียวครับอาจารย์ประจำศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาพูดคุยกับเราครับดร.สุเทพครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าศูนย์พัฒนาศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยภารกิจหลักๆนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็สวัสดีครับก็คือก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนิดนึงแล้วกันครับว่าศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาปีนี้ครบ24ปีนะครับเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรามีสำนักงานอยู่ในภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถ้าหลายท่านเองที่เคยแวะเวียนไปสำนักหอสมุดเนี่ยสำนักงานเราก็อยู่ติดกับสำนักหอสมุดนะครับก็คือชื่อว่าตึกเทพรัตน์วิทยาโชติเรามีภารกิจในการดำเนินงานอยู่5ด้านด้วยกันนะครับอันแรกเลยนี่ก็คือการสนองงานพระบรมสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยภารกิจในการสนับสนุนมูลที่โครงการหลวงนะครับซึ่งหลักๆเลยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ดำเนินงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อนะครับอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนะครับซึ่งเป็นโครงการหลวงเนี่ยอันดับแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะที่เชียงใหม่นะครับภารกิจที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยนะครับอันดับที่4เนี่ยก็เป็นภารกิจที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสปป.ลาวนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นที่เราให้ความช่วยเหลืออยู่4มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจำปาสักนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์มหาวิทยาลัยสวรรณเขตและก็มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ที่หลวงพระบางนะครับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่5เป็นเรื่องของการบริการวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและก็ประสานงานด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมสนองพระบรมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าพระองค์พา
0: ครับ
1: นะครับเมื่อครั้งเนี่ยที่ผมเองเนี่ยได้ดำเนินการทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังและการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมดินถล่มในพื้นที่ลาดชันพื้นที่เชิงเขาในภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ผมเองเนี่ยทำร่วมกับอาจารย์จากมาเลเซียญี่ปุ่นนะครับโครงการนั้นผมจำได้ว่าชื่อว่าโครงการเกมทีเนาะภาษาอังกฤษก็คือ GVAC Asian Monsoon Experiment Topic นะครับซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ที่ผมสนใจเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับพื้นที่ที่มูลที่อาสาพื้นพยายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยท่านก็ให้ความสนใจเหมือนกันก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำได้ก็คือท่านรองประธานเนี่ยท่านนายแพทย์พิชิตสุวรรณกรก็ได้เชิญผมให้ไปร่วมในโครงการด้วยกันนะครับในภารกิจของมูลที่อาสาพื้นพยายามยากที่ผมเข้าไปช่วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ เฝ้าระวังในการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วมในดินถล่มตอนนั้นนะครับเดิมเลยเนี่ยที่เข้าไปช่วยก็จะอยู่ในลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเราก็จะเอาของเอาถุงพระราชทานเอาของไปช่วยเพื่อให้บรรเทาในยามฉุกเฉินก่อน
0: แต่ความเดือดร้อนก่อน
1: เดือดร้อนก่อนแต่ว่าตอนหลังพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ยั่งยืนนะครับท่านบอกว่าลองให้เราไปช่วยว่าต้องทำอย่างไรบ้างตัวผมเองก็ได้รับโจทย์มาให้ไปดำเนินการก็คือตั้งแต่การไปศึกษาว่าพื้นที่ไหนมันเสี่ยงเสี่ยงแล้วก็จะทำแผนว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยจะมีการวางแผนอย่างไรบ้างนอกจากนั้นมาก็เป็นการเฝ้าระวังก็คือก็ได้มีการติดตั้งพวกเครื่องวัดน้ำฝนพวกสัญญาณเตือนไ
0: ฟสถานีโทรมาตร
1: โทรมาตรประมาณนั้นแต่ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยต้องนำเรียนว่ามันมีขีดจำกัดเรื่องปัจจุบันเนาะ
0: ระ
1: บบการสื่อสารระบบการเข้าถึงมันค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเตือนภัยระบบการเฝ้าระวังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องให้ชุมชนหรือพื้นที่ที่มันเสี่ยงไปเนี่ยเขาต้องดูแลและบริหารจัดการด้วยตัวเองเป็นหลักเลยแต่หลักการก็คือว่าเมื่อเราติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนให้เขาแล้วเนี่ยติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเขาแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรในการเตือ นตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าผมเองก็ได้ปรึกษาหรือกับอาจารย์ในมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะไปเจอท่านอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งอาจารย์สุทธิศักดิ์สรลำซึ่งท่านอยู่เป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็เลยมาทำโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการAntecedent Precipitation Index อันนี้ภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาไทยก็คือว่าเป็นค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินหมายความว่าถ้าฝนมันตกลงในดินแล้วดินมันชุ่มชื้น
0: ค่
1: านั้นแหละเป็นค่าที่บอกว่ามันเริ่มวิกฤตแล้วนะค่านั้นก็เป็นค่าที่ใช้ในการเตือนภัยเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยค่าเหล่านี้มันจะไม่เท่ากันฝนตก100มิลลิเมตรเนี่ยมันอาจจะไม่ท่วมไม่ดินถล่มก็ได้แต่ในบางพื้นที่ฝนตก80มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำท่วมดินถล่มก็ได้อันนี้ก็เป็นโจทย์เข้าเป็นโครงการนี้แล้วก็ตอนหลังโครงการนี้ก็ได้รับการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับรัฐบาลก็รับโครงการนี้เข้าไปขยายผลไปทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าค่า API ที่ได้จากการจะดำเนินการโครงการนี้ก็ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาเป็นพระมหากรุณาที่ท่านได้ส่งให้พวกเราได้ดำเนินการไปจนถึงตอนนั้นนะครับนอกจากนั้นมาเนี่ยได้ระบบการเตือนแล้วเตือนภัยได้แล้วช่วยเหลือประสบภัยแล้วจะทำยังไงให้ชุมชนที่ประสบภัยเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวของตัวเองได
0: ้หมายก็ว่าคือขณะที่เดือดร้อนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ไปให้การช่วยเหลือนะครับมีถุงยังชีพมีการจะดำรงชีพอย่างไรจะอยู่รอดได
1: ้
0: พอหลังจากที่ภัยพิบัติไปเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาอันนี้ก็จะเป็นระดับขั้นตอนที่ตามมาแน่นอนที่สุดว่าพอสถานการณ์ผ่านไปบางทีน้ำเนี่ยหรือว่าอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆก็สร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียประกอบอาชีพไม่ได้อีกด้วย
1: ถูก
0: ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมองว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราจะช่วยเหลือจริงๆมันต้องช่วยเหลือให้ครบในทุกมิติอย่างครอบคลุมที่สุด
1: โจทย์ที่ผมได้รับมาก็คือเป็นการช่วยเหลือหลังน้ำลดว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้หลังจากน้ำลดแล้วหลักการก็คือต้องไปส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพก็จะมี2อย่างก็ส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการเลี้ยงเราปลูกก็ปลูกผักมีอะไรมีพื้นที่ว่างเปล่าก็ปลูกให้หมดจะกินอะไรก็เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้พอเริ่มส่งเสริมมันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีผลผลิตออกมาผลผลิตก็กินใช้ในครัวเรือนเอาไปจำหน่ายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็จะมีเหลืออีกมีเหลือก็ต้องทำอะไรต่อก็ต้องไปช่วยคิดว่าต้องมีการส่งเสริมการแปรรูปแปรรูปก็ไม่พอแปรรูปปั๊บก็ต้องหาตลาดหรือหาการจัดจำหน่ายว่าเขาจะเอาไปขายที่ไหนเอาไปขายให้ใคร
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ตัวมูลที่เองก็มีความสามารถในเรื่องของการประสานงานในหลายๆส่วนปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เราคุ้นชินก็คือเขาเรียกว่าผลพลอยจากความพอเพียงก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไปส่งเสริมให้เกษตรกรให้ชาวบ้านที่ประสบภัยเนี่ยปลูกและได้ผลผลิตมาก็สามารถที่จะทางตัวศูนย์ดินทรเองเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้มันได้มาตรฐานปลอดสารพิษอย่างไรทำอย่างไรให้มันได้คุณภาพให้มันมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไปทำเรื่องการตลาดเนี่ยถ้าผลผลิตออกมาไม่ต่อเนื่องเนี่ยผู้ที่ทำการตลาดให้เราก็จะมีปัญหาก็ทำไงให้มันได้ต่อเนื่องก็เลยเป็นที่มาว่าผลผลิตหลายส่วนในปัจจุบันเนี่ยก
0: ็
1: จะเห็นว่าถ้าหลายท่านไปเดินท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเห็นผลผลิตตรงนั้น
0: อันนี้คือผลพลอย
1: ผลพลอยจากพอเพียง
0: ผลพลอยจากพอเพียงต้องสังเกตยังไงฮะ
1: ก็จะมีโลโก้ของผลพลอยมีโลโก้ของโรงพยาบาลต ติดอยู่ที่ตรงนั้นอยู
0: ่
1: นะที่แล้วก็ผลผลิตแต่ผลพลอยพอเพียงนี่ที่ผมทราบปัจจุบันก็ได้รับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้วย
0: มีอะไรบ้างฮะผลพลอยจากความพอเพียง
1: ก็ส่วนมากจะเป็นพวกผักที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นผักสดผักปลอดสารพิษที่เป็นส่วนใหญ่ครับอีกอันนึงตอนนั้นที่ผมไปช่วยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเศษไม้เศษซากพืชอะไรพวกนี้ที่น้ำมันซัดมาเยอะมาทีนี้อันนั้นแหละคือเป็นปัญหาผมก็เลยเอาองค์ความรู้ที่เกษตรเราเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยก็คือเอาตัวนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็เลยมาทำเป็นถ่าน
0: ถ่าน
1: เป็นถ่านไม
0: ้ถ่านไม้
1: ถ่านไม้ถ่านไม้ก็คือเป็นถ่านไม้ก็เอาเทคโนโลยีที่เกษตรเราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยมายาวนานทำอย่างไรก็ได้ให้ถ่านไม้ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นถ่านไม้มีเกรดสูงก็เรียกเป็นถ่านไม้คุณภาพสูงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเตาที่เราได้ออกแบบวิจัยและไปทำให้กับโครงการมูลที่เพื่อน
0: พายามภาพอีกหนึ่งฮะ
1: ก็เป็นเตาที่มีเป็นถังที่ใช้สามารถเผาแต่ว่าเผาด้วยความร้อนค่อนข้างสูงนิดนึง
0: คร
1: ับผมความสูงแล้วก็จะได้ผ่านที่มีคุณภาพดีแล้วเราก็เก็บน้ำส้มคนไม้ด้วยน้ำส้มคนไม้ตัวนั้นแหละก็นำมาต่อยอดโดยนำไปกลั่นไปกลั่นและสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันทำไปถึงเกรดที่ใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางได
0: ้
1: ทำไปใช้ในเรื่องการประกอบอาหารได
0: ้
1: ส่วนถ้าเกรดทั่วไปที่ชาวบ้านรู้จักก็คือเอาไปใช้ไล่แมลงไล่แมลงศัตรูพืชตัวถ่านเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ทำไปถึงเกรดถ่านที่เรียกว่าเป็น PPP จากโค PPP เนี่ยย่อมาจากเพื่อนพึ่งพานะครับ
0: อ๋อ PPP นี่เพื่อนพึ่งพา
1: เพื่อนพึ่งพาครับจากโค
0: นี่คือสีถ่านคือถ่านเนี่ยนะ
1: ถ่าน
0: ถ่านเนี่ยคือถ้าจะบอกว่าไอ้ถ่านเราเนี่ยต่างจากถ่านทั่วๆไปยังไงดร.สุเทพเราจะอธิบายยังไงดีครับว่าถ่านเพื่อนพึ่งพาเนี่ยดีกว่าถ่าน
1: ถ่าน PPP จากโคเนี่ยก็คือเป็นถ่านที่เผาด้วยความร้อนค่อนข้างสูงก็เกือบพันองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะมีลักษณะที่ความเป็นการบรรลุขั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการดูดกลิ่นดูดของพวกนี้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานพวกนี้เห็นไหมในกล่องจะมีรูอยู่ก็คือเราแกะรูออกก็ไปใส่ในตู้เสื้อผ้าไปใส่ในตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่นได้หลังจากนั้นมาเขาสามารถจะเอามาปิ้งย่างอะไรก็ได้เหมือนกันครับผม
0: ครับก็คือเอาไปอย่างเช่นว่ามีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นในตู้เสื้อผ้าหรือในรถเนี่ยสามารถเอาถ่านก้อนนี้
1: ไป
0: ใส่ได้มันช่วยในการดู
1: ดซับกลิ่น
0: ได้หรือว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอามาเป็นเผาถ่านเนี่ยทำกับข้าว
1: แป้งกับปิ้งย่างก็คือเป็นถ่านที่มันมีคุณภาพค่อนข้างสูงคือมีขี้เถ้าน้อยควันก็น้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือถ้าถ่านที่มีคุณภาพสูงแบบนี้มันจะจุดติดยากนิดหนึ่งคือตอนที่เราจุดครั้งแรกเนี่ยมันจะช้านิดหนึ่งประมาณนั้นก็เป็นลักษณะนี้ด้วยกันครับฐานตัวนี้ก็เราจะใช้คำว่าเป็นเหมือนฐานสะอาดนะครับเป็นฐานสะอาดก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมของมาเลเซียศาสตร์เองเนี่ยที่เราเข้าไปช่วยในการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรเองต้นไม้กิ่งไม้ที่มันเหลือใช้เนี่ยก็สามารถจะมารวบรวมมาทำเป็นฐานเหล่านี้ได้นะครับนึกถึงปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในเรื่องของการทำพวกไบโอชาอะไรพวกนี้ได้สามารถจะกลับไปลงดินเพื่อเป็นปุ๋ยอะไรพวกนี้ได้ครับผมครับประมาณนั้นครับนอกจากนั้นมาเนี่ยเมื่อมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มาเนี่ยมาเกษตรศาสตร์เองเนี่ยเราหลายท่านก็รู้จักในเรื่องของงานเกษตรแฟร์เนาะ
0: ใช
1: ่เมื่อปี2554เนี่ยท่านก็มาได้มีดำริให้จัดงานเล็กงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพา
0: เกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพา
1: หลายๆท่านก็อาจจะเคยร่วมงานก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับงานเกษตรแห่งชาติหรืองานเกษตรที่จัดอยู่ปัจจุบันนะ
0: ต่างกันยังไงระหว่างเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพา
1: เกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาเขาส่วนมากเขาจะเป็นการนำผลผลิตที่เป็นเกษตรกรที่เราส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเหล่านี้เข้ามาจะจำหน่ายแล้วรวมถึงอื่นก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันที่สองก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายากที่ประจัดจำหน่ายนะครับเราจัดมาจนถึงปี2561นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่จัดก็อาจจะในช่วงที่ฝนตกเยอะหน่อยก็เลยเอาไปรวมกับงานเรียกงานกาชาติ
0: งานกาชาติ
1: ของก็เลยปัจจุบันเนี่ยงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาแล้วก็ไปรวมกับงานกาชาติที่จัดอยู่ที่สวนลุมพินี กันณปัจจุบัน
0: อ๋อหมายความว่าตอนนี้คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาที่แยกออกมาต่างหากจากงานเกษตรแฟร์ทั่วไปนะแต่ตอนนี้คือเอาในส่วนของเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาเนี่ยไปรวมจัดพร้อมๆกันกับงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในส่วนของงานกาชาดในแต่ละปีแต่ละปีที่สวนลุมพินี
1: ใช่ครับมาเกษตรศาสตร์เราก็ไปออกบูธอยู่ทุกปีครับผมไปร่วมออกบูธด้วยทุกปีครับผมครับทีนี้ตัวเมื่อผมเองเนี่ยได้ไปช่วยงานเนี่ยอย่างน้อยผมเองเนี่ยก็มีความทึ่งอยู่อย่างหนึ่งว่าคำว่าเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราท่านเองเนี่ยทรงชี้ให้เราเนี่ยมีการร่วมมือกันเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันท่านสอนว่าต้องพึ่งตัวเองก่อนต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนก็เลยเป็นโจทย์ว่าหลายๆโปรเจกต์เองเนี่ยที่ศูนย์เรียนทอนเพื่อการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเราได้เอาภาพพื้นฐานเหล่านั้นมาดำเนินการถ่ายทอดไปยังชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ก่อนการที่พึ่งตัวเองได้ก่อนก็มีหลายอย่างด้วยกันครับก็อาจจะเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเรื่องการพัฒนายั่งยืนพัฒนาทรัพย์สินของชุมชนเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปเราพยายามจะสอนให้ชุมชนเนี่ยให้แปลงทรัพยากรทรัพย์สินของชุมชนเนี่ยออกมาเป็นเงินได้เอาเป็นเงินคืออะไรบ้างเช่นความหลากหลายชีวภาพแหล่งท่องเที่ยวนักประชาชนเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงไปสอนให้เขารู้สอนให้เขาทำเป็นให้เขาอยู่ได้นะครับตามพระวิทาเลยเนี่ยผมเองเนี่ยรู้สึกขนลุกทีเมื่อได้ยินเพลงของเพื่อนพึ่งพาครับว่าเรา

0: เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากเราจะไม่ทิ้งกันก็รู้สึกขนลุกทุกทีเมื่อได้ยินเพลงนี้ครับ
1: กับก็อย่างที่หลายคนอาจจะเห็นภาพสิ่งที่สำคัญว่าเอ๊ะพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ในมุมนี้แสงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเองก็ทรงห่วงใยราษฎรในทุกๆกลุ่มในทุกๆหมู่นะครับเพื่อให้ราษฎรทุกๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขกินดีอยู่ดีแล้วก็เวลาประสบภัยพิบัติเนี่ยพระองค์ท่านก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในมุมตรงนี้ในส่วนของทางด้านของสถาบันเองก็คือศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยในมิติของการที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักพัฒนาแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของกฎหมายกับการพัฒนาทุกอย่างเอามาต่อยอดแล้วมารวมกันเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองไงฮะในการที่จะสานต่อพระปณิธานตรงนี
0: ้พระปณิธานของท่านเองเนี่ยที่ผมเองเนี่ยได้มีการศึกษาในท่านเองเนี่ยพยายามเอาหลักของนิติศาสตร์มาร่วมกับหลักรัฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาหลักเลยที่เราเห็นว่าการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจะเกิดความยั่งยืนได้ก็คือโครงการนึงที่ผมพยายามศึกษาอยู่ก็คือโครงการพัจจระสุธาคณานุรักษ
1: ์พัจจระสุธาคชานุรักษ
0: ์ซึ่งตรงนี้ท่านเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับป่านะครับถ้าเราเอาใช้หลักรัฐศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยนิติศาสตร์อย่างเดียวรัฐศาสตร์อย่างเดียวมันคงไม่ได้ผลต้องเอาหลายองค์ประกอบมารวมกันอีกอันนึงเนี่ยที่ผมเองเนี่ยพยายามไปอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากก็คือโครงการเขาเรียกว่ากำลังใจที่ช่วยเหลือให้กับผู้ต้องขังเนี่ยได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงเพราะว่าถ้ามีอาชีพเมื่อไหร่มีรายได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่มีใครเนี่ยที่อยากกลับเข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นพระปณิธานของท่านที่จะมาให้เกิดความยั่งยืนของระดับนี้ได้ครับ
1: ครับจากการสนองงานของพระองค์ท่านหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรื่องของมาช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนเรื่องพยายามยากสภากาชาดไทยในคราวที่เกิดภัยพิบัติต่างจากแนวพระดำริของพระองค์ท่านพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านที่ทำอย่างไรก็ได้ที่เวลาช่วยแล้วเนี่ยเกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาอย่างเรื่องของการดูแลเรื่องปริมาณดินที่ชุ่มน้ำเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้จากแนวพระดำริเริ่มต้นของพระองค์ท่านหรือแม้แต่เรื่องของการฟื้นฟูอาชีพต่างๆความยั่งยืนที่พระองค์ท่านมีรับสั่งเสมอว่าต้องเกิดจากชุมชนก่อนชุมชนต้องเข้มแข็งต้องช่วยตัวเองก่อนในแนวทางที่พระองค์ท่านทรงวางไว้จนถึงปัจจุบันนี้ทางศูนย์สิรินธรเองเนี่ยมีการเพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดยังไงบ้างครับ
0: ก็ทางศูนย์สิรินธรเองเนี่ยก็เน้นเรื่องของชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับก็เราก็เน้นในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยผมก็จะว่าตัวนี้สามารถให้ชุมชนเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองได้นะครับศูนย์สิรินธรเองเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีภารกิจในเรื่องของการเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งตัวนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญปัจจุบันเองเนี่ยศูนย์ดิจิทัลเองเนี่ยเราเองเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงกับโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนใกล้เคียงของมหาลัยเนี่ยภายใต้โครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสามรมราชกุมารีเนี่ยในปี69ถึง74เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะสนองพระราชดำริโดยจะทำเป็นแผนงานการรักสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเจ้าฟ้าหมาจักรีสุรินทร์นะครับก็โดยมีแผนที่จะพัฒนาสวนสมุนไพรเนี่ยในพื้นที่มหาวิทยาลัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเรามีอยู่ 33,000 กว่าไร่
1: ครับ
0: นะครับทุกวิทยาเขตแล้วก็ใช้บุคลากรของมาอะไรเนี่ยในการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยพืชสมุนไพรเหล่านี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนและก็โรงเรียนด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถจะต่อยอดซึ่งเราก็เน้นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลความหลายชีวภาพเรื่องของการใช้ฐานพันธุกรรมเรื่องของการใช้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งก็มุ่งเน้นที่เป็นการแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็มุ่งไปสู่ที่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยประมาณนั้นครับ
1: กับและการดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมกันในส่วนของกระบวนการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบนี้จากนั้นของศูนย์เองมีการนำแนวทางจากพระปณิธานของพระองค์ท่านนี่ยังไงบ้างครับ
0: ก็คนรุ่นใหม่เนี่ยที่จริงแล้วมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้การดำเนินงานหลายอย่างประสบความสำเร็จเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาเข้าถึงเทคโนโลยีเขาเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเข้าถึง AI ใช้เทคโนโลยีนี่ฉะนั้นหลักการเชื่อมโยงเหล่านี้เราก็มุ่งเน้นที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ของมาลัย

0: ไปสู่องค์ความรู้ของชุมชนนะครับก็เน้นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยผ่านนิสิต
1: ครับ
0: แล้วก็นิสิตที่จบไปก็สามารถจะไปดำเนินการไปสู่ชุมชนเป้าหมายได้ประมาณนั้นครับ
1: ครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญณขณะนี้ที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความเห็นตรงกันเลยว่าทำอย่างไรที่โลกเราเนี่ยจะสามารถลดโลกร้อนลงได้แล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนได้นั่นคือความเป็นกลางทางคาร์บอนสถาบันตอนนี้มีการศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมีการปูแนวทางและต่อยอดอย่างไรมั้งครับให้คนตระหนักถึงในเรื่องนี้นะ
0: ปัจจุบันเองเนี่ยศูนย์ดิจิทัลเองเนี่ยเราก็ดำเนินการเรื่องของการจัดการเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยโดยเองเราตัวศูนย์เองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเครือข่ายคือมูลที่โทษทีครับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเรื่องปรับปรุงเนี่ยมันมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยทั่วประเทศเราแบ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ส่วนมอเสดเองเนี่ยเราอยู่ในศูนย์เครือข่ายเขาเรียกเครือข่าย4ภาคกลางตอนล่างซึ่งจะมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเนี่ยต่างๆอยู่12มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆเองเนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเข้าสู่มหาวิทยาลัยเป็นการทางคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมามีการประเมินมีการจัดทำระบบมาตรฐานในการจัดการเรื่องคาร์บอนว่าจะทำยังไงให้มีการลดการปลดปล่อยมีการเพิ่มการเก็บกักให้มากขึ้นก็ดำเนินการมาก็หลายปีแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ครับศูนย์ครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนเช่นเราส่งเสริมว่าให้มีการใช้เรียกว่าเช่นโครงการอาป่า
1: ครับ
0: อาป่าก็คือเมื่อสร้างป่าแล้วเนี่ยก็ทำไงให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้ประมาณนั้นครับก็ดำเนินการอยู่ครับ
1: ครับท้ายที่สุดนี้จากการได้มีโอกาสถวายงานและสนองงานพระองค์ท่านในหลากหลายเรื่องด้วยกันทางด้านของศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยากจะบอกกล่าวอะไรหรือว่าจะสืบสานพระปณิธานเรื่องไหนที่จะต่อยอดต่อไปครับ
0: ก็ศูนย์สิรินธรเองเนี่ยก็เราก็ทำภารกิจให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการสนองงานพระราชดำริเนี่ยทั้งงานพระราชดำริของสมเด็จพระเทพแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ในทุกพระองค์นะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็มูลที่โครงการหลวงก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ศูนย์ตนเองก็เป็นโจทย์ที่จะนำองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยไปพัฒนาไปต่อยอดให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยพยายามจะสร้างเครือข่ายให้มันเชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็เราเองมีความร่วมมือกับมหาลัยในสปลาวแล้วอนาคตเองเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงไปยังองค์กรและความร่วมมือในระหว่างประเทศอาจจะเขาเรียกว่ากรอบความร่วมมือแม่ของล้านช้างกรอบความร่วมมืออีราวดีเจ้าพระยาแม่โขงซึ่งจะมีพม่าเหล่านี้มาเชื่อมโยงด้วยเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยถ้าเรามองแค่ในประเทศอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ผลก็จะมองว่าน่าจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะที่ปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของมากเลยก็คือเรื่องของการมลพิษข้ามพรมแดนถ้าได้โจทย์ตรงนี้มาร่วมมือได้เนี่ยศูนย์ท่านเองเนี่ยเราก็เน้นเพื่อความยั่งยืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเอาตรงเนี้ยไปทำให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับผมประมาณนั้นครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ประจำศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับท่านดร.สุเทพจันทร์เขียวครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่ แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกไม่ยากแม่สิเรานะแ
2: ม่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: รักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆ
6: แม่เล่นอะไรเนี่ย
2: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุดหมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: มงคล38ประการประการที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหายมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มีสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ในทุกแหล่งที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือเราทั่วทุกแห่งหนบนโลกเรายังต้องอาศัยความชาญฉลาดเพื่อเอาตัวรอดในสถานที่อันโหดร้ายห่างไกลจากแสงไฟในเมืองเราต้องเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่แสนเกรียวกราดและนี่คือ Human Planet

ผิวโลกของเราถูกปกคลุมด้วยมหาสมุทรถึง170และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลกถึง3ใน4สิ่งมีชีวิตที่นี่ล้วนปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาสมุทรแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมยกเว้นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว

มนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตใต้ทะเลนอกจากนี้ยังไร้ซึ่งทักษะในการอยู่ในโลกที่แปลกประหลาดและแสนอันตรายทว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่ได้เฝ้ารอผู้คนที่หาญกล้าแหวกว่ายลงมาเสี่ยงภัยใต้ท้องทะเลขณะที่เราดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรสีครามอันกว้างใหญ่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคร้ายล้อมซึ่งอยู่เบื้องหน้าไปได้อย่างไร

0: ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมหาสมุทรเริ่มต้นขึ้นที่ชายฝั่งแม้แต่ที่นี่ทะเลก็ยังเป็นอุปสรรคที่ยากจะรับมือไหวกาลิเซียทางตอนเหนือของสเปนเป็นที่ตั้งของชายฝั่งซึ่งน่าสะพรึงกลัวที่สุดแห่งหนึ่งแต่สภาพแวดล้อมยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งมหาศาลถ้าคุณพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตยังเจ้าเบียร์กับอังเกล
1: แม่เจ้าโอ้ยคราวนี้ต้องลำบากแน่ๆเลยแต่ว่าถ้านายตายไปเนี่ย
2: เฮ้ยงั้นเชิญนายก่อนเลยเชิญนาย
1: แย่แน่เลย
2: เอานายก่อนเลย
0: เจ้าเบียร์กับอังเกลออกมาล่าสิ่งมีชีวิตหน้าตาพิลึกซึ่งเกาะติดอยู่กับแนวหินที่ถูกคลื่นทะเลสาบบริเวณก้นหน้าผา

0: กเขาจะเป็นต้องเร็วเนื่องจากเมื่อผ่านของพวกเขาจะปรากฏอยู่ตรงน้ำรถเท่านั้น
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo.

จะถูกคลื่นโผงเข้าซ้ำแต่เจ้าเบียร์ก็ได้เปลี่ยนมาเต็มโลคราวนี้ถึงตาขององเบียร์แต่เที่ยวนี้ลำบากขึ้นกว่าเดิมเขาจะออกไปเก็บโดยไม่มีชื่อผีรักการใช้ชื่อผีรักเขาโดดไปมาระหว่างชื่อตาและลงไปถึงแนวหินต่ำสุดซึ่งเป็นจุดที่พรีม

0: เจ้าเบียร์กับอองเกลได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพียง2ชั่วโมงพวกเขาเก็บเพียงพออาหารได้มากพอที่จะขายได้ถึง800ยูโรไม่เลวนักสำหรับ1วันที่ริมชายหาด
1: นายต้องผูกจิ้วลงไปเพื่อเก็บเพียงตัวใหญ่ขนาดนี้เลย
2: ก็ใช่ไงจะได้ผูกคอตายด้วยไงเราดีไหมล่ะฮะ
1: ดีเยี่ยมเลย
0: แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์นี้เองที่ดึงดูดพวกเราไปเผชิญกับคลื่นและห่างออกไปอีกเพียงเล็กน้อยก็จะพบความอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นน่านน้ำชายฝั่งที่มีพื้นที่แค่1ใน10ของมหาสมุทรทั่วโลกทว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็บรรดาสัตว์น้ำจำนวนมหาศาลปัญหาคือยิ่งเราออกห่างชายฝั่งมากเท่าไหร่พยันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเบนจามินฝึกฝนที่จะเป็นนักพุ่งชั่วโมงและเขารู้ดีว่าสักวันหนึ่งทักษะที่เขาเรียนรู้จะต้องได้รับการทดสอบ
1: พวกเรารู้สึกกังวลมากก่อนที่จะออกล่ากลางทะเลแต่ถ้าพวกเราไม่ไปมันก็ไม่มีกินน
3: ่
1: ะ
3: เดียร์
1: ก็จะต้องไป
3: รู้ว่า
1: เรามีไปออกกลางทะเล
0: เขาอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆในประเทศอินโดนีเซียที่ชื่อลัมปาตาแดนหินแห่งนี้มีพืชผลไม่มากนักและแม้แต่การเอาตัวรอดจากทะเลจะเป็นเรื่องยากแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่พวกเขาเฝ้ารอซึ่งจะพลิกโชคชะตาของพวกเขาได้อย่างน่าทึ่งจะมินกับลูกเรือทั้งหมดกำลังจะออกล่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา
1: ด้วยพละกำลังตั้งแต่หัวจรดหางของมันผมว่าวานตัวนี้อาจจะทำให้พวกเรานักล่าตายได้นะครับ
0: พวกเขาต่างรู้ดีถึงความเสี่ยงแต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ได้มาบ่อยความยาวถึง18เมตรอสูรกายยักษ์แห่งท้องทะเลเหล่านี้จะเป็นสัตว์ที่ทรงพลานุภาพและพวกมันจะไม่ไปถ้าไม่ได้แสดงฝีมือด้วยเรือไม้ธรรมดากับอาวุธทำเองจึงทำให้ดูเหมือนว่านักล่าวานเหล่านี้อยากไปพร้อมแต่นี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นมา100ปีแล้วเขาพุ่งจมูกใส่วานได้เฉพาะตอนมันขึ้นมาดังนั้นพวกเขาจึงต้องเร่งพี่ชายเบนจามินกำลังเตรียมกระโจนลงไปหาวานตัวนั้นช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สักคนต้องรีบลงมือ

เรืออีกลำเข้าโจมตีพร้อมพุ่งฉมวกแทงวานอีกครั้งบัดนี้การลากเรือหลายลำทำให้วานเริ่มอ่อนแรงลงอย่างช้าๆ

0: นี่คือการต่อสู้ที่กินเวลานานถึง8ชั่วโมงแต่เบนจามินก็ได้แสดงถึงทักษะและความกล้าหาญและคราวนี้ทุกคนก็ได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพการตายของหวานอาจนำมาซึ่งความเศร้าสลดแต่นี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาดับแค่ครั้งเดียวทั้งหมู่บ้านมีกินไปหลายเดือนที่สำคัญการล่าของชาวเกาะเลมบาซาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนวานในมหาสมุทรแห่งนี้พวกเขาจับวานโดยเฉลี่ยเพียงปีละ6ตัวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าเนื้อทุกชิ้นถูกแบ่งออกไปในฐานะที่เป็นคนเผด็จศึกเบนจามินจะได้ส่วนแบ่งเยอะกว่าคนอื่นและอย่างน้อยครอบครัวของเขาจะไม่ต้องอดอยากไปช่วงเวลาหนึ่งแม้มนุษย์จะมีวิวัฒนาการบนพื้นดินเขาว่าเราก็กลายเป็นสุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลได้เช่นกันความสามารถในการปรับตัวคือเคล็ดลับความสำเร็จในการค้นหาวิธีเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมหาสมุทรและในสถานที่พิเศษไม่กี่แห่งสิ่งนี้อาจหมายถึงการทำงานร่วมกับสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลบรรดาชาวประมงในเมืองลากูน่าของบราซิลได้สร้างสายสัมพันธ์ที่แหวกแนวเหนือธรรมดาระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกแห่งบนโลกเอ็ดสันตื่นแต่เช้าขึ้นมาเพื่อจับปลากระบอกจำนวนมหาศาลซึ่งจะอพยพผ่านหน้าน้ำแห่งนี้ในเดือนพฤษภาคมแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งปากอ่าวแห่งนี้ขุ่นมากจนชาวประมงไม่เห็นว่าจะหว่านแหไปทางไหนดีดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกับสัตว์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดในทะเลแห่งนี้แต่เช่นเดียวกับสายสัมพันธ์ทุกประเภทที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากในที่สุดเพื่อนของพวกเขาก็ปรากฏตัวบรรดาโลมาปากขวดในทะเลละแวกนี้คือดาวเด่นประจำเมืองลากูน่าอันที่จริงเอสสันกับอันเฟรโดเพื่อนของเขารู้จักชื่อของปลาโลมาทุกตัว
1: ฟาเกริโดจะต้อนปลาจำนวนมากมาให้เรา
2: อ้าวนั่นแหละสกูปี
1: ้ใช่นะสกูปี้ละ
0: ไม่น่าเชื่อเลยที่โลมาเหล่านี้ต้อนฝูงปลากระบอกมาหากลุ่มชาวประมงทั้งส่งสัญญาณให้หว่านแหโดยการดำมุดดำว่ายด้วยทุ่มท่าที่พิเศษชาวประมงบอกว่าพวกเขาสามารถกะขนาดฝูงปลาได้แล้วรู้ว่าพวกมันจะว่ายไปทางไหนโดยดูจากการเคลื่อนไหวและทิศทางในการดำโลมาเหล่านี้ต้องทุ่มการต้อนฝูงปลากระบอกฝูงปลาถูกส่งตรงมาถึงมือของชาวประมงแต่ผลประโยชน์ที่โลมาเหล่านี้จะได้ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากผู้บังคับใช้คลื่นโซน่าในการจับเหยื่อและไร้ปัญหาในการล่าท่ามกลางน้ำที่ขุ่นมัวแต่การล่อปลาเพียงตัวเดียวให้ออกจากฝูงเป็นหรือเหมือนว่าแหจะทำให้ปลาตกใจจนพากันว่ายฝูงแตกกระเจิงซึ่งจะทำให้ง่ายต่อปลาโลมาในการจัดการกับเหยื่อ

0: การทำงานเป็นทีมเอสันกับกลุ่มชาวประมงไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลมาฝูงนี้ช่วยพวกเขาได้มากแค่ไหน
1: วันนี้ฝูงโลมาทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากครับตอนได้ไม่น้อยกว่า13กิโลกรัมหวานแหแค่ทีเดียวได้ปลากระบอกตั้ง80ตัวเลยเยอะมาก
2: เขาจะเป็นน้องสวยนิดเดียว

ไม่สำคัญว่าจะจับวิธีไหนแต่อาหารทะเลสำคัญมากต่อการอยู่รอดของมนุษย์โดยเป็นแหล่งอาหารสำคัญอย่างโปรตีนให้กับประชากรโลกเป็นจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งแต่มนุษย์เรายังมีสายสัมพันธ์ในอดีตกับท้องทะเลที่สำคัญกว่าแค่เรื่องของอาหารยิ่งเราพึ่งพามหาสมุทรมากเท่าไหร่เราจะยิ่งถลำเข้าสู่เขตแดนอันกว้างใหญ่ของมันและมันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเรามากขึ้นไปอีกมหาสมุทรแปซิฟิกปกคลุมโลกของเราถึง1ใน3จุดแผ่นดินขนาดเล็กกลางมหาสมุทรแห่งนี้มีความเก่าแก่พอๆกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่นี่

0: เนื่องด้วยอยู่ห่างจากทวีปที่อยู่ใกล้สุดกว่า 3,000 กิโลเมตรฮาวายจะเป็นเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งนักที่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของมนุษย
1: ์โอ้ยไม่ไกลนะป่วยเป่าเฮกันนาลูเอนามกุเอนาคุโลเอโอไม่ไกลนะป่วยเป่า
2: ผาสมุทรมีความสำคัญกับเรามากเพราะว่ามันคือบ้านของเราสายสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งใหญ่มากครับเรามองว่ามันเป็นต้นกำเนิดของเราผาสมุทรคือตัวเราและเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งเทพเจ้าของเราครับ
0: สำหรับทอมโพฮาโกสโตนสามารถในมหาสมุทรคือสิ่งสำคัญของการเป็นชาวฮาวายประชากรชาวโพลินีเซียรู้จักการเกิดหลายกระบวนการในระยะเวลาของพันปีแต่เป็นเวลาราว 1,000 ปีที่แล้วเช่นกันและมันพัฒนากลายเป็นการโต้คลื่นแล้ว
2: จริงๆแล้วตอนที่เราเรียนรู้ว่าเราสร้างแผ่นกระดานเพื่อยืนและสามารถนำไปโต้คลื่นได้มันกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งทางพิธีกรรมของวัฒนธรรมของเราไปแล้ว
0: การโต้คลื่นไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่จะเป็นรูปแบบศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือส่วนประกอบหลักในสังคมของพวกเขาและเป็นการสืบทอดของเหล่านักรบนานกษัตริย์และราชินี
2: เรามีประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับบรรดาผู้หญิงที่โตขึ้นและจนน่าจะถึงขั้นเทพเลยทีเดียวพวกเรานับถือผู้หญิงเหล่านี้
0: จากต้นกำเนิดเก่าแก่บัดนี้การโต้คลื่นโด่งดังไปทั่วโลกและบางคนมองว่าการใช้ชีวิตบนลูกคลื่นกลายเป็นกิจกรรมอันน่าหลงไหลถึงขีดสุดวันที่9ธันวาคมปี2009สุดยอดนักโต้คลื่นระดับโลกได้มาชุมนุม

แม้ว่าการโต้คลื่นอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังมองว่ามันคือวิถีชีวิตที่สำคัญยังนับถือคนที่เก่งที่สุดดุจเทพเจ้าท่ามกลางบรรดานักโต้คลื่น

คนแบรดชอว์มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการโต้คลื่นซึ่งอาจเป็นคลื่นลูกที่ใหญ่ที่สุดแต่คลื่นก็ไม่อาจคาดเดาได้อาจกลืนกินกระทั่งนักโต้คลื่นที่เชี่ยวประสบการณ์ที่สุด

ถูกโอบล้อมด้วยฟองคลื่นสีขาวซึ่งม้วนเข้าใส่เคนก็เกลี่ยสัมผัสทันทีที่เขาโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำคลื่นยักษ์หัวแตกลูกก็โถมเข้าใส่

จากที่ถูกคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำถึง6ลูกติดต่อกันโดนไปยังในที่สุดเกณฑ์ก็รอดตายได้นักโต้คลื่นทุกคนต่างรู้ดีถึงความเสี่ยงแต่สารอะดรีนาลีนกับความสนุกเปรียบเสมือนสารเสพติดและนับตั้งแต่ที่ชาวฮาวายโบราณได้ค้นพบจวบจนปัจจุบันนี้การโต้คลื่นก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการพิชิตคลื่นที่น่าประทับใจที่สุด

การเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลจนมาถึงตอนนี้แต่เราไม่เคยรับเป็นความเรียบร้อยจะถูกขึ้นทะเลยักษ์ตัวที่เก้าของวันเกิดจากการก่อตัวจากรุนแรงของพายุไซโคลนเขียดร้อนในคาบมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกระแสน้ำอุ่นเป็นตัวเพิ่มอิทธิพลให้กับพายุ Depression เนื้อมหาสมุทรก็จะก่อให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงที่สุดบนโลกมันจะสามารถอยู่ให้ห่างจากมหาสมุทรที่กำลังเปรี้ยวกราดในช่วงพายุพิโรธเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามพวกเราไม่สุดพายุหลังซึ่งกำลังรวมรุนแรงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระนำทำลายโลกของมนุษย์ทั้งหมดพอจะฟื้นจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องใช้เวลาบางครั้งด้วยรัศมีครอบคลุมกว่า 1,600 กิโลเมตรพายุเฮอริเคนกับไต้ฝุ่น

0: จะคอยย้ำเตือนให้มนุษย์นึกถึงพลังอำนาจอันเปี่ยมล้นของมหาสมุทรแต่สงสัยว่าเหตุใดผู้คนชายฝั่งจึงมองทะเลเปี่ยมพลังเหล่านี้ด้วยความเคารพทว่านอกจากพลังของมหาสมุทรแล้วยังรวมถึงพลังของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยณอูเกาะนอกประเทศปาปัวนิวกินีเลสได้รับการขนานนามว่าเป็นพ่อมดแห่งท้องทะเลด้วยความสามารถลึกลับในการเรียกบรรดาปลาฉลามจากใต้ท้องทะเลลึกได้เขาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกว่านักเรียกปลาฉลามนี่คือรูปแบบการล่าสัตว์ดั้งเดิมที่ยึดถือในเรื่องเหนือธรรมชาติ
1: ฉลามเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากในวัฒนธรรมของเราเราจะร้องเพลงให้กับจิตวิญญาณของฉลามเพื่อเป็นการขออนุญาตให้จับมันได้เราทำสืบต่อเนื่องกันมานานนับตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา

0: นอกจากเลสจะเคารพพิธีกรรมแล้วเขายังเข้าใจถึงพฤติกรรมของฉลามด้วยการเขย่าของในน้ำเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมฝูงปลาที่กำลังกินอาหารฉลามจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ตั้งแต่3กิโลเมตรขึ้นไปแต่พวกมันไม่ได้ตอบสนองทุกครั้ง
1: นักเรียนปลาฉลามที่แท้จริงจะต้องมีความอดทนในการรอเป็นหลายๆชั่วโมงเลย
0: แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงได้สังหารฉลามไปเป็นจำนวนมากจึงทำให้การรอคอยยิ่งยาวนานขึ้นไปอีก

ในที่สุดฉลามสีเทาก็ปรากฏตัวออกมาจากท้องทะเลเบลสกล่อมจิตวิญญาณของมันแล้วแต่ตอนนี้เขาต้องจับมันส่วนฉลามมีอาการตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดนี่คือการละเล่นแมวจับเบลสพยายามล่อฉลามให้เข้ามาใกล้พอที่จะคล้องหมวกเข้ากับคอของมันแต่หากตัดสินใจพลาดเพียงทีเดียวทุกอย่างก็จบในที่สุดมันก็ว่ายเข้ามาหาเหยื่อเบลสจึงค่อยๆเตรียมบ่วงขึ้นมาอย่างช้าๆ

ันใดนั้นราวกับถูกมนต์สะกดไว้จู่ๆฉลามตัวนั้นก็นิ่งไปเฉยแต่อันที่จริงแผ่นไม้ลอยน้ำนี้อาศัยประโยชน์จากพฤติกรรมของฉลามเมื่อฉลามเหนื่อยมากเกินไปมันจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าไม่ตอบสนองตามธรรมชาติเบลสเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากฉลามตัวนี้ยังมีชีวิตและแรงกัดของมันอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้

0: ีเขาจะปล่อยมันเป็นอิสระเบลสตั้งใจจะอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียกฉลามให้คงอยู่ต่อไปซึ่งย่อมหมายถึงการอนุรักษ์ฉลามเช่นกัน
1: จำนวนปลาฉลามน่ะลดลงไปอย่างน่าใจหายและผมก็รู้สึกเป็นห่วงว่าลูกหลานของเราในวันข้างหน้าถ้าไม่มีปลาฉลามวิถีชีวิตของเราก็คงจะดับสูญไปด้วย
0: แต่ไม่ใช่เพียงประเพณีเท่านั้นที่กำลังถูกคุกคามในทะเลบางแห่งบนโลกใบนี้การขาดแคลนปลาที่รุนแรงขึ้นบีบให้คนเราดำลึกลงไปเรื่อยๆเพียงเพื่อจับปลาให้ได้จำนวนมากลึกมากจนพวกเขาแทบจะทะลุถึงขีดจำกัดการอยู่รอดของมนุษย์ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนักดำน้ำแบบปาลิซึ่งอาจเป็นวิธีการจับปลาที่อันตรายที่สุดในโลกชาวประมง80คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นกำลังเตรียมตัวที่จะดำลงไปลึกกว่า40เมตรโดยสูดอากาศหายใจผ่านสายยางทุกคราวซึ่งต่อมาจากเครื่องอากาศซึ่งเครื่องขึ้นโจเซฟอายุน้อยที่สุดบนเรือลำนี้แต่เขารู้ถึงความเสี่ยงข้อนี้ดี
2: การดำน้ำโดยอ
3: าศัยเครื่องอัดอากาศเ
2: ป็นที่อันตรายมากเลยล่ะครับซึ่งมีได้บัง
3: ค่าที่จะเสี่ยง
0: เขาได้ประจักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่างานของเขาอันตรายแค่ไหน
2: ใช่ไหมก็ใช่ม
3: าร่วมงานที่สนิทกับผม
2: เป็นเรื่องซาเนี่ย
3: เขาพยายามช่วยชีวิตเขา
2: ในการมาไต้หวันเนาะนักคอมเพรสน้ำกายนักปลาลำน้ำเอาอยู่เนี่ยมาเฮงกันนะเดาเชีย
0: ทะเลโดยรอบฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งเธออุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่พวกเขากอบโกยประโยชน์มากเกินไปจนฝูงปลาจำนวนมากจะพบได้เฉพาะในเขตน้ำลึกที่แสนอันตรายนักดำน้ำจะนำแหขนาดยักษ์ลงไปยังก้นทะเลซึ่งอยู่ลึกลงไป40เมตรแต่ระบบเติมอากาศของพวกเขาจะอันตรายอยู่ตลอดย้อนกลับไปบนเรือเครื่องอัดอากาศอาการร่อแรกกับสายยางที่พันกันยุ่งเหยิงก็มีคนคอยดูอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากหัวใจวายซึ่งสูบฉีดผ่านหลอดเลือดที่อุดตันเนื่องจากหากระบบการไหลเวียนนี้ล้มเหลวด้วยความลึกระดับนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสียชีวิตแน่นอนโจเซฟกับลูกทีมช่วยกันแก้แหและกางออกโดยยึดติดไปกับหินซึ่งอยู่โดยรอบ

ขาต้องทำให้เร็วโจเซฟรู้ดีว่ายิ่งใช้เวลาอยู่ในน้ำนานแค่ไหนก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นทุกครั้งที่หายใจเข้าไนโตรเจนจะถูกสูดเข้าร่างกายและทำให้เขาอ่อนแอจนมีอาการป่วยจากความดันที่ลดลงนั่นคือโรคน้ำดิ

านบนของแหจะถูกถ่วงไว้ด้วยภาชนะพลาสติกที่อัดอากาศไว้ซึ่งจะสร้างกับดักคล้ายโพรงขนาดมหึมาไว้เบื้องล่างบัดนี้ได้เวลาขึงเชือกไล่ต้อนปลาประมงจะลากเชือกยาว 1,000 เมตรนี้เพื่อสร้างวงกลมขนาดใหญ่ล้อมรอบแหเอาไว้สุนัขดำน้ำจะประจำตำแหน่งตามแนวเชือกไปโจเซฟกับลูกทีมเริ่มปิดปากกับดักโดยการว่ายตรงเข้าไปหาแหด้านในไอ้น้ำที่สั่นกระเพื่อมกับม่านฟองอากาศที่พุ่งขึ้นมาทำให้ฝูงปลาตกใจและว่ายหนีไปขณะที่นักดำน้ำจะทับพื้นที่เข้าไปฝูงปลาก็พากันว่ายตรงไปหาแหที่ดักรอไว้

0: ปิดปากเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่โจเซฟต้องทำอะไรบางอย่างที่เสี่ยงกว่านั้นนั่นคือเข้าไปข้างในและต้อนฝูงปลาให้ว่ายไปจนสุด
1: ขาดอากาศหายใจ
2: แต่ว่าติดกับแผล
1: ผมอาจจะต้องตายอยู่ข้างล่างนี
2: ้แต่ตัวเองนั้นดีกว่ากับอันนี้ใช่ไหม
0: สายยางซึ่งพันกันทุ่งเหยื่ออยู่บนเรือชักจะเลวร้ายยิ่งกว่า

ต้อนฝูงปลาเข้าไปรวมกันแล้วแพจะถูกปล่อยจากตำแหน่งที่ยึดเอาไว้และบัดนี้ถึงขั้นตอนที่เสี่ยงอันตรายที่สุดแล้วนั่นคือการพาแหดักปลาขึ้นไปยังเหนือผิวน้ำบ่อยครั้งที่นักดำน้ำว่ายขึ้นเร็วเกินไปและมีอาการ

0: ขณะที่ล่าฝูงปลาขึ้นมาบนเรือก็เผยให้เห็นถึงจำนวนมหาศาลได้ปลาน้อยกว่า1ตันยังไม่แย่เท่าไหร่นักแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับที่ชาวประมงกลุ่มนี้จับได้เมื่อไม่กี่ปีก่อนและนี่ไม่ใช่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลูกเรือบางคนมีอาการของโรคน้ำหนีบนักดำน้ำรายหนึ่งต้องกลับไปก้นทะเลอีกรอบเพื่อบรรเทาอาการขณะที่รายอื่นจะได้รับการนวดเมื่อเข้าใกล้ผิวน้ำเพื่อบรรเทาอาการปวดจากฟองอากาศในกระดูกสันหลังในแต่ละวันนักดำน้ำปลาอาลิงเหล่านี้จะต้องเสี่ยงอันตรายมากขึ้นขณะที่ผลตอบแทนกลับลดน้อยลง
1: บางทีอาจจะมีงานอื่นที่ผมทำได้นะครับงานที่มันปลอดภัยกว่านี้งานที่มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของตัวเองมีความเสี่ยงที่น้อยกว่านี้นะครับ
0: แม่โจเซฟจะมีความฝันแต่ว่าความจริงอันโหดร้ายคือวันนี้เขาต้องดำน้ำลงไปอีกรอบเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเราประสบความสำเร็จอย่างมากในมหาสมุทรจนมีการทำนายว่าในอีก50ปีปลาเกือบทั้งหมดอาจสูญพันธุ์ไปและอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวที่จะมาถึงปัจจุบันทั่วโลกระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นในไม่ช้าโลกของเราอาจถูกพื้นที่ซึ่งเป็นมหาสมุทรปกคลุมมากขึ้นและความสามารถในการเอาตัวรอดของเราจะถูกผลักเข้าสู่ขีดจำกัดจริงๆทว่ามีผู้คนบางกลุ่มซึ่งสามารถปรับการใช้ชีวิตในโลกแห่งท้องทะเลได้แล้วณหมู่เกาะคอรันซีซึ่งอยู่ระหว่างบอร์เนียวสุลาเวสีกับฟิลิปปินส์มีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับมหาสมุทรมากกว่าชนกลุ่มใดบนโลกใบนี้ชาวบาจาวทะเลเหล่านี้จะดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่กลางทะเลโดยมีระยะทางห่างจากฝั่งหลายกิโลเมตรสมุทรแห่งนี้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาโดยดูจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงแทนที่จะนับเป็นนาทีกับชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบางคนซึ่งมีสายสัมพันธ์กับทะเลลึกซึ้งกว่านั้นบาเจ้าซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือแทบจะตัดสายสัมพันธ์บนบกของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงโนฮาราแทบไม่เคยเหยียบขึ้นไปบนฝั่งเลย
2: ฉันเกิดบนเรือค่ะและฉันก็อาศัยอยู่กลางทะเลมาตลอดชีวิตของฉันฉันชอบใช้ชีวิตอยู่บนเรือค่ะเพราะว่าเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการเราสามารถไปหาอาหารโดยที่ไม่มีปัญหามากวนใจเรา
0: โดยปกติแล้วโนฮาร่ากับครอบครัวของเธอจะขึ้นบกเฉพาะตอนที่แลกเปลี่ยนข้าวกับเชื้อเพลิงหรือซ่อมเรือของพวกเขาเองและโนฮาร่ามีอาการเมาบกเช่นเดียวกับชาวบาจาวส่วนใหญ่อีกทั้งชอบอาศัยอยู่บนเรือมากกว่าครอบครัวของเธอไม่มีทั้งสัญชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและแทบไม่มีเงินด้วยแต่มหาสมุทรแห่งนี้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการพวกเขาสามารถกินอาหารทะเลนานาชนิดได้ไม่อั้นลูกๆของเธอปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตกลางทะเลได้ตั้งแต่ยังเด็กเด็กชาวบาจาวบางคนจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลตาของพวกเขาสามารถปรับระดับการมองเห็นใต้น้ำได้ดีกว่าแต่ยังมีสมาชิกในชุมชนนี้อีกคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่า ซูนบินคือนักล่าใต้ท้องทะเลและเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลได้มากแค่ไหน
3: พอได้ดำน้ำผมจะรู้สึกผ่อนคลายมากครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในบ้านที่อยู่ใต้ทะเลไม่ต่างจากตอนที่อยู่บนบกเท่าไหร่นะครับ
0: การหาอาหารมื้อเย็นของซูนบินจะกลายเป็นการผจญภัยใต้แนวคลื่นอันน่าเหลือเชื่อและความสามารถของเขาจะทำให้คุณลืมไปจากขั้นแรกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งก่อน
3: จะดำลงไปผมจะต้องตั้งสมาธิอยู่ที่การหายใจผมจะดำลงไปก็ต่อเมื่อผมรู้สึกผ่อนคลายเต็มที
0: ่ซูนบินกำลังจะพิสูจน์ว่าร่างกายของเขาแทบจะไปไกลเกินขอบเขตของความเป็นไปได้แล้วและหากคุณอยากร่วมพิสูจน์ไปกับเขาเตรียมตัวให้พร้อมและกลั้นหายใจให้นานเท่าที่จะทำได้เขาสูดลมหายใจเข้าเป็นครั้ง

ภาวะสงบนิ่งซูนบินดำลงไปยังก้นทะเลซึ่งอยู่ลึกถึง20เมตรจังหวะการเต้นของหัวใจเขาอยู่ที่ประมาณ30ครั้งต่อนาทีแรงดันที่ความลึกระดับนี้จะบีบหน้าอกเขาพร้อมกับกดอากาศที่อยู่ในปอดให้เหลือเพียง1ใน3ของปริมาณปกติแม้จะอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักแต่เขาก็ไม่ลอยตัวในน้ำและสามารถเดินบนพื้นทะเลได้ราวกับกำลังล่าอยู่บนบก

ตอนนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดของเขาแทบจะทำให้เขากลั้นหายใจต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ซูมบินต้องตั้งสมาธิอยู่ที่การล่าเท่านั้นหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ2 นาทีซูมบินก็สังเกตเห็นปลาตัวหนึ่ง

ซูนบินสามารถดำน้ำลงไปได้ลึกกว่านี้อีกและอยู่ข้างล่างได้เป็นเวลานานถึง5นาทีแต่เขาไม่ใช่คนขี้อวดและที่สำคัญเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วด้วยการล่าซึ่งใช้เวลาราว2นาทีครึ่งกับการกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียวบางทีแนวคิดของมนุษย์ซึ่งจะดำรงชีวิตอย่างสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกแล้ว

ด้วยความสามารถในการปรับตัวกับความเพียรอันน่าทึ่งทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของการอยู่รอดในมหาสมุทรและขณะที่เราพาตัวเองดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆมันย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเราแน่นอนแต่ขณะที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้อนาคตเราจะปรับตัวเช่นไรยังคงเป็นปริศนา

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดร

0: วันท่านี่งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงี้ยเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่1กันยายน2569คำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนท์ภูมิเหมพีรันครับ
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีและคณะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะก็มีมติออกมาหลากหลายนะคะทั้งมติเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบในหลักการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการเร่งด่วนควิกวินครอบคลุม4มิติหลักไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัตินะคะรวมไปถึงเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2ตลอดจนระบบประกันภัยทั่วหน้าคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อยกระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเรื่องการจัดการภัยพิบัตินะคะได้เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนทั่วหน้าซึ่งจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: หนึ่งคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปป.นี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปภ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้น
0: ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางโดยเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไปส่วนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่14จังหวัดภาคใต้นะคะทางกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข82เพิ่มเติมช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการถนนสาย N8 เส้นทางนครปฐมถึงชะอำซึ่งจะทำหน้าที่เป็นถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือเส้นทางสายใต้เดิมโดยจะเชื่อมต่อจากนครปฐม ผ่านอำเภอเขาย้อยแก่งกระจานแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและการขนส่งให้มีความคล่องตัวขึ้นส่วนแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเตรียมยกระดับเส้นทางมอเตอร์เวย์จากปราณบุรีเชื่อมยาวไปถึงสงขลาก่อนที่จะแยกเส้นทางไปยังนราธิวาสเพื่อจะยกระดับโครงข่ายการเดินทางสู่ภาคใต้ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด
1: ส่วนมาตรการทางด้านเศรษฐกิจนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการที่สำคัญนะครับประกอบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูจากอุทกภัยโดยหลังจากหมดระยะเวลาปลดดอกเบี้ยแล้วนะครับรัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยรับภาระดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระยะยาวโดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อระยะเวลา5ปีด้วยกันในอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรเพื่อได้จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้รัฐบาลจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวพร้อมกับมีการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่รวมทั้งได้จัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง5จังหวัดควบคู่ไปกับการเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนครับ
0: ส่วนมิติด้านความมั่นคงนะคะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงการบูรณาการงานข่าวกรองร่วมกันในรูปแบบทีมไทยและทีมประเทศไทยและกระชับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ขณะที่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ผลักดันการจัดสรรงบประมาณกว่า200ล้านบาทเพื่อศึกษาและออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ไปที่บริเวณอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะครับเพื่อตรวจเยี่ยมธุรกิจการให้บริการรถเช่าที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพช่วงนี้เชิญคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศสดๆที่นั่นครับ
3: แต่ถ้านิดหน่อยตอนนี้ก็ตอนเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร มีการเรื่องของไม่มีครับน้อยที่สุดนะครับไม่มี
4: ก็ชอบมาชอบตรงเลยตรงมา
3: ครับผมครับ
4: เป็นหนึ่งเป็นเราใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นก็หลากหลาย
3: ผมว่าไม่ได้เลย
4: ใช่ไหมครับถ้าทางขนส่งเองดูแลเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นธุรกิจให้เช่า
1: ครับนั่นเป็นบรรยากาศสดๆล่าสุดตอนนี้นะครับที่ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปปฏิบัติพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอคลองหอยโข่งที่สงขลาเพื่อไปดูเรื่องของธุรกิจรถเช่าในพื้นที่
0: เพื่อให้ทั้งผู้บริโภคที่จะไปเช่ารถเนี่ยได้รับรถที่ถูกต้องไม่มีปัญหา
1: ได้มาตรฐาน
0: ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มีการหลอกลวงใดๆนะคะตอนรับรถไปเป็นแบบนี้ตอนเอามาคืนก็ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ
1: ที่สำคัญก็คือราคาที่ยุติธรรมด้วยไม่คือมีการสอบถามถึงราคากันในขนาดรถประเภทต่างๆวิธีการเติมน้ำมันต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้เช่าควรจะต้องรู้และผู้ให้เช่าก็ต้องรู้เช่นเดียวกันนะคร
0: ับใช่ค่ะซึ่งภาพรวมเมื่อสักครู่ที่ได้ติดตามกันนะคะผู้ประกอบการรายที่ได้เข้าไปตรวจสอบก็ถือว่าทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะดีมากด้วยนะคะ
1: ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่คลองหอยโข่งหาดใหญ่สงขลาครับ
0: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือไปยังผู้บริหาร ท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเรื่องการจ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าแม้เรื่องนี้จะห้ามไม่ได้เพราะว่าเป็นการใช้งบของท้องถิ่นเองแต่ก็เตือนนะคะว่ามาเนี่ยก็อาจจะผิดจริยธรรมของผู้บริหารได้พร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเข้มนะคะรวมถึงประสานทุกๆหน่วยงานช่วยตรวจสอบค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลับเข้ามาทำงานโดยใช้วิธีการจ้างเหมาว่าได้กำชับไปที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วพร้อมทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระวังเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องดูแลเป็นพิเศษเบื้องต้นจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างช่วยตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ยังยอมรับว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมาในการตัดสินใจและการบริหารสิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กำชับให้ทำอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังมีการจ้างเหมาเข้ามาก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะผิดจริยธรรมได้
5: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.แล้วก็ปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงบของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยกรมคงไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้นี่จ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ

0: นะครับได้ยืนยันที่จะเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางวิปรัฐบาลได้รับปากว่าจะดําเนินการและจะนําโดยทั้งพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้เกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและตอบคําถามต่อรัฐสภาด้วย
1: นายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนนี้ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุม Leaders Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
2: เดินทางเยือนประเทศไทยของนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้นายลอเรนซ์วองจะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพการประชุม Leaders Retreat หรือ Prime Ministers Retreat เป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ในระหว่างการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงเป็นการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุม Leaders Retreat ไปแล้ว4ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2546ที่จังหวัดภูเก็ตและมีการจัดครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการด้านสังคมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและกิจกรรมด้านวิชาการรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคมระหว่างกันทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีของไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีหลังนอกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: ไปต่อกันที่กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมงานสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai ไทยไปสัมผัสเสน่ห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในรูปแบบใหม่นะครับที่ได้มีการรวบรวมสุดยอดอัตลักษณ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาไว้ในงานนี้ที่เดียวทั้งศิลปะการแสดงหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารไทยทรงคุณค่าครับโดยบรรยากาศภายในงานนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับไฮไลท์สำคัญไม่ว่าจะเป็น Immersive Cultural Experience ที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับประสบการณ์นิทรรศการองค์ความรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมในรูปแบบมัลติมีเดียสมจริงพร้อมกับชมการแสดงระดับคุณภาพจากมรดกภูมิปัญญาที่ได้เลือกสรรมากว่า100ร้านค้าและอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไทยและอาหารถิ่นต้นตำรับกว่า60ร้านค้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานกันได้ที่ ImpactExhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครับ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูการเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ร้อนรุ่นเก่าสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV นะครับรถเมล์ครีมแดงที่คนเมืองใช้มานานกว่า30ปีกำลังจะถูกแทนที่ด้วยรถ EV นะครับ 1,520 คันใน50เส้นทางเช่นรัชดาภิเษกรามคำแหงบางรักคลองเตยและสีลม

0: แบ่งการส่งมอบรถออกเป็น3ช่วงนะครับเริ่มตั้งแต่มีนาคมปีหน้า500คันตามมาด้วยเมษายนอีก500คันและปลายเดือนพฤษภาคมครับ520คันค่าโดยสารนั้นตั้งไว้ที่15ถึง25บาทนะครับแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจ่ายจริงอาจจะลดลงได้อีกนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีแผนลดค่าโดยสารลดค่าใช้จ่ายผ่านมาตรการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและระบบตัวร่วมโดยคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการจะมีผู้ใช้งานระดับ 500,000 ถึง 650,000 คนในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ 300,000 ถึง 400,000 คนครับวันนี้คุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานผลิตรถโดยสารประจำทาง EV ณบริษัท Absolute Assembly จำกัดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากลงนามสัญญาเช่ารถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 1,520 คันกับบริษัทนครชัยแอร์จำกัดระยะเวลา7ปีวงเงินกว่า 14,000 ล้านบาทเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับโรงงานมีกำลังการผลิตรถจำนวน15คันต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าของขสมก.ที่กำหนดไว้12คันต่อวันและตามแผนงานจะใช้รถ EV 1,520 คันทดแทนรถเมล์ร้อนสีแดงครีมในเส้นทางในเมือง50เส้นทางจากทั้งหมด107เส้นทางที่มีอายุการใช้งานนานนะครับจนเสื่อมสภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับภาพลักษณ์เมืองให้น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงศูนย์ซ่อมบำรุง12แห่งรองรับเอาไว้แล้วนะครับติดตั้งแท่นชาร์จรถ1คันใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงวิ่งได้200กิโลเมตรส่วนการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารประจำทางสาธารณะเฟสที่2นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถจำนวน800คันดำเนินการต่อเนื่องทันทีในปี2571ครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยว่าช่วง11เดือนของปีงบประมาณสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินเกินเป้าหมายนะครับพร้อมเดินหน้าแผนระดมทุน3โครงการสำคัญในปีหน้าครับคุณทิปดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% ในปีงบประมาณ 2,569 ข้อมูลณวันที่31สิงหาคมอยู่ที่ 197,356 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งเอาไว้ 182,600 ล้านบาทหน่วยงานที่นำส่งรายได้สูงสุด3อันดับแรกก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ 47,388 ล้านบาทตามมาด้วยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน 33,754 ล้านบาทและกองทุนรวมวายุพัก1จำนวน 19,202 ล้านบาทคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินรวม 203,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 111% ของเป้าหมายสำหรับปี2570สคร.เตรียมระดมทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรืออินทราฟันใน3โครงการสำคัญนะครับได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและระบบโครงข่ายไฟฟ้าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในโครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตและทางด่วนสายเมืองใหม่เกาะแก้วรวมถึงโครงการพัฒนาเส้นทางของกรมทางหลวงนะครับนอกจากนี้เตรียมเสนอขยายเพดานอายุกรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับจากเดิมไม่เกิน65ปีเป็นไม่เกิน70ปีและเพดานอายุของผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO จากเดิมไม่เกิน60ปีเพิ่มเป็นไม่เกิน65ปีโดยยังคงเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระครับชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการสุ่มตรวจร้านจำหน่ายยางรถยนต์ผิดกฎหมายไม่มีเครื่องหมายมอกหรือใช้มอกปลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอายัดของกลางได้กว่า 1,100 เซนต์มูลค่ากว่า7ล้านบาทครับ พลเอกนักรบบุญบัวทองกรรมประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันพร้อมด้วยคุณนนทนัทบุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันและเจ้าหน้าที่สมอเข้าตรวจสอบโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางล้อแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตรวจพบยางล้อต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่าประมาณ7ล้านบาทในจำนวนนี้ประมาณ100เส้นไม่มีเครื่องหมายมอกส่วนที่เหลือแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าข่ายเป็นมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีนะครับและเตรียมกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางก่อนซื้อแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อนะครับและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะแตกหรือระเบิดขณะขับขี่ขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันก็เตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อป้องปรามการนำเข้าและจำหน่ายยางที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนถนนหากนำไปใช้งานทางนี้ผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศค่ะเริ่มที่การประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ซึ่งได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่สหรัฐค่ะรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศ G20 เริ่มการประชุม2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐเพื่อหารือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นเงินเฟ้อราคาพลังงานและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวข้อสำคัญในฐานะเจ้าภาพนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐแถลงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมองว่าโลกกำลังเผชิญภาระหนี้ในระดับสูงหลังผ่านวิกฤตการเงินโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19และมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้น
2: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ร่วมพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่กรุงบิชเคกของคีร์กีสสถานซึ่งมีขึ้นนอกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO โดยผู้นำทั้งสองได้เน้นย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจะทำให้ทั้งสองประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในยามที่สถานการณ์โลกนั้นมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกแถลงถึงการพบปะกันระหว่างนายสีกับปูตินว่ามุ่งเน้นหารือเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักและกล่าวถึงสงครามยูเครนเพียงเล็กน้อยสำหรับการประชุม SCO ครั้งนี้มีขึ้นตรงกับวาระครบรอบ25ปีการก่อตั้งองค์การโดยจีนและรัสเซียได้ใช้โอกาสสำคัญนี้ร่วมกันผลักดันแนวคิดโลกหลายขั้วอำนาจและแสดงจุดยืนต้านอิทธิพลชาติตะวันตกครับ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิช่องทิเบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็น939คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในทิเบตและมีถึง17คนที่ร่างนั้นลอยไปไกลถึงอินเดียขณะที่ยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 4,500 คนด้านภารกิจกู้ภัยในเนปาลกำลังมีการจับตาการช่วยเหลือคนงานในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรีที่ถูกกระแสน้ำและดินโคลนโถมลงมาปิดช่องอุโมงค์โดยทีมกู้ภัยที่อยู่ในจุดนี้มีทั้งชาวเนปาลจีนอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีคนงานติดค้างอยู่ภายในนับร้อยคนจากจำนวนคนงานที่สูญหายทั้งหมด933คน
2: สหภาพยุโรปหรือ EU ได้เพิ่ม ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอท AI ยอดนิยมเข้าสู่บัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มออนไลน์และ Search Engine ออนไลน์ที่ต้องกำกับดูแลมากยิ่งขึ้นนับเป็นครั้งแรกที่ EU ได้นำมาตรการนี้มาใช้กับปัญญาประดิษฐ์แชทบอทและ ChatGPT ก็เป็นแชทบอท AI ตัวแรกที่อยู่ในบัญชีนี้นอกจากนี้ EU ยังได้บรรจุแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Reddit และแพลตฟอร์มเกมนะครับ Roblox เข้าไปไว้ด้วยโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ EU ได้กล่าวนะครับว่าการเพิ่มนวัตกรรมดิจิทัลไฮเทคทั้ง3รายการนี้เข้าไปในบัญชีสิ่งที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นก็เนื่องจากพบความเสี่ยงเชิงระบบที่ก่อแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและความไม่มั่นคงปลอดภัยสาธารณะครับ
1: มาดูสภาพอากาศนะคะวันนี้พาไปตรวจสอบพายุลูกใหม่ใกล้บ้านพร้อมสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: สวัสดีค่ะเปิดเดือนกันยายนมาพร้อมพายุลูกใหม่ชื่อว่าโซเดลนะคะแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะมีทิศทางจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายนนี้ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือการวางตัวของพายุยังสัมพันธ์กับตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ในบ้านเรานะคะทำให้ตัวร่องมรสุมนี้ยังไม่ขยับออกไปง่ายๆหลายพื้นที่จึงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องและบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่2กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขณะที่หลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่จังหวัดระนองและพังงามีโอกาสเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เข้ามาเพิ่มเติมพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและมีฝนหนักมากในบางที่ของอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปโซนนี้สูงอยู่ที่1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเรื่องสภาพอากาศรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี
1: ้ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เบลวรุษเกศรราชรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ชมพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบที่2ครับลายตารางผ้าขาวม้าสะท้อนอัตลักษณ์ผ้าไทยพื้นถิ่นผ่านการออกแบบที่ร่วมสมัยครับซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราเวลาไม่มากครับแต่ก็พอมีเวลาที่จะพาไปชมบรรยากาศงานใหญ่ของคนในวงการภาพยนตร์ในระดับนานาชาติที่ใช้ภาพยนตร์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปลาพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยกิจกรรมด้านภาพยนตร์หลากหลายแขนงเลยทีเดียวค่ะเพื่อหวังใช้พลังจากภาพยนตร์กระตุ้นการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การเป็นยูเนสโก Creative City of Film ณเมืองพัทยาแห่งนี้ค่ะ

ซีรีส์และภาพยนตร์คนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นบาสณัฐวุฒิภูลพิริยะพจน์อานนท์พร้อมทีมนักแสดงจากไวเป้งนักเลงขาสั้นและเฮ่งเจียแจ๊ดคู่จิ้นสายเกิร์ลเลิฟแตงกวาพิญญาเนตรและเหนือดิศรยาสองพระเอกหนุ่มหล่อเด่นคุณงามเนตรก็จิรายุพระเอกมาเซอร์เป้อารักนักร้องที่มีดีด้านการแสดงไม่แพ้กันโจรินโฟอีฟนักแสดงผู้กำกับรุ่นใหญ่ออฟ

0: พัฒน์ที่มาพร้อมกับนางเอกสาวสวยหมวยอินเตอร์ต้าเหนิงกันยาวีนิกกี้ณชัดแจ็คแฟนฉันและอีกเพียบที่ไปร่วมเดินพรมแดงแสดงพลังอันยิ่งใหญ่หนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตระดับสากลเข้าสู่งานประกาศผลหรือว่า2026หรือเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาครั้งที่4อีกหนึ่งงานใหญ่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด The Cinematic Wave คลื่นแห่งภาพยนตร์ที่พร้อมส่งต่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสู่การเป็นจุดหมายของเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติและขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก Creative City of Film ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาพ.ศ. 2566 ถึง 2570โดยการประกาศรางวัลพัทยา International Film Festival 2026ครั้งนี้ก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆค่ะทั้งด้านภาพยนตร์อย่างเช่นรางวัลศิลปินภาพยนตร์ไทยโดดเด่นทางวัฒนธรรมสู่สากลซึ่งมอบให้กับผู้กำกับคุณภาพปรัชญาปิ่นแก้วขณะที่ในสาขาอื่นๆอย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมอบให้กับภาพยนตร์ข้างบ้านโกหังหัวใจโกโฮมและ The Stone พระแท้คนเก๋รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ได้แก่อเล็กธีรเดชจากข้างบ้านเจมส์จิรายุจากภาพยนตร์ท่าแร่และเกรซวรินทร์จากซ้ำวันกับซ้ำวันฝากของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์มอบให้กับ2นักแสดงฝีมือคุณภาพอิงฟ้าวราหะจากราคีและแจ็คกี้ชาครีนจากดีว่าราวีรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ก็มีทั้งกฤชเบลสรันรัตน์จากภาพยนตร์ข้างบ้านอ้วนเด่นคุณพินาค่าโจรินโฟอีฟจากเทอม4ขณะที่รางวัลด้านซีรีส์ก็มีหลากหลายรางวัลไม่แพ้กันค่ะอย่างเช่นรางวัลซีรีส์ออริจินอลยอดเยี่ยมมอบให้กับ3ซีรีส์อย่างจอมขมังเวทสาธุ2และรัก To Love and Cherish รางวัลซีรีส์ออริจินอลยอดเยี่ยมโทรทัศน์ได้แก่รักหักหลังสอดสร้อยมาลาและคงสาวดีซึ่งจากบทนำนี้ค่ะก็ส่งผลให้น้องนายณภัทรได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกอีกด้วยและอีกหลายรางวัลหลากสาขาและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานพัทยาInternational Film Festival 2026ก็ต้องการเนรมิตชายหาดพัทยากลางให้เป็นพื้นที่แห่งภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอัดแน่นด้วยตลาดนัดเมืองสร้างสรรค์บูธผู้ประกอบการและธุรกิจการท่องเที่ยวร้านค้าเวิร์กช็อปถนนคนเดินและวัฒนธรรมอาหารรวมถึงกิจกรรม Mixed Matching เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับภาคธุรกิจขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในทุกมิติอย่างเข้มแข็งพร้อมเติบโตในตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกต่อไปในอนาคต
1: และนี่ก็เป็นงานใหญ่ที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมเปิดทำเนียบต้อนรับคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและที่สำคัญเลยค่ะสร้างประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเตรียมพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะหลังจากที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเราสามารถป้องกันแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและถือว่าเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่4ของทีมชาติไทยนอกจากนั้นค่ะเรายังสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะคะโดยมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ค่ะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายซึ่งถ้าหากถามตัวท่านนายกนะคะบอกว่าอยากจะพบไหมท่านบอกว่าอยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลาของนักกีฬานะคะทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมรวมไปถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีความใกล้ชิดมากกว่านั่นเองค่ะหากว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ส่วนทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติส่วนจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองให้ในฐานะรัฐบาลหรือเปล่านายอนุทินบอกว่า request ได้หมดทุกอย่าง

0: ส่วนการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลากหลายชนิดกีฬาเตรียมที่จะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะเริ่มขึ้นการเตรียมทีมเป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะการกีฬาก็มีการบริหารจัดการแผนร่วมกับทุกสมาคมกีฬานำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้นักกีฬาไทยเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะหลายสมาคมนะคะเก็บตัวต่อเนื่องมาจากมหกรรมกีฬาซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเราครองเจ้าเหรียญทองทำให้มั่นใจว่าเราจะสามารถต่อยอดผลงานของตัวเองมาถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้ค่ะซึ่งช่วงของสุดท้ายอยากให้ทุกคนมีสมาธิกับการฝึกซ้อมระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บอุบัติเหตุในการเดินทางแล้วก็การเจ็บป่วยก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักกีฬาตอนนี้ทำงานกันอย่างหนักค่ะและยินดีให้บริการนักกีฬาทุกคนสำหรับกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเอเชียสมัยที่4ซึ่งได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก LA เตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางวันที่4กันยายนนี้ค่ะด้วยสายการบินไทยในเวลาเที่ยงคืน40นาทีก่อนจะแข่งขันวันที่16ถึง22สิงหาคมส่วนมวยสากลเรือใบวินเซิร์ฟจะเดินทางไปที่เมืองนาโกย่านะคะวันที่9กันยายนค่ะในเวลาเที่ยงคืน5นาทีเพื่อไปฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเหมือนกันจากนั้นทีมฟุตบอลหญิงของไทยเราจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11กันยายนค่ะในเวลาเที่ยงคืน5นาทีส่วนฟุตบอลชายจะเดินทางไปแข่งขันวันที่13กันยายนนะคะนอกจากนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่จะทยอยออกเดินทางไปสมทบในวันที่14 15แล้วก็16กันยายนค่ะผลงานของนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันรักบี้7คนในศึกเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนการแข่งขันรักบี้7คนค่ะเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์แข่งขันกันที่เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะผลงานของทีมชาติไทยคว้าอันดับที่3นะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเอาชนะมาเลเซีย57-0ชนะศรีลังกา57-0และไปแพ้ให้กับฮ่องกง0-5คะแนนจากนั้นไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะทีมไทยเจอกับญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งกว่าชนะไปด้วยสกอร์26-10ส่งผลให้ทีมไทยต้องไปชิงอันดับที่3และจากนั้นเราโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งค่ะเอาชนะฮ่องกง17-12คะแนนคว้าอันดับที่3และคว้าเหรียญทองแดงมาคล้องคอได้สำเร็จค่ะขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับที่5ค่ะรอบแบ่งกลุ่มชนะมาเลเซีย35-14ชนะอุซเบกิสถาน33-0แพ้ฮ่องกง5-17คะแนนก่อนที่รอบน็อกเอาท์แพ้เจ้าภาพจีน7-33นะคะแล้วก็มาชนะศรีลังกา29-19และชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์17-14คะแนนในรอบจัดอันดับส่งผลให้ทีมชายไทยคว้าอันดับที่5ค่ะผลงานของทัพรักบี้7คนทีมชาติไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีก1ความสำเร็จน่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภททีมหญิงที่คว้าเหรียญทองแดงในระดับเอเชียต่อยอดสู่ความสำเร็จก่อนจะไปสู้ศึกเอเชียนเกมที่นักรักบี้7คนแข่งขันกัน3วันค่ะตามเชียร์กันได้ 1-3 ตุลาคมค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมสร้างความประทับใจให้กับทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึกพละศึกษาเกมครั้งที่49ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมครั้งที่49ระหว่างวันที่1-10กันยายน2569โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมกช.สุพรรณบุรีเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่การแข่งขันบุคลากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันระบบอำนวยความสะดวกรวมถึงการดูแลนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้การทุกภาคส่วนของวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่างระดมกำลังเตรียมงานอย่างต่อเนื่องเพราะการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการชิงชัยในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีในฐานะเจ้าภาพอีกด้วยแหละครับ
2: เราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรและก็นักศึกษาในเรื่องของสถานที่ที่จะ

0: ไลท์ในการแข่งขันนะว่าจะมีทำคำสั่งให้กับบุคลากรเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่เตรียมความพร้อมว่าจะเป็นในเรื่องของสนามแข่งขันในหลายๆชนิดกีฬานะครับที่จัดในเวียเขตสุพรรณบุรีโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
1: เป้าหมายสำคัญของเจ้าภาพจัดศึกพระศึกษาเกมครั้งที่49คือการสร้างมาตรฐานการแข่งขันที่ดีพร้อมสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาคณาจารย์บุคลากรและชาวพระศึกษาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือการได้ใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ต้อนรับชาวพระศึกษาให้ได้สัมผัสเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรีควบคู่ไปกับมหกรรมการแข่งขันในครั้งนี้แหละครับ
0: ครับสำหรับเป้าหมายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับก็คือตามความฝันของการแข่งขันนะครับรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยนะครับซึ่งก็ได้รวมนักศึกษาบุคลากรทางด้านกีฬาต่างๆมาจากทุกๆวิทยาเขตมารวมกันอยู่ที่สุพรรณบุรีครับเพื่อที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่พัฒนานักกีฬาพัฒนานักศึกษาของเราให้ไปสู่ความเป็นเลิศของการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประธานในฝ่ายจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการประชุมกับส่วนราชการต่างๆในการให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ใช้เป็นสถานที่แข่งขันที่นอกเหนือจากภายในเวียดเขตโรงเรียนกีฬาแล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานภายนอกที่จะมาร่วมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับ
1: พระศึกษาเกมครั้งที่49จึงเป็นเวทีที่รวมทั้งการแข่งขันความสามัคคีมิตรภาพและสร้างประสบการณ์ร่วมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตลอดทั้ง10วันของการแข่งขันจะมีทั้งรอยยิ้มความมุ่งมั่นความผิดหวังและความภาคภูมิใจเกิดขึ้นในทุกสนามเพราะทุกคนที่ลงแข่งขันต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและนำชื่อเสียงกลับไปสู่สถาบันแล้วครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีฉิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
2: มาดูงานวิ่งดีๆค่ะปทุมธานีจัดงานวิ่งกลางคืนเอาใจคนไม่ชอบตื่นเช้านะคะมีนักวิ่งกว่า 3,000 คนมาร่วมสร้างสีสันค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมปทุมธานีนีออนเฟสรันจัดกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายในงานมีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนค่ะ10กิโลเมตรและระยะทาง5กิโลเมตรพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีวงดนตรีมาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานค่ะแล้วก็โดยรอบมีร้านค้าชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนนะคะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเป็นการผลักดันจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาและเป็นหมุดหมายของการแข่งขันวิ่งระดับสากลในอนาคตด้วยค่ะพญาหงส์บัญชาเมฆนำทีมนักกีฬาล่าเหรียญมวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวค่ะคณะนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้จัดการทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการบริหารพลตรีพัชรรัตกุลประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเข้ารับโอวาทรับเงินอุดหนุนนะคะเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเดินทางไปยังเมืองดีแคมประเทศโคโซโวเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกในศึกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพค่ะจะจัดวันที่1ถึง11กันยายนนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วค่ะสำหรับชิงแชมป์โลกต่อจากครั้งแรกที่มาเลเซียเดือนมิถุนายนเพื่อเป็นการเก็บคะแนนแรงกิ้งโลกไปลุยศึก World Games และ World Combat Games สำหรับคณะนักมวยไทยนะคะประกอบไปด้วยพลตรีนิรินทร์ปุณโณทกผู้จัดการทีมว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มผู้ช่วยผู้จัดการทีมรองศาสตราจารย์ดร.อนันต์เมฆสวรรค์หัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬามี3คนค่ะมีจันทการมโนบาลหรือว่าพญาหงส์บัญชาเมฆรุ่น48กิโลกรัมหญิงอนุทิดาแสงขาวหรือว่าดาวประกายสร้อยทองลูกแม่ดาวพิกัด51กิโลกรัมหญิงปลายฟ้าธนชัยหรือว่ายอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยในรุ่น54กิโลกรัมชายค่ะนอกจากการเดินทางไปแข่งขันคราวนี้แล้วนะคะเรายังนำเอาวัฒนธรรมไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือว่าวงปีมวยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูการแข่งขันฟุตบอล4คนประตูเล็กหรือว่าฟุตบอลโกรูหนูชิงแชมป์โลกนะคะจัดกันที่แคนาดาผลงานทีมชาติเม็กซิโกชนะญี่ปุ่น3 ประตูต่อ 0คว้าแชมป์ไปครองค่ะ

0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เพื่อเตรียมครบธงชาตินะครับจากนั้นกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
1: ค่ะตอนนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
6: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาลูก
8: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
6: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
6: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
10: ๆ
11: แม่เล่นอะไรเนี่ย
6: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
12: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฒ่าได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
13: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
14: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
15: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริง
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมส์ค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
0: ในครั้งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันและได้รับเกียรติจากนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับ
1: ค่ะซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั่วประเทศ17วิทยาเขตเข้าร่วมในการแข่งขันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมที่จะติดตามรับชมผ่านช่องทางของโทรทัศน์นะครับติดตามทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook Live NBT ภาคกลางได้เลยครับ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของพิธีเปิดงานในครั้งนี้กันค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการถ่ายทอดสดนะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองค่ะ
0: ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแม้ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จะมีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักแต่ว่าใกล้พิธีเปิดแล้วฟ้าฝนเป็นใจนะครับในขณะนี้ทุกคนพร้อมเพรียงกันมากครับ
1: ค่ะและที่นี่นะคะก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตอนนี้ก็มีการรวมนะคะน้องๆ นักกีฬาจากวิทยาเขตทั้งหมด17วิทยาเขตทั่วประเทศเลยวันนี
0: ้
1: เนื้อกลางอีสานใต้มาครบเลยนะคะที่นี่สนามกีฬาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยพลังของนักกีฬาของเยาวชนไทยนั่นเองค่ะ
0: กับเป้าหมายของพละศึกษาเกมนั้นก็คือจะเป็นทำให้นักกีฬาได้พัฒนาเรื่องของศักยภาพสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีรวมถึงน้ำใจนักกีฬาจากทั่วประเทศด้วยกันครับ
1: ค่ะและก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่พิธีเปิดนะคะเราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามรับชมเรื่องราวความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันค่ะ
0: ครับ

0: ตรีพร้อมแล้วค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นเสาหลักในการพัฒนากีฬาและผลิตนักกีฬาสู่ประเทศชาติซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยวิทยาเขตสุพรรณบุรีกระบี่กรุงเทพชลบุรีชัยภูมิชุมพรเชียงใหม่ตรังเพชรบูรณ์มหาสารคามยะลาลำปางศรีสะเกษสมุทรสาครสุโขทัยอ่างทองและวิทยาเขตอุดรธานีค่ะ
1: มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการออกกำลังกายมีการเล่นกีฬาแล้วก็ได้รู้จักกฎกติกาของชนิดกีฬาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาที่มีความสามารถในหลากหลายชนิดกีฬาก็เป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาทั่วๆไปที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยต้องมีเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมเลยนะครับว่าจะฝึกซ้อมยังไงที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็กติกาของชนิดกีฬาต่างๆเนี่ยมียังไงบ้างให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับ
0: โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมมีการแข่งขันทั้งหมด52ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่าง 1-10 กันยายน2569
1: สำหรับสนามที่อยู่ในเรียกเขตสุพรรณบุรีและโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเนี่ยจะมี30ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยอีก20ชนิดกีฬานะครับแล้วก็ในเอกชนแล้วก็การกีฬาประเทศไทยที่จะเป็นสนามแข่งขันในจังหวัดสุพรรณบุรีเราด้วยนะครับผู้ที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในชนิดกีฬาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามในเพจของพละศึกษาเกมครั้งที่49เพื่อจะไปดูกำหนดการแข่งขันทางชนิดกีฬาต่างๆนะครับเราก็ทยอยลงกำหนดการแข่งขันให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูนะครับว่าแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยแข่งที่สนามไหนแล้วก็มีกีฬาอะไรบ้างที่แข่งในแต่ละวันนะครับ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะนักกีฬาก็เตรียมร่างกายและฝึกความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจไปด้วยกัน
2: ครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมชมนะครับกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับพละศึกษาเกมครั้งที่49ครับมาร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆทุกกีฬาครับมีทั้งหมด52ชนิดกีฬาครับ
3: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะร่วมเชียร์ทีมกีฬาจาร่านของสุพรรณบุรีด้วยนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าค่ะ
4: เข้าร่วมในนามนักกีฬาคอมบอลครับจะขอกำลังใจพี่พี่น้องฝากส่งกำลังใจเชียร์พวกผมด้วยนะครับ
0: ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนานักกีฬาสู่สากล
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49หรือพละศึกษาเกมค่ะที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะดิฉันกัญญนันท์ โลรุจินันท์ค่ะ
6: และผมอาทิตย์เมฆอากาศครับเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการในโอกาสนี้เราขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านลุกขึ้นยืนครับเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
7: Ladies and gentlemen please rise and observe a moment of silence in respectful remembrance of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother and Her Royal Highness Princess พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเรียนเชิญค่ะ
5: Thank you.
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์ขอขอบพระคุณและขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประจำที่นั่งได้ครับในลำดับต่อจากนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่ลำดับพิธีการและการแสดงพิธีเปิดในวันนี้ซึ่งจะมีการแสดงทั้งหมด5ชุดด้วยกันครับโดยทุกชุดการแสดงสร้างสรรค์ขึ้นด้วยการรวมใจของชาวสุพรรณบุรีและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พร้อมใจกันแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความอบอุ่นและประทับใจ
7: Ladies and gentlemen, today we will present five spectacular performances that brought to life by the unified spirit of Suphanburi Locals and Thailand National Sport University. We are immensely proud to host this grand event and warmly welcome every single one of you to Suphanburi with our very first performance, Khon Mark Dance, in honor of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.
6: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมด้วยการแสดงโขนเทิดพระเกียรติชุดแด่พระแม่ของแผ่นดิน

0: ดังประจมีขันตั้งขันที่กล่าวว่าเป็นเกียรติยศอันเยี่ยมยอดมีน้องเนอเป็นมาสคอตและแบรนด์สัญลักษณ์นำโชว์อันเรืองชัย
1: อันตัวเราก็ประจักษ์แก่หทัยและสายตาดั้งพาทีจึงอยากจะขอหยุดการราวีต่อตีกันวันนี้เรามารวมสมานฉันท์มั่นกลมเกลียวอันเป็นหัวใจหนึ่งเดียวกันเถิดนะพระรามาตรัสแล้วอสุราจึงหายกรีธาเลิกทัพกลับ
0: สีพร้อมสีอนุชาจึงตรัสสั่งพลกระบี่เร่งไคร่ค้า

0: นโชว์ที่พิเศษจริงๆนะคะสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะวันนี้พักรบกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะมาร่วมเข้าสู่เกมการกีฬาอย่างเรียกว่าเป็นมิตรกันเนาะ
1: ถูกต้องครับผูกมิตรร่วมไมตรีมีสมานฉันท์รวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยและอีกสักครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโขนเทิดพระเกียรติชุดแด่พระแม่ของแผ่นดินครับ
0: สวยงามนะคะและทุกท่านคะสำหรับการแสดงชุดต่อไปค่ะจะเป็นการแสดงที่จะมาร่วมกันสื่อถึงการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ
1: ถูกต้องครับและนอกเหนือจากนี้เพื่อเป็นการเชิดชูคุณความดีและเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่พระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของรวมใจของชาวสุพรรณในการรวมพลังกันสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของชาวสุพรรณบุรีครับวันนี้เราได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

0: และก่อให้เกิดคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป
1: So next we present a youth tribute performance honoring former Prime Minister บรรหารศิลปะอาชา a beloved leader whose vision continues to inspire and unite the people of สุพรรณบุรีขอเสียงปรบมือให้กับลูกหลานของพวกเราชาวสุพรรณบุรีในเยาวชนคนดีสีสุพรรณค่ะ

0: โอ้โหสวยงามมากๆนะคะสำหรับการแสดงชุดนี้เยาวชนคนดีสีสุพรรณนะคะต้องบอกว่านี่แหละเป็นพลังแห่งความสามัคคีนะคะแล้วก็ผลผลิตของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ได้รับการปลูกฝังมาเป็นอย่างดีเลยแล้วก็โชว์ชุดนี้บอกเลยว่าแหมรู้สึกว่าเอาใจไปเลยอ่ะน่ารักมาก
1: นะครับนี่คือการรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยอย่างแท้จริงขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงครับให้กับการแสดงเยาวชนคนดีสีสุพรรณครับสวยงามประทับใจพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นการปลุกความคึกคักเพื่อจะนำทุกท่านเข้าสู่ลำดับพิธีการในลำดับต่อไปครับเราได้เห็นพลังของลูกหลานชาวสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยที่มีทั้งความสวยงามความแข็งแกร่งความพร้อมเพรียงลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดพลังอันยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งของเหล่าทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของพละศึกษาเกมในครั้งนี้ครับ
2: And from the beautiful energy of Suphanburi's youth, we now transition to the strength and unity of all athletes, coaches, and sport officials taking part in the physical education games. So ladies and gentlemen, please welcome the athletes parade.
0: เรามาต้อนรับเราขบวนพาเหรดนะคะทัพนักกีฬาเข้าสู่สนามอันทรงเกียรติแห่งนี้กับการแสดงชุดเกียรติประกาศการชิงชัยด้วยศักดิ์ศรี
1: ในขณะนี้ขบวนพาเหรดพิธีเปิดพละศึกษาเกมก็เข้าสู่สนามด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตนำโดยป้ายการกีแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกม
0: ผู้เชิญป้ายนะคะประกอบไปด้วยนางสาวพิมพ์ชนกสินประยงนางสาวจุฑารัตน์ทิพเนตรและนางสาวพัทรานิชมณีโชติเทียนกุลค่ะ

0: และนี่คือการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตน้องๆ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1
1: และตาม
0: มาด้วยป้ายคำขวัญประจำการแข่งขันรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยผู้เชิญป้ายประกอบด้วยนางสาวพันพนัสเชื้อหนองปรงนางสาวนวรัตน์มาบขุนทศและนางสาวคู่ฟ้าพิญญาโชติครับ
1: และหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นป้ายคำขวัญประจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกับสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังค่ะโดยผู้เชิญป้ายนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยนางสาวพี่ลิสาบุญมีนางสาวสุดารัตน์มุกเพชรและนางสาววรัฐยาฤทธาพรหม
0: ตามมาด้วยขบวนธงเกียรติยศนำโดยขบวนอัญเชิญธงชาติไทยครับและผู้เชิญธงชาติไทยได้แก่ร้อยตำรวจโทณัฐพลแจ่มจรัสร้อยตำรวจโทรัชตะวงสุวรรณร้อยตำรวจโทสิทธวัฒน์ขัดภาพร้อยตำรวจโทสรศักดิ์จันตคาดร้อยตำรวจโทธินกรอินตะคำร้อยตำรวจโทวิโรจน์ทวนทอง
1: และติดกันนะคะก็จะเป็นขบวนอัญเชิญธงตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะผู้เชิญธงได้แก่ร้อยตำรวจโทสหเพชรโพธราร้อยตำรวจตรีพงษ์ทัศน์เสลารักษ์ร้อยตำรวจเอกอิทธิพลจิโรปการและร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เทพเทียน
0: ตามมาด้วยขบวนอัญเชิญธงตราประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอัญเชิญโดยคณาจารย์ที่เป็นบุคลากรจาก3คณะวิชาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับซึ่งประกอบด้วยอาจารย์พิทพลบุญคงเสนอาจารย์ชายชาญวงสมบูรณ์อาจารย์วสันต์กาญจนสุพรรณและอาจารย์จักรพันธ์เสมอ่วม
1: และบัดนี้นะคะขอเสียงปรบมือค่ะต้อนรับริ้วขบวนธงที่กำลังก้าวเข้าสู่สนามอย่างสง่างามค่ะซึ่งประกอบไปด้วยขบวนธงชาติไทยขบวนธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อวปร.
0: ขบวนธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อสท.ธงตราประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1: ธงสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันพละศึกษาเกม
0: และปิดท้ายด้วยธงตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรีวิวขบวนธงนี้ประกอบไปด้วยผู้ถือธงซึ่งเป็นตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน60คนโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านสมจิตบุญคงเสนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ถือว่าเป็นขบวนที่สวยงามมากๆนะคะและตอนนี้ที่ในสนามค่ะทุกคนจะได้เห็นนะคะกับขวัญใจที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับการแข่งขันมาตลอดนั่นก็คือเจ้ามัสคอตนะคะน้องเหนือแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเหนือด้วยค่ะ
0: และเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับขบวนทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก17วิทยาเขตที่กำลังก้าวเข้าสู่สนามแห่งมิตรภาพและความเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมในครั้งนี้
1: สวยงามมากนะคะรวมไปถึงแมสคอตของเราน้องเหนอนะคะวันนี้ผู้แสดงค่ะนายนุกูลวรนาถและนายธนากรสุขศรีนะคะและในขบวนพาเหรดนะคะวันนี้ต้องต้อนรับค่ะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ท่านนรินทร์แสงสีจันทร
0: ์ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตเชียงใหม่นางสาวประภาสิริวันทองผู้เชิญธงนายมนัสนันปัญญาแจ้หัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่ดร.อลงกรณ์นำบุญจิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม
1: ่เรียกว่าวันนี้ทัพนักกีฬามากันล้นหลามนะคะถัดมาต้อนรับค่ะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์โดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันจ่าอากาศโทพิทยาสันตวงศ์
0: ู้เฉินป้ายประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์นางสาวบุษรินอุไรอัมภัยผู้เฉินธงนายทิติกรบุญรักษาหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นายนิรันดร์ชาวเรือหักหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ลำดับต่อไปต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนำโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตลำปางดร.วิเชียรวงศ์วัน
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตลำปางค่ะนางสาววันนิสาภูคังและผู้เชิญธงนายณัฐพลรู้ดีพร้อมด้วยหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นายยุทธพงษ์เรืองจันทร์หัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง

0: เราจะต่อเนื่องกันในการต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยนำโดยท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุโขทัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรมีพดุง
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตสุโขทัยค่ะนางสาวทันชนกสระสิทธิ์และผู้เชิญธงนะคะนายสันติสุวรรณเนตรรวมถึงหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ค่ะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์มยหินหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย
0: ลำดับต่อไปเราขอต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิกรศรีแหล่และขอต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมินำโดยท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โกศลรอดมา
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตชัยภูมิค่ะนางสาวสิริเพ็ญสวัสดีผู้เชิญธงนายปรัชญาแก้วขวาน้อยและหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นายแสนศักดาวรรณมูลหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ
0: รับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิกรศรีแหล
1: ่ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตมหาสารคามนางสาวจุฑาภัทรชอบจิตผู้เชิญธงนายอาชัยวงฮาร์ดหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่ดร.กิตติพงษ์เพ็งศรีหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม
0: ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตศรีสะเกษนายมนัสวีจากแก้ว
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตศรีสะเกษนางสาวณัฐวรรณรักจำรูนผู้เชิญธงนายพิชากรนราธรหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์แดนดีหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ
0: ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอุดรธานีรองศาสตราจารย์ดร.ไวยพจน์จันเสม
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตอุดรธานีนางสาวรุ่งนภาสมวงผู้เชิญธงนายภูผาผู้กิ่งเงินหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะฤทธิธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี
0: รับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลางและประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลางได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัดชัยแสงสุขีลักษณ์และขอต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกรุงเทพนายบรรณากิจบรรจงทองจำปา
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตกรุงเทพนางสาวนิชการจิตใจดีผู้เชิญธงนายปิยนันท์อ่อนมาหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่อาจารย์ดร.สุกัญญาฤทธิ์งามหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ
0: Thank you. จ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชลบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัดชัยแสงสุขีลักษณ
1: ์ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตชลบุรีนางสาวทัญชนกเพชรประดับผู้เชิญธงนายชยุทธคงเรืองหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันนิกาอินชนะหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีมาด้วยความน่ารักกับลูกบอลสีฟ้าเลยนะคะ
0: ผู้ชมที่อยู่ในสนามสามารถส่งเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆได้นะครับและลำดับต่อไปเราจะต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตดร.ปรัชญาสภาพงศ
1: ์ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตสมุทรสาครนางสาวศิวปรียาหอมชมชื่นผู้เชิญธงนายพานุพงศ์กลิ่นทองหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นายเฉลิมพลบุญเกิดหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร

0: รับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอ่างทองได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิยันหัวหิน
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตอ่างทองนางสาวปริณดาเสียงโสมผู้เชิญธงนายกนทีการพักดีหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ดร.วรินทร์สืบบุกผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง

0: ำดับต่อไปเราจะได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใต้และประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใต้ได้แก่ดร.พานุศรีวิสุทธิ์ในโอกาสนี้เราต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่โดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกระบี่ดร.พานุศรีวิสุทธิ
1: ์เขตกระบี่นางสาวสุภชาสุชูสาครผู้เชิญธงได้แก่นายณัฐวัฒน์สุขสวัสดิ์หัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นายวิกรมพันเล่งหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่
0: เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชุมพรนายเฉลิมพลก่อกิจทะเกิงกูล
1: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตชุมพรนางสาวนันทพินมณีนินผู้เชิญธงนายธนนนท์นุ้ยบ้านด่านหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นายนพดลมณีแดงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร

0: ักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในสนามส่งยิ้มหวานกันได้นะคะ
1: ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงศ์พัฒน์ชูดำ
0: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตตรังนางสาวปาริชัดริกเบนจาผู้เชิญธงนายปณชัยมาลัยหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่นางสาวพัชรินทร์จันแดงหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังจังหวัดนี้กองเชียร์ส่งเสียงครึกครื้นดีทีเดียวค่ะ
1: ถูกต้องครับส่งกำลังใจไปแล้วส่งเสียงบอกไม้บอกมือกลับสำหรับผู้ชมของเราและแขกผู้พิเศษบนอัธจันทร์ได้นะครับและลำดับต่อไปเราจะต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัทชัยคันธมาศ
0: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตยะลานางสาวภาริดาศิลางามผู้เชิญธงนายอิมรอนสะอิหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่อาจารย์ดร.อัศรีสะอีดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาเรียกว่ามาไกลจริงๆนะฮะส
1: ุ
0: ดแดนใต้กันเลยทีเดียว
1: เป็นการรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยโดยแท้จริงครับไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคใดในวันนี้เราขอต้อนรับด้วยมิตรไมตรีและการต้อนรับจากชาวจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสียงปรบมือส่งเสียงกรี๊ดดังๆได้ครับและแน่นอนครับขบวนสุดท้ายเราต้องขอเสียงปรบมือให้ดังที่สุดต้อนรับขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริชคองนำโชค
0: ผู้เชิญป้ายประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีนางสาวสุภาวันทิวาลัยผู้เชิญธงประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีนายอธิพัฒน์อุดมสรรนักกีฬาวอลเลย์บอลหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยบุญประเสริฐหัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
1: ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับให้กับขบวนเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
0: เหล่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะคะจากทั้ง17สถาบันด้วยกัน
1: ถูกต้องครับวิทยาเขตทุกๆวิทยาเขตทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้มารวมตัวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ถือได้ว่านี่คือการรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยครับ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหล่าขบวนธงเกียรติยศและขบวนกองทัพนักกีฬาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าแหมพิธีเปิดของเรากับการแสดงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าสวยงามทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนนะคะเป็นการแสดงโขนเทิดพระเกียรติพร้อมกับการแสดงจากน้องๆในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวออกจากสนามก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของน้องๆทุกๆคนเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับ และต้องขอบคุณน้องๆเยาวชนคนดีศรีสุพรรณด้วยให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยกันณสถานที่ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และรวมถึงต้อนรับผู้ชมของเราที่รับชมผ่านช่องทาง Official Live Streaming และผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT นะครับทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ในการรับชมและร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาได้นอกเหนือจากช่อง NBT แล้วทาง Facebook Live เพจพละศึกษาเกมครั้งที่49และเพจงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีและรวมถึงช่อง YouTube ที่แฟนเพจพละศึกษาเกมครั้งที่49ครับ
0: ค่ะและตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับเหล่าทัพนักกีฬาจากทุกวิทยาเขตค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็พร้อมกันแล้วที่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงของพิธีการอันสำคัญในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกม
1: โดยในลำดับต่อจากนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านณัฐพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานบนเวทีเพื่อดำเนินพิธีการขอกราบเรียนเชิญครับ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาขอเชิญทุกท่านยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพและร้องเพลงชาติร่วมกัน Ladies and gentlemen, we now proceed to the raising of the national flag of Thailand. May I invite everyone to please rise.
1: แขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาในสนามทั้งหมดซ้ายหัน

0: นักกีฬาในสนามทั้งหมดขวาหัน
1: ในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการกล่าวต้อนรับจากเจ้าของบ้านพ่อเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะในโอกาสนี้ค่ะต้องขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านณัฐพงษ์สงวนจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะ
2: สุพรรณบุรีสีสง่าเวลานี้เปี่ยมไมตรีพร้อมมิตรจิตสดใสต้อนรับนักกีฬาจากแดนไกลรวมดวงใจสู่สนามงามสัมพันธ์พละศึกษาเกมเด่นเป็นสง่าเหล่านักกีฬาพร้อมหน้ามาสร้างสรรค์49ครั้งนี้มีสัมพันธ์ร่วมประชันฝีมือเรื่องลือนามเมืองสุพรรณวันนี้มีความสุขทุกถิ่นปลุกไมตรีดีล้นหลามทั้งกีฬาดนตรีมีนิยามเมืองงดงามพร้อมรับด้วยไมตรีกับเรียนท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีดร.สุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท่านสมาชิกวุฒิสภาสุพรรณบุรีคุณจำลองอนันตสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านนายกอบจ.ดร.อุดมโป่งฟ้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้บริหารส่วนราชการคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานในพิธีตลอดจนคณะผู้บริหารคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และท่านผู้มีเกียรติจากทั่วประเทศในโอกาสเดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนพุทธศักราช2569ณจังหวัดสุพรรณบุรีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินับเป็นเวทีสำคัญของวงการกีฬาไทยเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพความสามารถและผลแห่งการฝึกฝนอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันกีฬาไม่ได้สอนเพียงเรื่องชัยชนะหากยังสอนให้เรารู้จักวินัยความอดทนความรับผิดชอบการเคารพกฎกติกาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใจนักกีฬาผมเชื่อว่าเหรียญรางวัลอาจเป็นความภูมิใจของผู้ชนะแต่สิ่งที่มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากันก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเพราะเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงสถิติอาจถูกทำลายแต่สร้างขึ้นใหม่ได้แต่ความทรงจำและมิตรภาพที่ดีสามารถอยู่ในหัวใจได้อีกยาวนานจังหวัดสุพรรณบุรีมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้สุพรรณบุรีเป็นเมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามเป็นทั้งเมืองกีฬาเมืองดนตรีและเป็นเมืองที่มีบุคลากรทางการกีฬาและนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศมาอย่างต่อเนื่องการจัดการแข่งขันพละศึกษาเกมครั้งที่19จึงไม่ใช่เพียงการเปิดสนามเพื่อการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดบ้านของชาวสุพรรณบุรีเพื่อต้อนรับมิตรจากทุกภูมิภาคของประเทศให้ทุกท่านได้สัมผัสทั้งศักยภาพด้านกีฬาวัฒนธรรมอาหารแหล่งท่องเที่ยวและเหนือสิ่งอื่นใดคือน้ำใจและไมตรีของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีสุดท้ายผมขอฝากความรู้สึกไว้เป็นบทกลอนว่าแพ้หรือชนะนั้นวันหนึ่งผ่านแต่สายทานมิตรภาพมิเลือนหายเหรียญรางวัลบอกฝีมือคือลวดลายแต่น้ำใจบอกคุณค่าความเป็นคน ขอทุกท่านสุขสันต์วันแข่งขันร่วมสร้างสรรค์กีฬาให้งามผล10วันแห่งไมตรีมีมงคลฝากสุพรรณไว้กลางใจไม่รู้เรือนมาเยือนแล้วขอให้ได้ความสุขปราศจากทุกอุปสรรคสมัครสมานแม้วันหนึ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันขอสัมพันธ์คงอยู่คู่หัวใจท้ายสุดนี้ในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีผมขออำนวยอวยพรให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังขอให้การแข่งขันตลอดทั้ง10วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยเปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬาและสร้างความทรงจำอันงดงามให้แก่ทุกคนขอให้ทุกท่านถือว่าสุพรรณบุรีเป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของท่านมาแล้วมีความสุขอยู่แล้วอบอุ่นและเมื่อกลับไปแล้วยังอยากหวนกลับมาเยือนกันอีกจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขอต้อนรับท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติจากทั่วประเทศทุกท่านสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับ
0: ขอขอบพระคุณท่านณัฐพงษ์สงวนจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างสูงครับ
1: ในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
0: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันพร้อมทั้งเบิกตัวผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเข้ารับโล่เกียรติคุณจากท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาประธานในพิธีท่านสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดร.อุดมโปร่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์และท่านผู้ชมชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคารพครับก่อนอื่นกระผมในนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมซึ่งหนึ่งในนั้นมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็คือชมพู่จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองและบุ๋มบิ๋นจากมหาวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดมหาสารคามครับกราบขอบพระคุณครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมในวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการและการศึกษาด้านพลักษาของประเทศโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักด้านการผลิตบุคลากรทางการกีฬาการสร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติการสร้างผลงานวิจัยทางด้านการกีฬาซึ่งประกอบด้วย17วิทยาเขตทั่วประเทศได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยมอบให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตคัลเจอร์และท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการพัฒนากีฬาและผลิตนักกีฬาที่มีศักยภาพ ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสู่นักกีฬาทีมชาติต่อไป 2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการแข่งขันแบบมืออาชีพและมีประสบการณ์และความสามารถทางกีฬาเพื่อส่งนักกีฬาทั้งหมดนั้นสู่ทีมชาติในอนาคต 3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและการทำงานของบุคลากรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬากับจังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระราชสาเกมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง10กันยายน2569ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด45ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตอีก5ชนิดกีฬาโดยมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,000 คนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ชมที่ดีเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านของผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำผู้สนับสนุนหลักในโอกาสนี้กับผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณามอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้สนับสนุนดังรายนามต่อไปนี้ท่านณัฐพงษ์เสมือนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายวรัตมาประณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดร.อุดมโป่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสอนจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคลังจังหวัด

0: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ศาลหลักเมืองณอุทยานมังกรกราบหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานสุพรรณบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทแกรนด์

0: ตามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทมอนเทนไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกรุ๊ปจำกัด
1: มากอดสุพรรณนะกันให้ห้ามเหนื่อยมากันเรื่อย
0: บริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดสปอร์ตเซิร์ชชิ่งบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทซีนัสเทคโนโลยีจำกัดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้เข้าแข่งขันทุกท่านกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณากล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกรมพร้อมทั้งประกอบพิธีเปิดการแข่งขันในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญครับผม
2: เรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท่านสุนทรไซขวัญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท่านรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติคณะผู้ฝึกสอนน้องๆ นักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาทุกๆคนครับก่อนอื่นวันนี้ต้องขอกราบขออภัยทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งครับที่มาสายไปพอสมควรเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดสงขลาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วก็เครื่องก็ลงดีเลย์ไปอีกชั่วโมงกว่าเลยทำให้มาถึงในงานสายไปต้องกราบขออภัยทุกๆคนจากใจจริงนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามวันนี้ในฐานะคนสุพรรณคนหนึ่งผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้เกียรติกับจังหวัดเล็กๆอย่างสุพรรณบุรีในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมส์ตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายนนี้ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางท่านเชื่อมั่นว่าอีกไม่กี่อาทิตย์จากนี้ไปจะต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จะถึงนี้โดยท่านรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือฐานะรองผู้จัดการรองหัวหน้านักรองหัวหน้านะครับผู้ดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปที่ประเทศญี่ปุ่นขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนนะครับในการแข่งขันต้องบอกว่าจากผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้โอลิมปิกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใฝ่ฝันอีกต่อไปแต่มันเป็นก้าวที่สำคัญเป็นหลักชัยในการที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้และที่สำคัญกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จัดขึ้นในทุกๆปีทุกๆปีนั้นจะเป็นอิฐแต่ละก้อนที่วางให้กับน้องๆนักกีฬาทุกคนในการไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับของนักกีฬาทุกคนนะครับก็คือการไปแข่งขันที่โอลิมปิกนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านท่านผู้ฝึกสอนและน้องๆนักกีฬาทุกคนนั้นจะใช้เวลา10วันในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่เพียงแค่การเล่นกีฬาเพราะว่าเรามีอะไรดีๆมอบให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลและสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอีกมากมายในจังหวัดสุพรรณบุรีที่คนรุ่นใหม่นะครับในจังหวัดนั้นได้บรรจงสรรแต่งขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่านักกีฬาทุกๆคนจะประสบความสำเร็จในการสร้างสถิติในการสร้างมิตรภาพแล้วก็เป็นก้าวบันไดไปสู่การเป็นตัวแทนที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและท้ายที่สุดนี้ผมขออํานวยอวยพรให้การดําเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49นี้สามารถเกิดขึ้นได้และจะประสบความสำเร็จลุล่วงไปตามที่คาดหวังไว้และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านณที่นี้เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมส์ระหว่างวันที่1ถึง10กันยายน2569ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
3: ขอเสียงปรบมือและขอขอบพระคุณท่านวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับ We thank you very much His Excellency Mr. Warawuth Silapa Acha Minister of Industry of the Kingdom of Thailand Our guest of honor for delivering the official opening speech
4: และค่ะและอีกสักครู่นะคะเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องขอให้ทุกท่านมาร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับเรานะคะ So now ladies and gentlemen in order to open officially for this game so please join us in countdown
3: ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันนับถอยหลัง

0: Ladies and gentlemen, and the 49th Thailand National Sport University Games has now officially opened. โอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สวยงามแล้วก็อลังการมากๆค่ะ
1: ถูกต้องครับจากเกียรติยศแห่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมเราขอเชิญทุกท่านร่วมกันยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพในพิธีการเชิญธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและธงประจำจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นสู่ยอดเสา May I now request everyone to please stand for the rising of Thailand's National Sports University flag and the Suphan Buri Provincial flag. นักกีฬาในสนามทั้งหมดซ้ายหัน

0: นักกีฬาในสนามทั้งหมดขวาหัน
1: และในโอกาสนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีของเรานะคะอีกหนึ่งครั้งและขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะรวมถึงคณะผู้บริหารนะคะและคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะก็โอ้โหต้องบอกว่าพิธีเปิดของเราเมื่อสักครู่นี้ถือว่ายิ่งใหญ่สวยงามแล้วก็อลังการจริงๆนะคะ
0: ถูกต้องครับผมมั่นใจว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทุกท่านประทับใจและเป็นการรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยอย่างแท้จริงทุกท่านครับอีกสักครั้งขอเสียงปรบมือขอเสียงกรี๊ดดังๆกับมหกรรมกีฬาที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับพละศึกษาเกม
1: อย่าลืมนะคะกีฬานี้เราจัดการแข่งขันกันต่อเนื่อง10วันเต็มนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ในส่วนของพิธีเปิดนะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะ
0: ถูกต้องครับและลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนของตัวแทนนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน
2: So next we'll proceed to the solemn taking of the oath by representative of the athletes and officials
0: ผู้เชิญธงในการกล่าวคำปฏิญาณตนนายสุเมธหนูอ้นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
1: ผู้แทนนักกีฬาในการกล่าวคำปฏิญาณตนนายสานิษฐ์เอี่ยมผู้ช่วยอดีตนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทยชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24ปีพ.ศ. 2550ณประเทศไทยเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่1ณประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทยและเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
0: สำหรับผู้แทนคณะกรรมการผู้ตัดสินในการกล่าวคำปฏิญาณตนผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยบุญประเสริฐผู้ตัดสินกีฬากรีฑานานาชาติระดับหนึ่งของสมาคมกีฬาสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ตัดสินกรีฑารายการชิงแชมป์เอเชียปี2026ณประเทศไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
3: นักกีฬาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณ

0: ข้าพระเจ้าขอปฏิญาณตนณที่นี้ว่าข้าพระเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและจะทำการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการตัดสินขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือผู้ตัดสินจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
2: และในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันสำคัญค่ะนั่นก็คือพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงโดยการรวมพลังของเหล่าผู้กล้าตัวแทนนักกีฬาจากทุกวิทยาเขตค่ะ Ladies and gentlemen, we will now transition to another occasion, the lighting of the flame brought to life by the united spirit of our athlete representative from every campus
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงด้วยการแสดงชุดจากแสงใจสู่แสงไฟโรดระวี
4: พลังของการกีฬาคือการต่อสู้เพื่อชัยชนะชัยชนะที่มาจากความมุ่งมั่นมาจากจิตใจที่เข้มแข็งอดทนการต่อสู้ที่ดุเดือดเข้มข้นเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งการกีฬาที่สร้างสรรค์ผู้คนให้มีไฟแห่งฝันไฟที่เปลี่ยนพลังอันมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะและเกียรติยศอันสูงสุดแห่งการกีฬา
3: ขบวนนักกีฬาผู้วิ่งคบเพลิงนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประกอบด้วยวิทยาเขตกระบี่นายธีรพงษ์กิ่งจันทร์นักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตกรุงเทพนายพิทยาทิพย์ปราณีนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภทไหว้ครูมวยไทย
3: วิทยาเขตชลบุรีนายยุทธนาตะเคียนรามนักกีฬามวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพ
2: วิทยาเขตชัยภูมินางสาวนิราวัลย์ตังจิวนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย
3: วิทยาเขตชุมพรนายทินภัทรจันเจริญนักกีฬาปัญจศิลัตทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตเชียงใหม่นางสาวดอยพรปรีดาสิทธินันท์นักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทย
3: วิทยาเขตเพชรบูรณ์นายพนมพรแดนดงยิ่งนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตมหาสารคามนางสาวกันนิกาเนตรอนันท์นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทย
3: วิทยาเขตตรังนายสราวุฒินวลศรีนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตยะลานางสาวสุดารัตน์วงศ์สวัสดิ์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย
3: วิทยาเขตลำปางนางสาวทิติชยาขัดยอดนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตศรีสะเกษนางสาวสุทธิดาทวันทานักกีฬาเซปักตะก้อและชินลงทีมชาติไทย
3: วิทยาเขตสมุทรสาคร10เอกนวมินทร์ศรีนครินทร์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตสุโขทัยนางสาวกลิ่นภากาสมศรีนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย
3: วิทยาเขตอ่างทองนายสุรเดชเฟื่องน้อยนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย
2: วิทยาเขตอุดรธานีนางสาวเกตมณีพจนิตนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักวิ่งทีมคบเพลิงตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยจาก17วิทยาเขตด้วยค่ะ
3: และตัวแทนนักกีฬาที่จะเป็นผู้ต่อไฟคบเพลิงจากท่านประธานในพิธีนาง างสาวกมลลักษณ์แสนชานักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการจัดการกีฬาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปี2024เข้าร่วมการแข่งขัน ISSF World Cup 2026 Rifle Pistol Shotgun หางโจรายการการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์โลกปี2026ณประเทศจีน
2: ขณะนี้นะคะไฟที่คบเพลิงหลักได้ติดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขบวนนักวิ่งคบเพลิงก็จะวิ่งไปยังเวทีเพื่อทำการจุดไฟในกระถางคบเพลิง And now the torch has officially been ignited. Our torchbearers will now make their way toward the main stage to light the cauldron.
3: เสียงปรบมือให้กับนักวิ่งคบเพลิงจากทุกวิทยาเขตครับและตามมาด้วยขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยจากเจ้าภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีประกอบไปด้วย
2: นางสาวสุรัตวดีบุพภาชาตินักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ISSF World Cup 2026 Rifle Pistol Shotgun หางโจวไชน่าน
3: ายประภาวินไมยหงนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก2025
2: นางสาวกิตติมากองกูลนักกีฬาแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทยผลงาน1เหรียญเงินการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ประเทศไทย
3: ว่าที่ร้อยตรีหญิงเด่นนภาเกิดมงคลนักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ประเทศไทย
2: นายประกรณ์ฉายแก้วนักกีฬาซอฟต์บอลทีมชาติไทย1เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ประเทศไทย
3: นายวรากรพิธีพันศิรินักกีฬาชักเขย่อทีมชาติไทย1เหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ประเทศไทย
2: นายชัยวัฒน์สายสินนักกีฬาคอฟบอลทีมชาติไทย
3: นายอนุสรสุยารัมนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย1เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ประเทศไทย
2: และนางสาวพัชยาพรค้าสมนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยแชมป์โลกทักษะมวยไทยอิฟมาวอชูปี2563เข้าร่วมการแข่งขันอิฟมามวยไทยยูธวอร์แชมเปี้ยนชิพมาเลเซีย2565
4: ณดินแดนของเหล่านักกีฬาผู้กล้าเมืองสุพรรณบุรีแห่งนี้บัดนี้ไฟของผู้กล้าชาวมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงพร้อมแล้วที่จะเป็นไฟแห่งเกียรติยศสู่กระถางคบเพลิงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกม

ียรติยศเจิดจรัสจ้าเรืองสวัสดิ์ใจทุกใจจึงเรืองค่าพละศึกษาเก

0: นะในขณะนี้ไฟในกระถางคบเพลิงก็ถูกจุดขึ้นอย่างช่อช่วงชัชวาลถือเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมอย่างยิ่งใหญ
1: ่และนี่ก็คือเกียรติยศทางการกีฬาที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้กับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมค่ะLadies and gentlemen, the official flame is now brightly lit, marking the grand opening of the 40th night of Physical Education Games.
0: และในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นการแสดงที่สื่อสะท้อนถึงคุณค่าของวันเวลาและความสำเร็จจากการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพของเมืองสุพรรณบุรีส่งผลให้ก่อเกิดเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในทุกมิติของเมืองสร้างสรรค์แห่งนี
1: ้และศิลปินรับเชิญในช่วงนี้ค่ะกับเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่เป็นเยาวชนคนต้นแบบเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสุพรรณบุรีโดยแท้ Next honoring the creative spirit and achievement of Suphanburi. So let's welcome this spectacular show, inheriting the legacy of music and sports.
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดสืบวิถีคนดนตรีเมืองกีฬา
2: คนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นได้หลายสิ่งแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เกิด
3: แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เกิดมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จจากความอดทนสู่การเป็นแบบอย่างและจากหัวใจของผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้สู่การสร้างโอกาสและคุณงามความดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และเขาผู้นี้คือหนึ่งของผู้ที่เชื่อว่าพลังของดนตรีและเสียงเพลงสามารถส่งต่อความสุขพลังของการกีฬาสามารถสร้างคนและพลังของการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ไม่รู้สิ้นทุกบทเพลงจึงไม่ใช่เพียงเสียงที่ขับขานแต่คือพลังแห่งความหวังทุกก้าวที่เดินไม่ใช่เพียงความสำเร็จของตนเองแต่คือการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ู่แรงบันดาลใจของคนอีกนับล้านและค่ำคืนนี้ขอต้อนรับศิลปินผู้เป็นนักร้องนักแสดงและบุคคลต้นแบบแห่งการส่งต่อพลังแห่งเสียงสู่พลังแห่งการกีฬากันณภัทรอินใจเอื้อ

ับสวัสดีท่านประธานในพิธีนะครับผมคุณท็อปนะครับบราวุฒิศิลปะอาชานะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนักกีฬานะครับจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทุกๆ17วิทยาเขตด้วยนะครับวันนี้ฮะทุกคนคือผู้ชนะของพวกเรานะครับ

มากครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับท่านประธานในเวทีนะครับคุณท็อปนะครับวราวุฒิศิลปะอาชานะครับผมแล้วก็สวัสดีคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับสตาฟโค้ชทุกคนนะครับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีแล้วก็น้องๆนะครับผมจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในทุกๆ17วิทยาเขตวันนี้นะครับที่มาร่วมแข่งขันกีฬานะครับผมต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธีเปิดในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจ2เท่าที่ว่าวิทยาเขตสุพรรณบุรีของเรานะครับปีนี้เป็นเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขครับแล้วก็มาเอนจอยนะครับเชียร์นักกีฬาทุกๆคนไปด้วยกันนะครับผมเอาละฮะวันนี้ครับเนื่องจากว่าโชว์ของผมนะครับเป็นโชว์ที่เกี่ยวข้องกับคนดนตรีเมืองกีฬานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากครับที่ตัวเองนะครับเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬาตั้งแต่เด็กๆนะครับรวมถึงโตมาก็ได้เป็นศิลปินนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่นอกเหนือจากการแข่งขันแพ้ชนะแล้วนะครับกีฬาทุกอย่างทำให้ผมได้รู้ว่าน้ำใจในกีฬานั้นสำคัญไม่แพ้กับผลแพ้ชนะนะครับทำให้พวกเราได้รู้ว่าสปิริตนักกีฬาคืออะไรนะครับผมแล้วก็ต้องแสดงความยินดีนะครับผมกับล่าสุดนะฮะขอเสียงให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับผมที่ตอนนี้ได้คว้าตั๋วนะครับไปแข่งโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าแน่นอนแล้วนะครับเอาเสียงดังๆแล้วๆนี่แหละครับคือความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ห้องพักนะครับได้ไปพบกับน้องๆซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าหลายๆคนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับโดยเฉพาะแบบเมื่อสักครู่มีน้องๆจากสุพรรณบุรีนะครับที่เป็นนักกีฬายิงปืนนะแบบโอ้โหคอยคุ้มกันด้วยกันอย่างดีมากๆรู้สึกปลอดภัยมากๆครับที่มีน้องๆคอยคุ้มกันให้นะครับผมเอาละครับเพลงต่อไปครับไหนๆก็เป็นคนสุพรรณทั้งทีนะครับขออนุญาตภูมิใจในความเป็นไทยความเป็นสุพรรณบุรีของเราแล้วก็เขาบอกว่าสุพรรณบุรีนะครับเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือสำเนียงเสียงเน่อเพราะฉะนั้นเพลงนี้มอบให้กับทุกคนนะครับหนุ่มสุพรรณครับผม

0: กท่านเข้าสู่เมืองสุพรรณบุรีของเรานะครับ
1: ภูมิใจมากๆครับที่ปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติของเรานะครับผมวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาพลังสาเกมในครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าอีก10วันต่อจากนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้แน่นอนนะครับเอาละครับก็มาถึงเพลงสุดท้ายของผมในวันนี้นะครับร้องมา2เพลงแล้วยังไม่ร้องเพลงตัวเองสักเพลงเลยมีใครอยากฟังเพลงพี่กันบ้างครับโหน้องๆเกิดทันพี่กันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ17ปีที่แล้วมีใครดูเดอะสตาร์บ้างฮะน้องๆถ้าได้ดูกันนะครับต้องรู้จักเพลงนี้ครับระยะทำใจครับผม

ว่าเพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ร้องได้ใครที่จำเมื่อ17ปีที่แล้วได้นะครับช่วยร้องดังนะครับผม

0: ฉีคนดนตรีเมืองกีฬาคุณกันจะยังอยู่กับเราก่อนนะครับเพื่อที่เรามีกิมมิกและมีของที่ระลึกมอบให้สำหรับผู้ชมของเราที่อยู่ในสนามด้วย
1: และตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเชิญศิลปินคนเก่งของเราศิลปินสายเลือดสุพรรณค่ะได้ไปด้านบนนะคะเพื่อมอบลูกบอลเป็นของที่ระลึกพิเศษให้กับท่านวราวุฒิศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้านบนค่ะ
0: และส่งเสียงกรี๊ดดังๆไว้เลยครับ
1: ลูกบอลนี้นะคะต้องบอกว่ามีลายเซ็นของคุณกันนพันธ์ด้วยและแน่นอนว่าวันนี้ไม่ได้มาลูกเดียว
0: ถูกต้องครับยังจะมีอีกหลายลูกที่เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมกันกับคุณกันกันตถาวรและลายเซ็นของคุณกันศิลปินเลือดสุพรรณของเราจะได้มอบให้สำหรับโซนที่ส่งเสียงกรี๊ดดังที่สุดเลย
1: และตอนนี้ใครอยากได้ลูกบอลนะคะเตรียมชูมือเอาไว้เลยวันนี้ค่ะเรามีเหล่านักกีฬาทีมชาติไทยที่เรียกว่าเป็นลูกติดนะคะจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะคนแรกค่ะนายอภิเดชพงศ์สินวิจิตรค่ะ
0: นอกเหนือจากนี้ครับต้อนรับนายปฏิพงศ์นาคเอี่ยม
1: นายสุเมธหนูอุ่นนะคะนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนั่นเองรวมถึงค่ะ
0: ซึ่งทั้ง3ท่านนะครับกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
1: และอีก3ท่านนะคะนั่นก็คือนายสิทธิศักดิ์ทองสม
0: นายกรธนัทชัชชาวังโส
1: และนายณัฐพลช้างเขียวค่ะเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะนะคะได้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันที่เวทีด้านล่างเรียนเชิญค่ะ
0: นอกจากนี้ในวันนี้นะครับยังจริงๆแล้วจะต้องมีคุณสุพันธ์ทองสงกัปตันทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับซึ่งศึกษาปริญญาโทที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีแห่งนี้แต่ว่าวันนี้ติดภารกิจด่วนจึงส่งกำลังใจมาแทนครับและในวันนี้ครับเราจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรมท่านประธานในพิธีครับพร้อมกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เป็นเกียรติในการบันทึกภาพพร้อมกันกับนักแสดงศิลปินของเราและนักกีฬาด้านบนเวทีขอ

ใครที่กำลังรอลูกบอลอยู่นะคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะนักกีฬาของเราทั้ง6ท่านนะคะจะมามอบลูกบอลพร้อมกับลายเซ็นของคุณกันนภัทรให้ด้วยต้องบอกว่าทั้งคนที่อยู่บนอัฒจันทร์แล้วก็น้องๆนักกีฬาที่อยู่ในสนามก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันทุกคนค่ะ

0: ของพิธีเปิดงานกีฬาอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับพละศึกษาเกมส์ค่ะ
1: กับก็เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการและสร้างความประทับใจให้กับทางเจ้าภาพแล้วก็ทั้ง17วิทยาเขตจากทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับและทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยครับ
0: และพบกันใหม่นะคะในพิธีปิดในวันที่10กันยายนนี้นะคะทาง NBT Central ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้เราและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขนาดเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั้นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยรุ่น560เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัดชัยกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันและสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพ

ประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีนายเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยา
ายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสบ

ต้องขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.comหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัท U7 FinTech จำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

ดาอย่างต่อเนื่องราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่ถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
2: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
3: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
2: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
4: นี่เธอข้างบ้านเธอทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
4: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
5: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจังเนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
6: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็น

0: การละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนั้นเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
3: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
4: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
5: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
6: แกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
7: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
6: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
7: จริงเหรอป้า
8: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
9: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
7: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
9: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
7: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
6: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
10: พร้อมจ้า
11: พร้อมค่ะ
12: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
13: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
15: ์มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: เราสองคนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
1: และผมเล็กสมชัยสิสุนากรัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT2HD คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทาง NBT นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
1: ครับหรืออาจจะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องข่าวหรือประเด็นจะแจ้งเบาะแสเรื่องอะไรก็สามารถนะครับ
0: ครับ
1: บางคนอาจจะชื่นชมกับน้องเนเน่ในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะชื่นชมอยากจะแสดงความยินดี
0: ครับ
1: กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับ
0: ครับ
1: โกดครั้งแรกเลยใช่ไหม
0: ใช่ในการไปโอลิมปิกนะก็ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงนี้ก็จะมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่พี่เล็กบอกเรื่องของน้องเนเน่เนาะที่ไปแข่งอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับแล้วก็เรื่องของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับอ่ะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการมีเรื่องอยากจะแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงพี่เล็กเพราะว่าใครที่ยังอยู่ระหว่างทางอาจจะดูเราอยู่ทางออนไลน์เนี่ยนะครับอย่าลืมเติมน้ำมันกันหน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวน้ำมันขึ้นราคานะครับก็แก๊สโซฮอล์นะครับก็ทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นเบนซินเนาะก็จะปรับขึ้นนะครับ60สตางค์แล้วก็ในส่วนของดีเซลก็จะขึ้น75สตางค์ยังไงก็เติมน้ำมันกันก่อนเข้าบ้านแล้วกันคุณผู้ชมนะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นแจ้งก่อนเลย
1: ครับเรื่องราวข่าวสารนะครับวันนี้เน้นไปที่ทางพื้นที่ทางภาคใต้นะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่ามีข่าวดีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีชุดของนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรก
0: ร
1: เรียกว่านอกสถานที
0: ่
1: หรือที่เรียกกันว่าครม.สัญจร นะครับ
0: ครับ
1: ครั้งที่1ทับ2569ได้มีการอนุมัติโครงการมีการไฟเขียวไป199โครงการคนนี้ 57,000 ล้านบาทยกระดับความมั่นคงเศรษฐกิจพื้นที่ทาง5จังหวัดภาคใต้นะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาส
0: ครับ
1: เรียกได้ว่ามีการโดยเฉพาะโครงการจะเป็นการเชื่อมโยงกันทางด้านรถไฟถนนท่าเรือนะครับที่เรียกกันว่า missing link นะครับ
0: แล้วก็วันนี้ที่ได้ยินกันตลอดทั้งวันก็คือเรื่องของ quick win quick win 4ด้านเนี่ยนะครับที่เขาจะเอามาใช้ในการยกระดับในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้นะครับวันนี้ท่านนายกก็บอกเลยว่า quick win ที่เขาแบ่งเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆในการที่วันนี้ครม.ลงไปในพื้นที่นะครับที่ไปหารือกันที่สงขลาเนี่ยนะครับ4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะด้านสังคมคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของการป้องกันและจัดการภัยพิบัตินะครับก็มีโครงการต่างๆออกมามีรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเยอะแยะมากมายนะครับที่ชัดๆวันนี้เรื่องของการแก้ปัญหานะดูเรื่องของการจัดการน้ำเพราะปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่หาดใหญ่ที่สงขลาก็เจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักปีนี้ท่านนายกก็เลยย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดมีการอนุมัติงบนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำลงไปให้ด้วย
1: มีงบตัวหนึ่งที่ออกมาแล้วน่าสนใจ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการประกันภัย
0: ครัว
1: เรือนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันครับทั้งในเรื่องของข่าวแล้วก็จะมีการขยายความกันอีกทีกับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกวันนี้ครับ
0: ครับมาดูหนึ่งเรื่องจะบอกว่าหนึ่งเรื่องได้ไหมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะในช่วงที่ท่านนายกเนี่ยลงไปในพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นแหละนะครับเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปดูเรื่องของแก้มลิงที่จะมาแก้ปัญหาน้ำนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่พื้นที่จังหวัดสงขลานี่แหละนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายๆท่านนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีไปลงพื้นที่นะครับที่เป็นแก้มลิงคลองเรียนนะครับเพื่อที่จะไปติดตามเรื่องของระบบการระบายน้ำการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และก็ในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงไปในพื้นที่ที่เป็นบึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพี่เล็กคุณผู้ชมไปติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่นะครับก็อย่างที่เราบอกไปถ้าลงพื้นที่ไปช่วงสักประมาณน่าจะ9โมงนะพี่เล็กก่อนที่จะมีการไปประชุมครม.กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตรงที่ลงพื้นที่ไปจุดนี้พี่เล็กเห็นในภาพไหมจะเห็นคุณณรงค์พรณพัทลุงนะครับชื่อนี้คุ้นไหมท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับนะ
1: เห็นว่ามีเจอกันมีทักทายกันด้วยนะ
0: จริงๆน่ะน่าจะเจอกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยการพูดคุยทักทายเป็นข่าวเป็นคราวกันไปแล้ววันนี้ก็เจออีกเพราะว่าท่านนายกแป้นเนี่ยมารายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับบอกว่าแก้มลิงคลองเรียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการกักเก็บและชะลอน้ำจากเขาคอหงและพื้นที่โดยรอบก่อนระบายลงสู่คลองเรียนคลองวะและคลองอุตภเภามันจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่

0: และตำบลคอหงปัจจุบันตรงแก้มลิงตรงคลองเรียนตรงนี้นะครับมีพื้นที่ประมาณ85ไร่รองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณสัก 530,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เขาก็มีแผนที่จะปรับปรุงตรงนี้เพื่อเพิ่มความจุให้เป็นตีตัวเลขกลมๆพี่เล็กคุณผู้ชมสักประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เขาออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี2571เอาไว้ด้วยนะครับท่านนายกก็ได้ย้ำเลยบอกว่ารัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่ชาวสงขลามีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยแก้มลิงคลองเรียนเนี่ยอันนี้ถือเป็นว่าโครงการโครงสร้างที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลอีก25ไร่นะครับก็จะได้รวมๆแล้วเนี่ยจะได้กักเก็บน้ำได้สักประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสำหรับการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการก็ทำควบคู่กันไปกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะลอน้ำการเร่งระบายน้ำทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโอ้โหตรงนั้นพี่เล็ก103ชุมชนนะในเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็ต้องพยายามที่จะเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ล่าสุดเหมือนกับมีการอนุมัติงบไปให้นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้สักประมาณสัก200ล้านบาทนะครับแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเซ็นสัญญากันในช่วงนี้แล้วล่ะในช่วงเดือนนี้แหละนะครับ
1: คุณนิกสังเกตไหมครับว่าคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ที่เท่าที่ประชุมเน
0: ี่
1: ยย้อนลองย้อนภาพไปดูนะครับทุกครั้งนะครับไม่ว่าคณะรัฐมนตรีชุดไหนที่ลงไปแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ย บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคร
0: ับ
1: มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เนี่ยดูชุดของ
0: เสื้อผ้าใช่ไหม
1: ผ้าตรงนี้คุณนิกคุ้นไหมครับเขาเรียกกันว่าเสื้อผ้าทอลายราชวัตรครับเป็นลายโบราณนะครับของชาวจังหวัดสงขลาเป็นลายโบราณโดยเฉพาะที่เกาะยอนะครับ
0: ซึ่
1: งถือว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานทีเดียวนะเป็นชุดเสื้อผ้าที่สวยงามนะอุดรบ้านผมก็มีชุดบ้านเชียงคุณนิกแต่ทีนี้เขาไปที่สงขลานี่ก็ถือว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของพื้
0: นที
1: ่ก็เรียกกันว่าเสื้อผ้าทอลายราชวัตรนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยท่านไปด้วยรถบัสไฟฟ้านะครับ
0: ครับ
1: มาเป็นประธานครม.สัญจรในครั้งนี้สวมเสื้อชุดผ้าทอลายราชวัตรสีฟ้าแกมเทาครับซึ่งถือว่าเป็นผ้าทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆนะครับที่ทางคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการของจังหวัดสงขลาเนี่ยได้จัดเตรียมให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ทุกท่านเลยครับก่อนการประชุมครับนายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่ช่วงหนึ่งนะคุณนิก
0: ครับ
1: ก็ไปที่บูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับซึ่งโอ้เขาปรากฏว่ามีมัสคอตด้วยนะเป็นอุลตร้าแมนคุณนิก
0: ครับ
1: มาโปรโมทการท่องเที่ยว
0: นี่
1: อุลตร้าแมนเนี่ยอาจจะเป็นความหมายว่ามีพลังมีอะไรอย่างงี้นะ
0: ครับ
1: งานนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็ไปถ่ายรูปทำท่า
0: เขาทำท่านี้เหมือนอะไรนะมั้ยพลัสมั้ย
1: ใช่เขาบอกว่าท่านี้เป็นท่าปล่อยพลังกับอุลตร้าแมน
0: ครับ
1: เป็นท่าเดียวกับพลัสของพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ครับ
1: ถ่ายรูปเสร็จทก็ได้มีการมอบภาพถ่ายรูปนายกถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้กับนายกด้วยนะครับก่อนที่นายกเองก็จะพบปะกับนักศึกษาที่มาต้อนรับเลือกร่วมถ่ายภาพเซลฟี่อย่างเป็นกันเองครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับรวมทั้งผู้แทนภาครัฐก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำหัวใจสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้ก็คือการรับฟังและลงมือทำครับ
2: การประชุมในวันนี้ถือเป็นอย่างที่เรียนนะครับเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลเดิมรัฐบาลตั้งใจจะมาประชุมที่นี่ตั้งแต่ช่วงหลังเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพื่อมาติดตามการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ด้วยเหตุหลายประการนะครับทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป ในวันนี้ผมก็ได้อนุญาตให้ทางหัวหน้าส่วนราชการจากทั้งระดับกระทรวงระดับส่วนราชการด้านความมั่นคงระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย เมื่อวานนี้คณะมนตรีก็ได้แยกย้ายกันไปลงเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้กลับมารวมกันประชุมร่วมกันกับทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมามากพอสมควรที่จะทำให้เราเกิดภาพมโนภาพที่เห็นและสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจที่จะทำให้พื้นที่นะครับในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยนี้ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกมิตินะครับ
0: เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันบ้างพี่เล็กหลังจากที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการแถลงผลการทั้งเรื่องของการลงพื้นที่นะครับแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับท่านนายกบอกว่าก็ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนที่ใช้คำว่า quick win เขามุ่งเน้นใน4ด้านหลักๆนะครับก็สังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
2: วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ quick win นะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการในทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเรื่องแรกคือเศรษฐกิจครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอาทิให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟท์โลนและค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาค
0: ทีนี้มาดูด้านเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับมีการอนุมัติงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับสำหรับเส้นทางทางภาคใต้นะครับก็เชื่อมโยงตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซานะครับแล้วก็จะมีการศึกษาการเชื่อมต่อนะครับถึงอำเภอสุไหงเกาลกจังหวัดนราธิวาสด้วยตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการที่ไปผลักดันโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพี่เล็กถ้ายังไม่ได้มีสะพานตรงนี้การเดินทางจากที่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะมันจะเหลือเป็นหลักนาทีตรงนี้มันจะมาช่วยได้เยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าการเดินทางมันสะดวกมากขึ้นถนนหนทางมันสะดวกมากขึ้นมีสะพานต้นทุนมันก็จะลดลงนะครับส่วนเรื่องของการป้องกันภัยพิบัตินะครับนายกรัฐมนตรีประกาศจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติภาคครัวเรือนอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับแทนการที่จะต้องมารอเงินเยียวยาแบบเดิม
1: แล้วท่วม
0: ได้หมดนะอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวนะครับตรงนี้วางไว้ประมาณสัก30ล้านครัวเรือนไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคใต้นะพี่เล็กเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไปหารือกันทางภาคใต้แต่จริงๆตรงนี้มันครอบคลุมพื้นที่ก็คือทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางรัฐบาลเขาจะเป็นคนชำระตัวเบี้ยประกันตัวนี้เอาไปให้นะครับแล้วก็จะมีตัว ว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าถูกน้ำท่วมหนึ่งครัวเรือนหรือถ้าเสียชีวิตจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงทางท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับ
2: ที่สำคัญท่านรัฐมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ อันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งนี่คือการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านอกจากมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวแล้วรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งในรูปแบบของรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับวงเงินทั้งสิ้น 106,798.32 ล้านบาทซึ่งรถไฟทางคู่ระยะที่2มีเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่และชุมทางหัดใหญ่ป่าดังเบซานะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไปแล้วและในที่ประชุมรัฐมนตรีผมก็ได้ขอให้ทางสภาพัฒน์ได้พิจารณาเร่งทำการศึกษาในการที่จะเชื่อมต่อนะครับจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกด้วยเพื่อที่จะทำให้ระบบการขนคมนาคมขนส่งระบบรางเนี่ยมีเป็นไปด้วยความสมบูรณ์นะครับเชื่อม missing link ต่างๆตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้มีนโยบายไว้
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของความมั่นคงด้วยคุณผู้ชมครับรัฐบาลเตรียมก็จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้วยนะครับแล้วด้านสังคมก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ด้วยท่านนายกบอกว่าจากการสำเร็จนะในการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับก็มีแผนที่จะเดินหน้าสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องครั้งต่อไปมีแนวโน้มก็คือไปทางภาคอีสานอุดรธานีนะครับเพื่อที่จะรับฟังและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับนะ
1: ในเรื่องของการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนะครับ 1/2569 ช่วงนี้เราจะไปสนทนากับทางคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเล็กคุณนิกลาท่านผู้ชมค่ะ
0: ครับท่านโฆษกครับโอ้โหวันนี้หลายๆโครงการเนี่ยเป็นที่พูดถึงนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับจากการที่ไปสัญจรครั้งแรกนะครับที่จังหวัดสงขลาเอาเรื่องของตัวประกันภัยพิบัติก่อนนะครับว่าในรายละเอียดตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าใช้วงเงินเนี่ยน้อยกว่าการที่เราจะต้องเอาเงินไปเยียวยาในแต่ละปีที่เกิดภัยพิบัติถูกไหมครับ
3: ถูกค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยภัยพิบัติมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะคะเราได้แต่เรื่องของป้องกันซึ่งรัฐบาลก็บริหารจัดการอยู่เรียกว่าเอาเรื่องของการวางแผนเอา risk map มาใช้เอาเทคโนโลยีต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยปกติเราก็จะดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูและจ่ายเงินเยียวยาแต่ว่าปีนึงเนี่ยหลายหมื่นล้านไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งน้ำท่วมนะคะทีนี้ถ้าจะปล่อยแบบนี้นอกจากจะเรื่องของการใช้งบประมาณสูงการเบิกจ่ายก็มีข้อจำกัดอย่างที่เพิ่งอนุมัติไปก็แค่ 9,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีที่น่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คิดว่ามันต้องมายกระดับการดูแลประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติจะทำยังไง
0: คร
3: ับเราก็ได้ข้อสรุปว่าก็จะทำในลักษณะว่ารัฐบาลซื้อประกันภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยพิบัติให้นะคะซึ่งคำว่าภัยพิบัติเนี่ยจะครอบคลุม3ภัยก็คืออุทกภัยนะคะน้ำท่วมลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว
0: ครับ
3: 3ภัย ไม่ว่า3ภัยนี้จะเกิดกี่ครั้งก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็จะดูแลทุกครั้งนะคะก็เรียกว่าไปซื้อประกันให้นี่จะดูแลยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปตามหลักการก่อนว่าเราก็จะดูแลทั้งหมดครอบคลุมทุกครัวเรือนในประเทศไทยก็คือประมาณ30ล้านครัวเรือนนะคะถ้าเป็นกรณีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะจ่ายให้ส่วนที่1ก่อนก็คือ 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วถ้าเป็นลมหรือแผ่นดินไหวเนี่ยพายุลมมาเนี่ยก็จะจ่ายให้ส่วนแรกก็คือ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก่อนแล้วก็จะจ่ายโดยเร็วคือภายใน15วันมันไม่ต้องมาสำรวจทำอะไรแบบใช้เวลานานแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็ในภาพรวมเนี่ยเราก็จะจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงนะคะสินไหมทดแทนในรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนซึ่งเยอะกว่าที่ทุกวันนี้ที่เราใช้งบกลางฉุกเฉินจ่ายที่เราดูประมาณ 9,000 บาทหรือว่าจ่ายเป็นขั้นบันไดอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เอาไปใช้จริงๆเนี่ยเสียหายเท่าไหร่เนี่ยจ่ายตามจริงแล้วก็ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 และกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอะค่ะก็จะคุ้มครองให้รายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ครับเอ๊ะท่านโฆษกครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับในเรื่องของการที่จะซื้อประกันในลักษณะนี้นะครับทีนี้การที่จะซื้อนี่หมายถึงว่ารัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายชำระเบี้ยให้ใช่ไหมครับ
3: จะเริ่มซื้อเลยหรือว่าจะให้ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพอมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็พื้นที่โรงไหนเสียหายบ้านไหนเสียหายก็เอาไปจ่ายให้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการประกันภัยคอปภ.เขาจะเข้ามาดูแล
0: ครับ
1: จะเริ่มซื้อเลยหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการแล้วหรือว่าเมื่อเกิดเหตุก็ค่อยจะซื้อให้พื้นที่นั้น
3: ซื้อเลยในภาพรวมค่ะก็คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วเราเร่งมากเลยเพราะว่ากันยายนเนี่ยน้ำมาแล้วนะเราบางพื้นที่ก็จะเจอกับภาวะน้ำท่วมซึ่งเราก็ต้องรีบเข้าไปเตรียมความพร้อมตรงนี้ค่ะแต่ดีที่สุดคือบริหารจัดการให้ได้นะคะแต่ถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการเยียวยาให้แล้วเราก็มั่นใจว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอะค่ะ
1: ครับท้ายที่สุดก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
3: ก็คือเราก็จะไม่เยียวยาโดยใช้งบกลางแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
3: ก็จะใช้อันนี้ให้จ่ายให้เลยซึ่งมันก็แต่ละครั้งนี่ก็สูงกว่าก็คืออย่างถ้าแบบเสียหายจากแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นก็ 5,000 ก่อนอันนี้ได้เป็นแฟลตเรทใช่ไหมแล้วจากนั้นก็ไปดูตามความเสียหายจริงแต่ว่ามันก็มีแคปที่เพดานไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งก็เยอะกว่าที
1: ่การอนุมัติแต่ละรอบ
3: อนุมัติอย่างของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่อะค่ะอันนี้หนึ่งให้เยอะกว่าครอบคลุมเยอะกว่าแล้วก็จ่ายให้ง่ายกว่าเรียกว่าดีกว่าที่ไม่มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอะค่ะ
0: ครับทีนี้30ล้านครัวเรือนนะครับเราต้องมีการพิจารณาเรื่องของพื้นที่บ้างไหมครับว่าตรงไหนคือจะมีโอกาสที่จะสามารถทำตัวประกันภัยตัวนี้ได้ครับเราพิจารณาอย่างไรครับ
3: ทั้งประเทศไงคะ
0: ครับ
3: เพราะว่าเรื่องอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้จะเกิดที่จุดไหนอ่ะน้ำท่วมวันนี้เราก็ต้องดูทุกพื้นที่เหมือนกันเพราะว่าน้ำจากเหนือมาใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังว่าภาคกลางจะเป็นยังไงซึ่งท่วมทุกปีบางจุดที่เป็นที่ลุ่มถ้าบริหารใดไม่ดีในอดีตมันก็มาถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่มีความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติอ่ะอันนี้ดูแลทุกครัวเรือนถึงมีจำนวนมากถึง30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับครับเอาละยังมีอีกหลายประเด็นคุณน
0: ิด
1: การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการรับฟังและลงมือทำต้องการที่จะยกระดับในเรื่องของความมั่นคงในเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจมีการขยายมีการพูดคุยมติอะไรบ้างครับ
3: ก็เป็นเรียกว่ามีตัวแทนจากภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคสังคมภาคราชการอะไรมาพูดคุยกันหมดนะคะแต่ว่าทางเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอยากจะยกประเด็นเรื่องที่เราใช้คำนี้กันบ่อยครั้งคือคำว่า missing link นะคะส่วนที่มันขาดอยู่ก็คือการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทั้งประเทศอะค่ะจุดไหนที่มันขาดมันก็ทำให้การเดินทางคมนาคมขนส่งมันไปต่อไม่ได้หรือทำได้ไม่สะดวกเนี่ยมันก็เป็นการเสียโอกาสเพราะฉะนั้นในส่วนพื้นที่ภาคใต้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ยินคำว่า ขาดโอกาสการพัฒนามานานดังนั้นเพื่อที่จะให้ภาคใต้เนี่ยทั้งซึ่งเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการเกษตรและมิติต่างๆเนี่ยได้เดินหน้าไปต่ออย่างแบบแข็งแรงเต็มศักยภาพของเขาเนี่ยวันนี้ครม.ก็เห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะ
0: ครับ
3: 6โครงการด้วยกันโครง3โครงการแรกเนี่ยก็คืออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเลยก็คือจากชุมพรไปสุราษฎร์นะคะ
0: ก็
3: อันนี้ก็ 30,000 กว่าล้านสุราษฎร์ชุมพรนะคะแล้วก็ชุมพรชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบสา
0: ครับ
3: นะคะทั้งหมดเนี่ยก็แต่ละโครงการก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ7ปี8ปีอ่ะค่ะ
0: ใ
3: ช้งบประมาณ 100,000 ล้านแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าปีนึงมันก็เฉลี่ย 10,000 20,000 อะไรมันก็อยู่ในกรอบวงเงินตามปกติซึ่งอันนี้มันเป็นการเชื่อมโยงกันคมนาคมภาคใต้ได้เรียกว่าแนบต่อกันได้สนิทเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีก3โครงการที่เห็นชอบในหลักการแต่นี่ไม่ได้อยู่ในภาคใต้นะคะเป็นปากน้ำโพเด่นชัยเชียงรายแล้วก็ชุมทางจิระอุบลนะคะนี่เห็นชอบในหลักการซึ่งก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นในลักษณะงบประมาณเพื่อไปก่อสร้างจริงในระยะต่อไปค่ะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยอันนั้นทางรถไฟที่เราพูดถึงภาคใต้นะคะทีนี้ภาคใต้เนี่ยมันยังมีอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการคมนาคมทางรถเชื่อมระหว่างแผ่นดินกับเกาะนะคะ
0: ครับ
3: ครั้งนี้ทางท่านนายกก็ยังได้ไปลงเป็นสักขีพยานการลงนามการก่อสร้างสะพานสงขลาพัทลุงนะซึ่งเป็นการตัดผ่านทะเลสาบสงขลา
0: ครับ
3: นั่นเส้นหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็เป็นเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปเกาะลันตาค่ะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การเดินทางของคนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสะดวกขึ้นการท่องเที่ยวก็จะมีมากขึ้นนะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมากของพื้นที่ภาคใต้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เห็นบอกว่า missing link รอบนี้เนี่ยระนองน่าจะเป็นพระเอกไหมเป็นเกตเวย์ฝั่งอันดามันเลยว่า
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นระยะต่อไปเพราะว่า missing link ในส่วนของท่าเรือระนองแล้วจะสร้างทางรถไฟไปยังสถานีรถไฟที่ชุมพรเนี่ยก็อยู่ในแผนอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมไปจนถึงจีนลาวหรือว่ามาเลเซียสิงคโปร์เลยใช่ไหม
3: เพราะว่าวันนี้เส้นทางรถไฟเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมาทางตรงจากน้องคายลงมาถึงประดังเบซาแล้วก็เชื่อมไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ถูกไหมคะ
0: ครับ
3: แต่ว่ามันเป็นเส้นตรงแต่ทีนี้ถ้าเราจะเชื่อมฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นทางรถไฟที่มาทางตะวันตกซึ่งณปัจจุบันนี้มันยังไม่มีค่ะมันก็อยู่ในแผนเพราะฉะนั้นถ้าเรามี missing link ในท่อนส่วนท่าเรือของระนองมายังสถานีรถไฟชุมพรเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าการขนส่งที่ว่าจากฝั่งอันดามันคือมาจากยุโรปมาจากอินเดียเนี่ยมาส่งของที่ท่าเรือชุมพรเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปเส้นทางรถไฟแล้วไปทางเหนือทางลาวต่อไปจีนได้อย่างสะดวกเลยค่ะ
0: ครับ
1: งานนี้ลงพื้นที่แล้วก็ต้องลงมือทำนะฮะแน่นอนเลย
0: ครับ
1: เท่าที่ลงพื้นที่เองท่านโฆษกมองว่าฟังเสียงของคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับกับโปรเจกต์ในครั้งนี้
3: ทุกคนหนึ่งดีใจที่รัฐบาลลงไปหาไปฟังเสียงอะค่ะแล้วต้องอธิบายนิดนึงนะคะท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ท่านนายกไปฟัง15นาทีแล้วได้คำตอบแล้วเดี๋ยวก็จะนำไปสู่ข้อสงสัยว่าเอามาจากไหนกันไอโครงการต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยในระดับพื้นที่เขาก็มีการศึกษาอยู่แล้วก็มาทำเวิร์กช็อปเมื่อวันอาทิตย์ทั้งวันเลยนะคะท่านรองนายก4ท่านเนี่ยเอกนิติศรีหาศัพท์พี่พัฒน์อาจารย์เชนเนี่ยนะไปลงทำเวิร์กช็อปแล้วก็คือไปรับฟังเสียงประชาชนมาทั้งวันแล้วอะค่ะแล้วก็นำมาสรุปสุดท้ายกลั่นมาแล้วก็ทำเป็นรายงานให้ท่านนายกได้ทราบแล้วก็ครม.พิจารณาในวันนี้เพราะฉะนั้นเสียงสะท้อนของประชาชนก็คือว่าเขาดีใจอะค่ะที่ผู้บริหารประเทศคนที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆเนี่ยมาฟังเสียงของเขาเองแล้วก็สามารถตอบได้เลยว่าอันไหนที่อันนี้มันต้องทำเลยก็เข้าครม.เลยแล้วดูงบประมาณปุ๊บอะไรที่ทำได้ทำเลยแต่บางเรื่องที่ต้องศึกษาหรือใช้กรอบวงเงินเยอะมากอันนี้ ก็เข้าไปอยู่ในโครงการในลักษณะที่ว่าเอาไปศึกษาต่อหาแนวทางที่จะจัดสรรงบประมาณแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติควบคู่กันไปค่ะ
0: ครับท่านโฆษกครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องประกันภัยเรื่องของภัยพิบัติลืมถามเรื่องนึงที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของหาดใหญ่ที่สงขลาท่านนายกได้ย้ําอะไรบ้างมั้ยครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเหมือนกับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับ
3: คือหนึ่งในเรื่องของการยกระดับประสิทธิภาพการระบายน้ำนะคะอันนี้ก็มีโครงการที่ใช้อนุมัติงบกลางกรณีฉุกเฉินเนี่ยเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอันนี้ให้เทศบาลนครหาดใหญ่25ล้าน
0: ครับ
3: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติอันนี้ให้เทศบาลเมืองควนลางอีก21ล้านนะคะก็เท่ากับว่า1พบการยกระดับการประสิทธิภาพการระบายน้ำและก่อนหน้านั้นก็อนุมัติไปก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเพื่อที่ไปซ่อมแซมคลองร้อนหนึ่งนะคะตรงไหนที่มันโบ๋มันเป็นปัญหาอยู่อันนี้ก็ไปดำเนินการแล้วก็กระทรวงเกษตรกรมชลเขาก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วลงนามจัดซื้อจัดจ้างแล้วนี้ค่ะ
1: ครับลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านโฆษกครับเห็นบอกว่ามีได้เห็นภาพและภาพหนึ่งก็คงจะเป็นภาพที่ท่านโฆษกเนี่ยคุ้นชินและให้ความสำคัญสตรี3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับภารกิจที่อาจจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้ท่านโฆษกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่ไปสัมผัส
3: คือด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความสูญเสียชีวิตนะคะทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมอะค่ะแล้วโดยมากคนที่เสียชีวิตไปเดิมก็คือผู้ชายนั้นคนที่อยู่ที่เป็นหลักให้กับครอบครัวก็คือผู้หญิงนะคะเป็นทั้งแม่เป็นตัวทั้งภรรยาที่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยลำบากมากนะคะแล้วก็คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยรายได้หลักก็ไม่ได้สูงมากมาจากการเกษตรกรีดยางอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขามีปัญหาเจอค่ะต้องการทั้งเรื่องของการดูแลเยียวยาการศึกษาลูกจบไปแล้วต้องมีงานทำบางคนก็ยังประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือปัญหาการเยียวยาหนึ่งก็คือว่าครอบครัวพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ
0: ่
3: แล้วก็มีภรรยาหลายคนเพราะว่าในหลักศาสนาเขามันทำได้ไงนี่พอตัวพ่อเนี่ยเสียชีวิตเงินเยียวยาที่ไปถึงเนี่ยมันก็ต้องแบ่งกันหลายครอบครัวที่เป็นเสียงสะท้อนแล้วก็ได้ยินมาบ่อยครั้งนะคะคำถามก็คือว่าเขาจะชีวิตจะอยู่ยังไงเพราะถ้าพึ่งหวังเงินเยียวยาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพก็จำเป็นแล้วต้องทำให้ต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างจริงๆนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวท่านโฆษกอาจจะได้เข้าไปดูตรงนี้ถูกต้องไหมครับ
3: ก็ตั้งใจไว้ท่านนายกก็บอกว่าก็ให้ไปทำในสิ่งที่ตั้งใจก็คิดว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าจะได้ไปดูแลพี่น้องสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: อ๋ออันนี้ให้กำลังใจเลยนะ
0: ครับพูดถึงพูดถึงสตรีอันนี้ผมขอนอกเรื่องจากการประชุมครม.สัญจรนิดนึงนะครับเห็นว่า
1: ช่วงของผู้หญิงกำลังแมลง
0: เห็นว่าเดี๋ยวทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะเข้าไปพบท่านนายกเหรอครับท่านโฆษก
3: ใช่ค่ะในวันพฤหัสนี้ค่ะ
0: ครับจะมีหัวข้อในการพูดคุยหรือว่าให้กำลังใจกัน
3: ก็ให้กำลังใจแสดงความยินดีแล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารกันนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็ขอให้ข่าวเพิ่มเติมว่าก่อนวันพฤหัสที่จะเป็นคิวของหญิงแกร่งนักกีฬาวอลเลย์บอลของเราในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยนะคะก็จะได้มีการประชุมหารือกันของท่านนายกสองท่านแล้วก็ตอนมื้อเย็นเนี่ย นายกอนุทินก็เป็นเจ้าภาพเปิดทำเนียบรัฐบาลเลี้ยงทีมของทางส
0: ิ
3: งคโปร
0: ์
3: ค่ะ
0: ครับก็นี่ถือว่าเป็นงานของท่านรัฐมนตรีเราก็มองไปไกลถึงพรุ่งนี้ถึงวันมะรืนนี้แล้วนะครับ
1: วอลเลย์บอลคุณนิกเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แล้วสุดซอย
0: ครับ
1: อัดฉีดเต็มที
0: ่ครับก็ยังไงก็ให้กำลังใจท่านโฆษกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องโครงการที่ท่านโฆษกเนี่ยสนใจลงไปดูลงไปทำด้วยนะครับ
3: ยินดีค่ะขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็เราถามหลายเรื่องเลยพี่เล็กครอบคลุมไปถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเลยนะครับ
1: มีหลายวาระนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวสิ่งที่ถามไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบกับท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์หรือว่า ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะไปพบท่านนายกก็เดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องของผู้หญิงต่างๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงสถานการณ์เรื่องของการปรับยุทธศาสตร์นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องมีการเดินหน้าแก้ปัญหากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ22-23สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทำให้หลายคนนะครับก็มองย้อนกลับมาดูปัญหาเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมานาน20-30ปีเนี่ยนะครับว่าต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าก็เน้นเรื่องของการเจรจานี่แหละนะครับแล้วก็จะยังไงก็ตามต้องเคารพกฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องมีการบูรณาการกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองนะครับที่สำคัญก็คือเราเนี่ยต้องร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมาให้ได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านนายกบอกว่ามีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความมั่นคงก็คือเน้นทำเรื่องความไม่สงบเราก็ต้องดำเนินการตรงนี้ไม่มีใครห้ามเราอยู่แต่ความสงบสุขเนี่ยเกิดขึ้นท่านนายกยกตัวอย่างบอกว่าสมัยก่อนเมื่อผู้แต่ท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบูรณาการกองทัพรัฐมนตรีมหาดไทยก็ดูปกครองเพราะฉะนั้นก็สามารถบูรณาการพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
2: เราก็ฟังเขาก็ฟังถึงความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของพวกเขานะเรื่องเราจะบริหารแนวชายแดนอย่างไรเวลาจะมีนโยบายปิดด่านเขาก็บอกให้ไปปิดหมดแล้วเขาตำหมากินเขาลำบากใช่ไหมเราก็ต้องฟังเขาก็พูดกระสุนเพราะนั้นบางจุดที่มันยังไม่ได้แบบมีความสุ่มเสี่ยงมากเราก็อาจจะใช้เจ้าหน้าที่ของเราไปควบคุมกำกับดูแลนะครับสิ่งเหล่านี้คือการได้สื่อสารซึ่งกันและกันแต่เดี๋ยวเราก็จะมีการปรับปรุงที่ผมได้ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่มันก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานตอนนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนสมัยก่อนบอกบูรณาการนายกกับคนรัฐมนตรีมหาดไทยกับคนหนึ่งนะวันนี้คนเดียวกันแล้วคำว่าบูรณาการมันเห็นเป็นรูปธรรมเพราะนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลตำรวจกองทัพในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลฝ่ายปกครองเพราะนั้นเราก็จะจากนี้ไปก็จะเห็นว่าในอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานกันไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมเราต้องทั้ง4คน5คนนี้ที่เป็นหัวเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้
0: ท่านนายกก็พูดถึงการหารือนะครับกับคนในพื้นที่บอกว่าต้องทำงานร่วมกันประชาชนบอกให้รัฐบาลต้องทำแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรับฟังทั้งหมดแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่ได้มากกว่าญาติพี่น้องของพวกเขาที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วรัฐบาลมีทั้งงบประมาณและสิ่งสนับสนุนต่างๆเจตนาเพื่อที่จะทำให้พวกเขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของพวกเขาได้ถ้าพวกเขาร่วมมือในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันและที่สำคัญคือการเจรจาต้องไม่ปิดช่องเรื่องของการเจรจานะครับท่านนายกก็เลยบอกว่าพยายามทำทุกทางเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสงบสุขนะครับ
1: ครับพูดถึงในพื้นที่ทางภาคใต้ก็จะเน้นเป็นในเรื่องของความมั่นคงว
0: ัน
1: นี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณศรีศักดิ์ปวงเกียรติแก้วเนี่ยก็ได้มีการนำเวิร์กช็อปกับด้านความมั่นคงเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยครับแล้วก็จะมีการปรับงานข่าวกรองบอกเลยนะครับว่าต้องร่วมมือกันทุกหน่วยครับถือว่าเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วก็จะต้องเข้าถึงมวลชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่นะครั้งนี้ครับคุณศรีศักดิ์พวงเกียรติแก้วได้ชี้แจงนะครับว่าได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยให้เป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคง
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลายจุดในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณศรีสังนี่บอกอย่างนี้ครับว่าจะต้องมีการดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ให้เข้มแข็งและเข้มข้นยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เน้นในเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะงานข่าวกรองต้องทำงานร่วมมือกับทุกหน่วยงานของประเทศไทยและเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือกันพอสมควรก็คืองานมวลชนครับที่บอกว่าต้อง

0: ความสำคัญมากขึ้นในการที่จะต้องเข้าถึงมวลชนและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียครับมาเลเซียนี่เป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับบ้านเรา
1: ครับ
0: ก็จะมีการร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุและก็การพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ครับ
2: นะครับเราก็ได้มีการหารือเกี่ยวสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22 23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งและก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับ
1: วันนี้ในการประชุมครม.ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะครับก็เป็นตำแหน่งที่จะมาดูแลเรื่องของความมั่นคงนี่แหละนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์นะครับสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37แล้วก็ผ่านหลักสูตรสำคัญของกองทัพมามากมายนะครับท่านเติบโตในสายงานยุทธการของกองทัพบกในตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกต่อมาในปี2568พลเอกชัยพฤกษ์ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเสนาธิการทหารบกพร้อมตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะครับจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ในปีนี้นะครับแล้วก็คุณชัดชัยบางชวดที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ครับทีนี้ประเด็นที่เราติดตามกันก็คือในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: เห็นบอกว่ากระทรวงมหาดไทยในส่งหนังสือไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ
1: คุ
0: ณน
1: ิ
0: กกำชับนะครับมีเรื่องนึงประเด็นนึงที่ออกมาที่บอกว่าคนที่ถูกเพิกถอนไปแล้วถูกตัดถอนไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการจ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตการสอบราชการเนี่ยกลับเข้ามาตรงนี้เป็นไปได้ไหมแค่ไหนครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้มีการย้ำออกไปแล้วนะครับหลายรอบว่าต้องระมัดระวังการไปจ้างมานะครับอาจจะมีเรื่องของจริยธรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาย้ำเรื่องนี้อีกว่าเรื่องของการห้ามเนี่ยอาจจะห้ามไม่ได้เพราะว่างบประมาณเนี่ยไปใช้งบของท้องถิ่นเองแต่เตือนนะว่าอาจจะผิดจริยธรรมผู้บริหารแล้วก็สั่งการผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้มงวดในการดูแลเรื่องนี้ประสานกับทางปปช.ปปท.มาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับทางคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ปรากฏว่ากลับมารับทำงานเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการจ้างเหมาแทนท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าก็ได้กำชับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนะครับแล้วก็ทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระวังเพราะเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษคือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้จะให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อะไรยังไงไหมนะครับรวมไปถึงขอให้ปปช.ปปท.ตรวจสอบด้วยคุณวรสิทธิ์บอกว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเนี่ยเป็นของท้องถิ่นเองมีอิสระในการตัดสินใจและการบริหารจึงไปห้ามไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมามาอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมผู้บริหารฟังเสียงคุณวรสิทธิ์นะครับ
3: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการ ให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.แล้วก็ปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงบของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
1: ทีนี้ก็ถามถึงการขึ้นบัญชีดำผู้ที่ถูกเพิกถอนให้ไม่สามารถทำงานราชการได้เลยอีกหรือเปล่านะครับก็ถามแบบนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างหรือการเพิกถอนเนี่ยมันไปกระทบการทำงานของท้องถิ่นมันไปกระจายในทุกตำแหน่งเพราะว่าคนที่ถูกเพิกถอนมันมีจำนวนเยอะแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าที่มาไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับส่วนข้อเรียกร้องของคนที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และคะแนนดีขึ้นขอเลือกที่บรรจุใหม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างให้สถ.ไปดูความเป็นไปได้แต่ที่สำคัญต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นเกินไปเพื่อทุกอย่างเนี่ยสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้นะครับ
0: ส่วน ผู้สื่อข่าวเจอคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์ถึงเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันด้วยคุณนิกไฟไหม้เมื่อคืนนี
1: ้
0: นะครับมีเป็นบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์เองในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องนี้ก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะครับเพลิงไหม้ที่ย่านมักกะสันมีความเสียหายเป็นบ้านเรือนจำนวน15หลังเสียชีวิต1รายเบื้องต้นกทม.ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับส่วนแนวทางในการป้องกันเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุซ้ำนะครับในหลายจุดคุณวรสิทธิ์เองก็บอกว่าเรื่องการป้องกันเนี่ยต้องดูที่สาเหตุซึ่งในพื้นที่ชุมชนอาจจะพบอุปกรณ์ที่เสื่อมตามเวลานะเพราะฉะนั้นต้องกำชับครับทางสำนักงานเขตและผู้ว่ากทม.ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยครับ
3: เมื่อช่วงหัวรุ่งที่ผ่านมานะครับประมาณ 3:00 นะครับก็ได้รับรายงานว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ชุมชนมักกะสันนะครับความเสียหายก็ประมาณ15หลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครได้ลงไปดูพื้นที่เรียบร้อยท่านผู้ว่าก็ได้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการหาสาเหตุนะครับในที่เกิดไฟไหม้นะครับเรื่องไหนก็เดี๋ยวรอนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้พื้นที่เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับจัดตั้งศูนย์คือจริงๆอ่ะเรื่องป้องกันเนี่ยมันอาจจะต้องดูเรื่องสาเหตุเป็นหลักก่อนนะครับก็ถ้าในพื้นที่ชุมชนด้วยเนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานเขาเรียกว่าอุปกรณ์มันอาจจะเสื่อมมาตรฐานไปอะไรไปอย่างเงี้ยพวกนี้ฮะนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมีการกำชับทางท่านผู้ว่าทางกทม.นะครับให้ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราป้องกันไว้คิดว่าดีกว่าที่จะมีการไปแก้ไขทีหลัง
1: พูดถึงเรื่องเพลิงไหม้นะครับย้อนไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับหลายคนกังวลเรื่องของมลพิษเพราะว่าตรงนั้นน่ะขายสินค้าหลากหลายเหลือเกินพี่เล็กนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรต่างๆมีเยอะไปหมดนะครับนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ที่ไปดูเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างกากของเสียที่ตกค้างรวมไปถึงน้ำเสียในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อนำไปส่งห้องปฏิบัติการหรือส่งห้องแลบเนี่ยนะครับในการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนรอ14วันน่าจะรู้ผลแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้กทม.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของดินน้ำและอากาศประเมินพื้นที่เกิดเหตุนะครับว่าส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงส่วนตัวอาคารเนี่ยโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุตอนนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับสำหรับคุณภาพอากาศตอนนี้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่พอตรวจวัดเบื้องต้นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับส่วนเรื่องของการจัดการกากของเสียที่ตกค้างทางนายสุเมธบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การ

0: การครับระบุว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในช่วงกันยายนนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงครับพร้อมกับอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมเพื่อที่จะสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุนะครับว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงก็พบว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักที่บริเวณตอนบนประกอบกับมีพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยและลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณริมแม่น้ำโขงก็อย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายนี้ก็ที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อพลวิสัยและรัตนวาปีครับนอกจากนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอปากคาดบุงคล้าและโซวิสัยที่จังหวัดนครพนมก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องมีการเฝ้าระวังทั้งพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านแพนท่าเทียนและท่าพนมรวมทั้งที่จังหวัดมุกดาหารนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองว่านใหญ่และก็ดอนตาลครับ
1: ครับต้องระมัดระวังนะครับยังมีฝนตกได้อยู่พรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนอีก1วันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าจะกลับมาดูบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้นะครับมีงานนะครับที่กรมหม่อนไหมเนี่ยไปจัดงานประชาสัมพันธ์เรื่องของผ้าไหมผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะครับมีท่านประธานโสภณสารัมไปเดินชมแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะมีสีสันมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ไหมเนี่ยจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมสัญจรนะครับคุณนิกพอรู้จักไหมครับท่านไม่ได้ไปคนเดียวครับวันนี้มีมิส
1: สาวงามมาด้วย
0: 2026ไปด้วยนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาได้เดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหมอนไหมนะครับซึ่งดำเนินได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทำมือทั้งผ้าไหมอาหารและเครื่องดื่มที่บริเวณรอบสระมรกตนะครับที่กรมหมอนไหมเนี่ยได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมสัญจรณรัฐสภาครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ
1: ครับ
0: โดยนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณเพชรพรเชิงวิวัฒกิจ Business Thailand World 2026กับและคณะตลอดจนผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่กรมหมอนไหมก็ได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมพร้อมกับให้กำลังใจผู้ประกอบการณบริเวณรอบสระมรกตชั้น1ของอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครครับผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญนางงามมาร่วมงานในครั้งนี้คุณสุพลบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เดินควงนางงามโดยต้องการให้นางงามเนี่ยมาช่วยโปรโมทผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนายสุพลบอกอีกนะครับว่าวันนี้เป็นการโปรโมทรัฐสภาของประชาชนควบคู่กับผลิตภัณฑ์ไทยที่นำมาใช้จัดงานเนื่องจากประชาชนอาจยังไม่เห็นภาพของรัฐสภาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการเชิญตัวแทนจากเวที Mrs. Thailand World มาร่วมงานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มสีสันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ประชาชนก็ไปชมได้นะครับอีก3วันนะครับผลิตภัณฑ์จากทั้ง5ภาพไปชมกันได้เลยนะครับเพราะว่างานครั้งนี้ก็มุ่งประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และคุณค่าของหมอนไหมไทยแล้วก็มีการขยายช่องทางการตลาดเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าแล้วก็สร้างรายได้กับเกษตรกรกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าที่พี่เล็กบอกว่าจัดมาแล้ว3ครั้งครั้งที่3ใช่มั้ยอัน
0: นี้ครั้งที่3
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยโอ้ยเค้าขายดีนะครั้งแรกนะขายได้ล้าน5นะรวมตลอดการจัดงานครั้งที่2 5ล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูครั้งนี้นะครับว่าจะได้รับเสียงตอบรับดีขนาดไหนนะครับก็สามารถไปชมกันได้เลยนะครับอีก3วันนะครับ
0: ไหนๆก็พูดเรื่องผ้าแล้วคุณนิก
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความวิจิตรงดงามของชุดไทยพระราชนิยมนะครับซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญางานช่างฝีมือและวิถีวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความประณีตอ่อนช้อยและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับวันนี้นำเสนอชุดไทยศิวาลัยครับ
2: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: รายการของเราก็จะมีรายละเอียดของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบมาให้คุณผู้ชมติดตามในทุกๆวันเลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

38ประการประการที่23มีความถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งหรือโอ้อวดรู้จักยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่ต์โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ

0: ต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกไม่แก้แม่แอบมีเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแก้แม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
3: ๆแ
4: ม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
6: หนึ่งพฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
7: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
8: ้กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
9: มงคล38ประการประการที่24มีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่โลภเกินควรมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
10: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ีสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ในทุกแหล่งที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือเรานั่นเองทั่วทุกแห่งบนโลกเรายังต้องอาศัยความชาญฉลาดเพื่อเอาตัวรอดในสถานที่อันโหดร้ายห่างไกลจากแสงไฟในเมืองเราต้องเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่แสนเกรี้ยวกราดและนี่คือ Human Planet

ทรายคือสถานที่ซึ่งร้อนและแห้งแล้งที่สุดในโลกโดยมีอาณาเขตปกคลุมโลกมากถึง1/3บางแห่งไม่เคยสัมผัสแม้แต่หยาดฝนเราอยู่รอดได้2เดือนโดยปราศจากอาหารทว่าอยู่ได้เพียงไม่กี่วันหากปราศจากน้ำทารกจะถูกห่อหุ้มอยู่ในถุงน้ำคร่ำในมดลูกของมารดาเป็นเวลา9เดือนแต่การเกิดจะขับตัวเราให้ออกจากโลกที่แสนชุ่มฉ่ำแห่งนี้นับจากนี้ไปวิถีชีวิตของเด็กทุกคนในทะเลทรายจะถูกกำหนดด้วยการสอบหาแหล่งน้ำแต่ในดินแดนที่แสนโหดร้ายเช่นนี้ยังมีประชากรกว่า300ล้านชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้และนี่คือเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของพวกเขา

ซาฮาราเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดเท่ากับสหรัฐอเมริกาและพื้นที่ตอนกลางอันแห้งแล้งของมันสามารถก่อพายุทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ลมกันโชกแรงและจะโหมกระพือเม็ดทรายกำแพงใหญ่ขึ้นมาโดยฟุ้งกระจายขึ้นไปบนฟ้าสูงกว่า 5,000 เมตรซึ่งมีความสูงมากกว่าตึกเอ็มไพร์สเตทถึง10เท่าและครอบคลุมพื้นที่เทียบเท่ากับขนาดเกาะ

0: ขณะนี้มาดูหนุ่มน้อยวัย16ปีกำลังเดินฝ่าพายุทรายในประเทศมาลีเขามีหน้าที่ต้อนฝูงวัวซึ่งออกจากบ้านมาเมื่อ3วันก่อนเพื่อพาฝูงวัวเหล่านี้ไปกินน้ำ
1: วัวเหล่านี้คือชีวิตของผมครับเพราะมันทำให้ครอบครัวของผมอยู่รอดถ้าผมหาแหล่งน้ำไม่เจอวัวเหล่านี้ก็ตาย
0: นับเป็นความรับผิดชอบมหาศาลของเด็กคนหนึ่งซึ่งต้องแบกรับไว้เขาต้องฝ่าความพิโรธของทะเลทรายเพียงลำพังแต่ยังมีอุปสรรคใหญ่กว่ารออยู่เบื้องหน้าเวลานี้เขาต้องแข่งกับสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกช้างป่าแอฟริกานั่นเองช้างป่าทะเลทรายฝูงนี้ก็ตามหาแหล่งน้ำเช่นกันเนื่องจากมาลีตกอยู่ในภาวะแห้งแล้งขณะนี้อุณหภูมิ40องศาแหล่งน้ำส่วนใหญ่ได้แห้งขอดไปหมดแล้วมีเพียงแห่งเดียวซึ่งไกลออกไป80กิโลเมตรยังมีน้ำอยู่ทะเลสาบบันสนาที่นี่เองที่ช้างป่ากับมามาดูกำลังมุ่งหน้าไป
1: ผมต้องไปถึงทะเลสาบก่อนช้างป่าฝูงนั้นนะครับถ้าพวกช้างถึงก่อนวัวของผมคงได้เห็นแต่ขี้โคลนฮะ
0: หากมามาดูรักษาระดับความเร็วไว้เขาจะไปถึงทะเลสาบตอนเช้าแต่สิ่งที่ตามหลังเขาอยู่ห่างเพียง50กิโลเมตรคือเหล่าช้างป่าอพยพฝูงนี้ช้างป่าเพศเมียจะทำหน้าที่เป็นจ่าฝูงโดยเดินตามแผนที่ของแหล่งน้ำทุกแห่งซึ่งอยู่ในมโนสำนึกและสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่รัศมีนับหมื่นตารางกิโลเมตรต้นอะเคเซียจะทำให้ช้างป่าฝูงนี้มีแรงเดินต่อไปแต่พวกมันพักไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนมามาดูไม่มีทางเลือกนอกจากหยุดพักหากเจอฝูงช้างกลางดึกย่อมหมายถึงอันตรายอาหารเช้าเร่งด่วนคือน้ำนมอันมีค่าซึ่งมามาดูรีดได้จากวัวของเขาซึ่งทำให้เขากลายจากภาวะขาดน้ำไปอีกก้าวแต่เขาต้องรีบเดินทางต่อช้างป่าฝูงนี้เดินทางกันทั้งวันทั้งคืนและใกล้ถึงจุดหมายเข้าไปเรื่อยๆ

0: ในที่สุดปลายทางก็อยู่เบื้องหน้าของมามาดูทว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหานอกจากฝูงช้างป่าจะมาถึงทะเลสาบก่อนหน้าเขาแล้วพวกมันยังขวางทางไม่ให้เขาไปที่แหล่งน้ำอีกด้วยมามาดูรู้ดีว่าฝูงช้างป่าอาจเข้าโจมตีเขาจะต้องระวังตัวไม่เข้าไปใกล้มากเกินไปสถานการณ์ช่างน่าเป็นห่วงขณะที่เขาคิดว่าจะฝ่าเข้าไปอย่างไรดีจู่ๆช้างป่าตัวหนึ่งก็โจมตีหัวของเขามามาดูโต้กลับเธอที่มีเพียงกิ่งไม้เท่านั้นนี่คือศึกระหว่างเดวิดกับคนแอบความกล้าหาญของมาบาดูสามารถขับไล่ฝูงช้างป่ากว่า50ตัวได้เขาโชคดีเนื่องจากการต่อสู้เช่นนี้หายากมาก
1: ความกระหายน้ำทำให้ช้างป่าฝูงนี้เขาคุ้มคลั่งฮะมันก็เหมือนกับพวกเรา
0: เอามาดูก็ต้อนฝูงวัวของเขาเข้าไปยังแหล่งน้ำหลอกเลี้ยงชีวิต

่วนฝูงช้างป่าก็พยพไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบสุดท้ายพวกมันก็มีโอกาสได้กินน้ำเช่นกันหรือแม้กระทั่งหยอกล้อ

0: อีกตั้ง2เดือนกว่าจะมีหยาดฝนโปรยปรายให้แหล่งน้ำเหล่านี้ชุ่มชื้นขึ้นมาอีกครั้งมามาดูจึงต้องต่อสู้แต่แม่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายประทานโอกาสอันน่ามหัศจรรย์ให้แก่มนุษย์เราณเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแนวผาบันเดียกราด้วยอากาศที่ร้อนถึง40องศาทำให้ผู้คนในประเทศโดกอนต้องพบกับความแห้งแล้งโดยเหลือทิ้งไว้เพียงแอ่งน้ำซึ่งอยู่ไกลออกไปกับฝูงปลาที่ติดอยู่ในนั้นชาวโดกอนได้เลือกช่วงเวลานี้เป็นเทศกาลจับปลาทะเลสาบผู้เข้าแข่งขันนับพันคนต่างมาที่ทะเลสาบอันโตโกซึ่งรวมถึงเดียโลผู้มาที่นี่ติดต่อกัน30ปีแล้วเขามองว่าการจับปลาถือเป็นศักดิ์ศรีอย่างหนึ่ง
1: ทุกคนที่นี่ต้องการปลาครับถึงได้มีการแข่งขันกันมากมายผมจะสู้เต็มที่เพื่อปลาสักตัวหรือสองตัวแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับผมก็ดีใจมากที่ทำสำเร็จ
0: หากเป็นวันอื่นจะมีคำสั่งห้ามจับปลาในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้โดยเด็ดขาดด้วยวิธีนี้ผู้นำอาวุโสจะสามารถปกป้องแหล่งอาหารสำคัญได้จนกว่าจะถึงฤดูแล้งแต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้มีโอกาสที่สัมผัสสัญลักษณ์ของอาหารค่ำมื้อสุดท้ายตลิ่งเต็มไปด้วยผู้คนอย่างรวดเร็วบรรยากาศขณะนี้ตึงเครียดเดียโลเจอตำแหน่งที่เข้าตาแล้วแต่ตอนนี้เขาต้องรอเนื่องจากอันโตโกมีกฎซึ่งกำหนดตายตัวไว้

ู้นำประกอบพิธีกรรมจะสวดมนต์ขับไล่วิญญาณอันชั่วร้ายออกไปเขาสวมสุ่มดักปลาไว้โดยเชื่อว่าจะปกป้องคำศักดิ์สิทธิ์ได้ขณะที่ร่ายมนต์และนี่คือโอกาสเพียงปีละครั้งของเดียโล

0: ั้งนี้กลายเป็นมหากรรมแย่งชิงปลาอย่างรวดเร็วผู้เขาพากันกระแทกสุ่มลงไปเพื่อดักปลาเดียโลจับได้แล้วหนึ่งตัวแต่ไม่มีเวลารักษามารยาทแล้ว
1: เฮ้ยนี่มันที่ฉันนะ

0: ผ่านไปเพียง15นาทีก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วและเหตุชุลมุนก็สงบลงเดียโลประสบความสำเร็จแต่เหนื่อยมากเช่นกันเมื่อถึงบ้านการจับปลาด้วยศักดิ์ศรีของเขากลายเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของครอบครัวพวกเขาทุกคนจึงอยู่รอดได้ในช่วงสุดท้ายของฤดูแล้ง
1: เมื่อจับปลาได้คุณจะรู้สึกว่าประตูแห่งความสุขได้เปิดออกแล้วสำหรับตัวเองและก็ครอบครัว
0: ทว่าทางทิศตะวันออกของบันเดียกราจำเป็นต้องอาศัยทักษะการนำทางอย่างมหาศาลเพื่อหาแหล่งน้ำเท่านั้นสตรีชาวตูบูเหล่านี้ต้องเดินทางข้ามผืนทรายอันกว้างใหญ่ของทะเลทรายซาฮาราเพื่อแสวงหาบ่อน้ำซึ่งมีขนาดเล็กเพียง1ตารางเมตรเท่านั้นและอาจชี้ชัดถึงความเป็นความตายได้เลย

0: พวกเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าเดเดเรดินแดนแห่งความว่างเปล่าทั้งธุรกันดารอากาศร้อนแผดเผาและแสนอันตรายฟอนี่เป็นสตรีชาวตูบูผู้ซึ่งหาแหล่งน้ำได้โดยไม่ต้องกางแผนที่หรือใช้เข็ม
1: ฉันเดินทางแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนี่เป็นการเดินทางที่ลำบากที่สุดในโลก
0: เธอพาเซเดลูกสาวซึ่งมีอายุแค่10ขวบติดตามมาด้วยบ่อน้ำที่พวกเขาตามหายังต้องเดินต่อไปอีก3วันเป็นการเดินทางสุดทรหดซึ่งพวกเขาต้องเผชิญพร้อมกัน
1: มีคน2คนตายแล้วเพราะว่าไปถึงบ่อน้ำไม่ทันเราขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราด้วย
0: พวกเขาเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้เพื่ออาหารโดยต้องข้ามทะเลทรายยาว240กิโลเมตรเพื่อไปให้ถึงตลาดและแลกเปลี่ยนอูฐกับอาหารซึ่งจะทำให้พวกเขาอยู่รอดต่อไปได้อีก6เดือนขบวนอูฐนี้มีเพียงสตรีกับเด็กเท่านั้นเนื่องจากชาวตูบูมองว่าสตรีเท่านั้นที่สามารถนำทางได้ดีหากมองอย่างไร้ประสบการณ์นี่อาจเป็นแค่เนินทรายแต่โฟนี่จะบอกได้ว่าเนินไหนปลอดซึ่งไม่มีสิ่งใดอยู่เฉยเนินทรายขนาดเล็กจะเปลี่ยนรูปทรงโดยเคลื่อนไหวไปตามลมซึ่งทำให้พวกเขาเดินลำบากส่วนเนินทรายขนาดใหญ่ซึ่งสูงตระหง่านกว่า60เมตรจะปลอดภัยกว่าและจะเผยให้เห็นสัญลักษณ์ของทิวทัศน์ที่กว้างขึ้นเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ลมทะเลทรายได้พัดเนินทรายทำให้เกิดริ้วคลื่นขนาดเป็นแนวยาวและเป็นเพียงสัญลักษณ์เดียวของนักเดินทาง

0: ชาวตูบูจะสังเกตดวงอาทิตย์กับร่องทรายเพื่อดูว่ามุ่งหน้าไปยังทิศทางไหนจากนั้นก็จะนับร่องทรายเพื่อคำนวณว่าไกลแค่ไหนแล้วหลังจากเดินอยู่กลางแสงอาทิตย์แผดเผานานกว่า10ชั่วโมงพวกเขาต้องหยุดพักพวกเขาตั้งแคมป์ขึ้นด้วยผ้าเพียงผืนเดียวและแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่กันบรรดาอูจะได้กินน้ำผสมข้าวโอ๊ตขณะที่หญิงกลุ่มนี้ดื่มชารสหวาน
1: วันนี้เรามากลางแค่ไหนแล้วอ่ะเราผ่านเนินทรายมา33ลูกแล้วใช่สิเพราะว่าฉันนับนิ้วเอาไว้อ่ะ

0: ขาต้องตื่นแต่เช้าก่อนที่แสงอาทิตย์จะร้อนเกินไปและจะบรรทุกน้ำดื่มให้พอถึงบ่อน้ำเท่านั้นแต่นั้นทุกก้าวย่างจะเป็นสิ่งสำคัญบรรดาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทะเลทรายต่างสาบสูญไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีเพียงสตรีชาวตูบูไม่กี่ร้อยคนที่รู้เรื่องนี้ฟอนี่เชื่อว่าหลังจากที่สอนเชเดแล้วเธอจะดำรงความรู้นี้ให้อยู่จนถึงรุ่นต่อไป
1: เชเดฟังนะถ้าไปถึงบ่อน้ำลูกจะต้องข้ามร่องทรายแปดร่องเข้าใจไหมและพอถึงร่องที่เก้าเนี่ยลูกก็จะเห็นพุ่มไม้บ่อน้ำจะอยู่ด้านหลังร่องที่สิบ
0: เมื่อถึงเวลากลางคืนโฟนี่ยังสอนให้เชเดรู้จักวิธีดูดาวบนฟ้าอย่างค่ำคืน
1: ดูสิมีดาวเหนือด้วยถ้าดาวเหนืออยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราก็จะเจอบ่อน้ำเข้าใจไหม
0: แต่อย่างน้อยตอนนี้พวกเขารู้ว่ามาถูกทางแล้วเข้าสู่วันที่3วันนี้พวกเขาต้องเจอบ่อน้ำขณะที่เก็บของโฟนี่คิดว่าเชเดพร้อมแล้วในการทำหน้าที่แต่บ่อน้ำอยู่ลึกลับเกินไปจนแม้แต่หากอยู่ไกลออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเธอก็อาจจะพลาดได้เธอพาพวกเขาไปยังทิศทางที่ถูกต้องโดยให้ตัวเองอยู่ตรงกลางระหว่างร่องทรายกับพระอาทิตย์ทางทิศตะวันออกส่วนเด็กๆรุ่นเดียวกับเชเดซึ่งอายุเพียง10ขวบมองว่าการหาทางไปโรงเรียนก็ยากพอแล้วแต่เชเดต้องหาทางข้ามภูมิประเทศซึ่งเวิ้งว้างที่สุดในโลกเป็นระยะทาง20ไมล
2: ์หนูรู้สึกกลัวค่ะที่ต้องพึ่งตัวเองที่นี
0: ่แต่ด้วยคำพร่ำสอนของแม่ซึ่งดังก้องอยู่ในศีรษะเธอจึงเดินมุ่งหน้าต่อไปหลังจากที่เดินทางติดต่อกัน12ชั่วโมงในที่สุดร่องทรายที่10ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพุ่มไม้อันโดดเดี่ยวซึ่งอยู่บนเนินทรายคือตำแหน่งของบ่อน้ำ
1: อยู่นั่นไงอยู่นั่นน่ะนั่นไงบ่อน้ำอ่ะบ่อน้ำอยู่นั่นเราเจอแล้ว
0: เชเดพบบ่อน้ำเพียงแห่งเดียวซึ่งอยู่รัศมี80กิโลเมตรเธอทำให้แม่ภูมิใจมากในที่สุดเชเ

0: ส่วนฤดูหนาวจะหนาวเยือกจนเป็นน้ำแข็งในเดือนเพราะว่าที่นี่ไม่มีหิมะตกมันถูกของเขาจึงต้องออกตามหาหิมะซึ่งน่าจะยังหลงเหลืออยู่ตามเทือกเขาต่างๆหิมะหายากเหล่านี้คือสิ่งจำเป็น
1: หิมะเปรียบเสมือนครอบครัวครับมันช่วยหล่อเลี้ยงฝูงสัตว์ของเรา
0: ความที่ว่าสำคัญมากเขากับครอบครัวจึงตั้งแคมป์ฤดูหนาวอยู่บริเวณตีนเขาแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเนื่องจากบัดนี้ฝูงอูฐของเขาซึ่งมีอูฐเพศเมียท้องหลายตัวอยู่ในถิ่นของนักล่าทะเลทรายผู้หิวโหยแถมพวกมันไม่ชอบใจสิ่งใดเท่ากับเนื้อลูกอูฐแรกเกิด
1: เราไม่สามารถปล่อยให้อูฐของเราอยู่กินหิมะได้นานนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีฝูงหมาป่าแอบดูอยู่ครับ
0: หมาป่าทะเลทรายโกบีเดินทางไกลกว่าหลายพันกิโลเมตรแล้วด้วยประสาทรับกลิ่นอันดีเยี่ยมพวกมันยังแอบดูฝูงอูฐในระยะไกลได้หากจันโบไม่เฝ้าระวังไว้พวกมันจะโจมตีเขากลับมาและได้ยินว่าลูกชายเขาเพิ่งขัดขวางการโจมตีของหมาป่าตัวหนึ่งแกะตัวหนึ่งถูกฆ่าตาย
1: หมาป่าพวกนี้หิวโหยมากครับถ้าลองได้โจมตีแล้วพวกมันจะกลับมาอีกแน่นอน
0: เมื่อตะวันลับขอบฟ้าพายุฝนแข็งก็เริ่มก่อตัว

0: ายในเต็นท์อันอบอุ่นหมาป่ากลายเป็นหัวข้อสนทนาเพียงเรื่องเดียว
1: เมื่อหมาป่ามันจับลูกอูดไปพวกมันก็จะกัดเข้าที่คอจนตายเลยนะ
2: ใช่
1: แล้วต้องระวังให้ดี
2: ครับ
1: ปล่อยมันโจมตีไม่ได้
2: หมาป่ามันโหดร้าย
1: มันร้ายกาจ
2: พวกมันจะเล่นขี้โกงทุกอย่างเลยครับ
1: ใช่
2: ในสภาพอากาศที่มันค่อนข้างที่จะเลวร้ายแบบนี
1: ้แล้วเราต้องระวังให้มาก
0: ตอนเที่ยงคืนแกนโบได้ออกมาตรวจดูบรรดาอูตั้งท้องเป็นครั้งสุดท้าย
2: ผมเห็นอูดอยู่แค่8ตัวเอง
0: เขารู้ทันทีว่าอูดเพศเมียตัวหนึ่งของเขาหายตัวไปแต่เพราะพายุพวกเขาจึงออกตามหาไม่ได้จนกว่าจะเช้า

0: เมื่อถึงรุ่งสางจุดประสงค์ในการตามหาคือแม่อูดกับลูกอูดซึ่งยังไม่ถือกำเนิดออกมา
1: ไปได้แล้วเราไม่ต้องห่วงนะเราต้องเจออูดแน่นอน
0: แกนโบออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนนี่เป็นการแข่งระหว่างพวกเขากับฝูงหมาป่าพวกเขาพบรอยเท้าแล้ว
1: นี่หมาป่าเดินผ่านทางนี
0: ้แกโบขึ้นไปบนสันเขาที่สูงที่สุดและจุดมุ่งหมายของภารกิจนี้ก็ยิ่งชัดเจน
1: หมาป่าพวกนั้นรู้ว่าใครเข้มแข็งและใครอ่อนแอ
0: เขาพบรอยเท้าใหม่มากขึ้น
1: มาป่ามาป่าปืนของผมมันไม่ค่อยนิ่งเลยเป็นตัวปวดชอบสร้างปัญหาอยู่เรื่อย
2: มันอยู่ใกล้มากเลยนะ
1: น่าเสียดายเราจะจับมันได้นะ
0: พวกเขาไล่ศัตรูออกไปแล้วแต่อูดล่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าในที่สุดพวกเขาก็เห็นบางอย่างอูดตัวโปรดของแกนโบยังมีชีวิตอยู่และมันคลอดลูกออกมาแล้ว

0: แต่ลูกอูฐกลับนอนแน่นิ่งเขาก็โล่งอกเนื่องจากลูกอูฐยังหายใจอยู
1: ่ระวังระวัง
2: ทุกคนต้องภูมิใจกับลูกอูฐตัวนี้ครับมันไม่ยอมลุกขึ้น
0: เพราะเพิ่งเกิดได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกอูฐตัวนี้จึงไม่มีแรงเดินกลับไปที่แคมป์แกมโบจึงต้องแบบลูกชายของเขารีบวิ่งเข้ามาช่วยส่วนเด็กคนอื่นก็ได้พบกับสมาชิกรายล่าสุดของฝูงแกมโบกล่าวขอบคุณความโชคดีของตัวเองแต่ทะเลทรายบางแห่งไม่เคยได้สัมผัสน้ำเลยซึ่งต่างจากทะเลทรายโกบีแห่งนี้ณทะเลทรายอัตากามาของชิลีพื้นที่บางแห่งช่างเวิ้งว้างไม่ต่างจากผิวของดาวอังคารนี่คือสถานที่ซึ่งแห้งแล้งที่สุดในโลกที่นี่ผู้คนล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในการเสกขอน้ำจากฟากฟ้าดอกกระบองเพชรคือแหล่งอาหารสำคัญของอูฐกวนาโคซึ่งเป็นอูฐชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาใต้แต่ต้นกระบองเพชรเหล่านี้ก็เป็นกุญแจสำคัญในเรื่องแหล่งน้ำเช่นกันลำต้นของพวกมันถูกปกคลุมด้วยเห็ดราซึ่งมีหน้าที่ดักจับความชื้นในอากาศออเรนโดได้แรงบันดาลใจจากวิธีทางธรรมชาติของต้นกระบองเพชรเขากับเพื่อนๆได้พากันขึงตะข่ายขนาดใหญ่ซึ่งสูง6เมตรขึ้น
1: เจอกันดึงตึงอีกหน่อยนะชาลี
3: ได้
1: ดึงตึงอีกหน่อยดึงตึงอีกหน่อยตึงตึงไว
3: ้ได้
1: ระวังระวังด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นดีดีดี
3: ล็อกกันนะ
1: อย่างนั้นล่ะดีมากเลย
0: ตะข่ายนี้ถูกออกแบบเพื่อเลียนแบบลักษณะขนของเห็ดราเนื่องจากแนวเส้นชายฝั่งของทะเลทรายอัตากามาแห่งนี้พบว่ามีแนวเชื่อมต่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกระแสลมเย็นจากทะเลปะทะกับลมร้อนจากทะเลทรายจะทำให้เกิดม่านหมอกขนาดมหึมาม่านหมอกจะถูกดูดเข้าฝั่งและลอยเข้าหาต้นกระบองเพชรรวมทั้งตาข่ายของออร์แลนโดด้วยเมื่อมองปะทะกับต้นกระบองเพชรมันจะเกาะอยู่บนขนของเห็ดราซึ่งจะรวมตัวกลายเป็นหยดน้ำอันมีค่าไม่ทันไรต้นกระบองเพชรก็เต็มไปด้วยหยาดน้ำค้างส่วนบนตะข่ายก็เกิดปรากฏการณ์แบบเดียวกันเมื่อหยาดน้ำหยดมารวมกันน้ำมหัศจรรย์ที่ได้จะไหลลงสู่ถังเก็บน้ำ
1: ตอนที่ชาวบ้านเห็นเราเดินขึ้นไปบนเนินเขาทุกวันเพื่อเก็บน้ำนั้นคือพวกเขาคิดว่าพวกเราบ้า
3: เหรอไงบ้าง
1: ดูสิชาลีเราได้น้ำเยอะเลยเห็นว่า
3: ใช้ได้เลยเนี่ย
0: ในแต่ละวันตาข่ายวิเศษเหล่านี้จะผลิตน้ำได้เป็นปริมาณมากเกือบ500ลิตรซึ่งทำให้ออร์แลนโดสามารถปลูกพืชไม่กี่อย่างบนพื้นทรายได้แต่เขามีแนวความคิดที่ใหญ่กว่านั้น
1: ความฝันของผมก็คืออยากให้มีฝนตกลงมาเพื่อชุมชนของผม
0: นี่เป็นเพียงแนวความคิดใหม่ล่าสุดของมนุษย์เราที่ต้องการเสาะแสวงหาแหล่งน้ำในทะเลทรายทุกแห่งหนบนโลกจะมีสัญลักษณ์ต่างๆปรากฏอยู่ซึ่งบ่งบอกว่าน้ำเคยไหลไปยังที่ใดบ้างเมื่อ 7,000 ปีที่แล้วซาฮาราเคยถูกตัดผ่านด้วยทะเลสาบกับแม่น้ำหลายสายซึ่งหายไปเมื่อมันแปรสภาพกลายเป็นทะเลทรายท ทว่าปัจจุบันณทะเลทรายแห่งนี้ยังมีแหล่งน้ำหลงเหลืออยู่โดยจะอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นหินณบาอามาตอนกลางของแอลจีเรียทักษะอันน่าทึ่งของพวกเขาคือการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโบราณแต่คุณต้องรู้วิธีนำน้ำขึ้นมาใช้มาโฟดีปัจจุบันอายุ70ปีและอาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งนี
4: ้เราสวดมนต์ขอพรพระอัลเลาะห์เพื่อให้งานของเราลุล่วง
0: ทุกเช้าหลังจากที่สวดมนต์เสร็จพวกเขาจะมุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ำด้วยแรงศรัทธาอันมุ่งมั่นกับเครื่องมือที่แสนธรรมดาพวกเขาได้เริ่มขุดบ่อซึ่งต้องใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะขุดทะลุชั้นหินทะเลทรายลงไปได้บัดนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจสุดเสี่ยงในฐานะที่แก่สุดและประสบการณ์มากสุดมาฟูดี้จึงปีนลงไปเพียงลำพังโดยบ่อนี้มีความลึกราว9เม

0: ริเวณก้นบ่อมีระดับน้ำสูงแค่เข่าขังอยู่ตามทางเดินที่ขุดไว้มาโฟดี้รู้ว่าการที่แหล่งน้ำไหลเวียนเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างไรก็ตามมีหลายคนถูกฝังทั้งเป็นข้างใต้นี้เมื่อชั้นหินถล่มลงมาน้ำปริมาณมากไหลซึมออกมาจากหินมาโฟดี้ขุดเอาน้ำซึ่งติดอยู่ในชั้นหินนานกว่าหลายพันปีออกมาแหล่งน้ำโบราณนี้คือทรัพยากรที่หลงเหลือจากแม่น้ำสายต่างๆซึ่งเคยไหลผ่านดินแดนเบื้องบน
1: บ่อน้ำนี้สำคัญมากสำหรับเราชีวิตจากน้ำเหล่านี้คือสิ่งที่บริสุทธิ์
0: แต่บ่อน้ำแห่งเดียวยังไม่พอและวิธีที่ได้ผลคือการเชื่อมบ่อน้ำหลายแห่งและสร้างทางเดินใต้ดินระหว่างบ่อน้ำเหล่านี้ขึ้นอับดุลเลาะเพื่อนบ้านของมาโฟดีก็ขุดบ่อน้ำเป็นเวลานาน6เดือนแล้วเช่นกันวันนี้พวกเขาจะขุดทางเดินเชื่อมเข้าหากัน
2: ได้ยินไหมเราใกล้จะขุดเสร็จแล้วนะใกล้แล้วได้ยินเสียงจะหรือเปล่า
3: ได้ยิน
0: แต่อับดุลเลาะต้องทิ้งมาโฟดีไปเนื่องจากการขุดเชื่อมทางเดินเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุด
2: มาดึงขึ้นไป
0: เนื่องจากขุดดินออกไปมากชั้นหิน30ฟุตจึงมีสิทธิ์ถล่มได้ทุกเมื่อและอาจฝังมาโฟดี้โดยไม่มีทางหนีออกมาได้ส่วนข้างบนอับดุลเลาะกำลังสวดขอพรให้มาโฟดี
2: ้ในนามของพระอัลเลาะห์ได้โปรดช่วยเราคุ้มครองเขาด้วยความเคารพต่อพระศาสดามูฮัมหมัด
4: بسم الله اللهم اصلح لي شأني وفرج همي وبارك لي في عملي بسم الله وتوكلنا على الله
0: ในที่สุดมาโฟดี้ก็ทุบผนังเชื่อมเข้าหากันแต่ชั้นหินจะรับน้ำหนักไหวไหม
4: นาราอูฟุนรหีมฟินชะวัลลูฟะกุลฮัสบิยัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอะลัยฮิตะวักกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอาร์ชิลอะซีม
2: มาแล้วยินดีต้อนรับพระองค์ทรงคุ้มครองคุณแล้วนะ
3: เรียบร้อยตอนนี้ทางเดินเชื่อมต่อกันได้แล้ว
2: ดีมากเลย
0: ทางเดินน้ำแห่งใหม่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่านั้นตลอด700ปีที่ผ่านมาบรรดาลูกหลานได้พากันขุดบ่อน้ำแห่งใหม่ขึ้นและเชื่อมต่อเข้าหากันปัจจุบันที่นี่มีบ่อน้ำมากกว่า800แห่งแล้วโดยน้ำจะไหลผ่านใต้ชั้นทะเลทรายเป็นระยะทาง60กิโลเมตรทางเดินน้ำเหล่านี้จะถูกขุดเชื่อมต่อกันเพื่อที่น้ำจะได้ไหลลงเนินต่อเนื่องกันอย่างช้าเมื่อน้ำไหลพ้นผิวดินมันจะแยกออกเพื่อหล่อเลี้ยงหมู่บ้านซึ่งมีอาจอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันด้วยการจัดสรรปันส่วนน้ำมาโฟดี้ได้สร้างศูนย์กลางทะเลทรายเพื่อปลูกต้นอินทผลัมและสิ่งนี้ได้เชื้อเชิญบรรดาแขกอันน่าทึ่งทั้งหลายให้เข้ามา
1: ตอนที่ผมเห็นสวนของตัวเองนั้นหรอกผมมีความสุขมากครับซึ่งความสุขนี้ทำให้ผมต้องยอมทำงานหนัก
0: เมื่อใดก็ตามที่คุณมีแหล่งน้ำถาวรแล้วเมื่อนั้นสิ่งใดก็เกิดขึ้นได้นรัตเนวาดาสหรัฐอเมริกาลาสเวกัสทำให้ชีวิตในทะเลทรายต่างสุดขั้วเนื่องจากมันแหกกฎทุกข้อนี่คือเมืองหนึ่งซึ่งเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐโดยปริมาณการใช้น้ำต่อหัวสูงกว่าที่อื่นเกือบทุกแห่งบนโลกนี่คือการเนรมิตฝันอันเหลือเชื่อของมนุษย์ให้เป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่สิ่งลวงตาจากแสงไฟทะเลทรายหลายแห่งบนโลกนี้แต่ไม่ด้วยซากปรักหักพังของอารยธรรมทุกยุคทุกสมัยซึ่งขาดแคลนน้ำนครเพตราของจอร์แดนเป็นเมืองโบราณซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีระบบระบายน้ำโดยจะส่งน้ำปริมาณ40ล้านลิตรต่อวันไปยังประชากรราว 20,000 คน ทะเลทรายส่วนใหญ่มองว่าชีวิตจะวนเวียนอยู่กับฝนที่ขาดแคลนฝนเท่านั้นที่จะพาพวกเขาอยู่รอดได้ในปีหน้าอันแสนร้อนระอุแต่ที่มาลีฝนทะเลทรายไม่แน่ไม่นอนแต่พึ่งพาได้บางปีอาจไม่ปรากฏฝนสักเม็ดแต่ถ้ามีชาวบ้านเหล่านี้รู้ดีว่าฝนจะตกมากพวกเขาจึงต้องป้องกันไม่ให้ยุ้งฉางที่มีอยู่รั่วฝนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นหลังพายุทรายดังนั้นตอนนี้ชาวบ้านยังเฝ้าดูท้องฟ้าและรอกำแพงฝุ่นโหมกระหน่ำเข้ามาด้วยความกว้างที่แผ่ถึง50กิโลเมตรกับความเร็วลมที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พายุทรายปกคลุมทั่วหมู่บ้านเพียงไม่กี่นาที

แต่ชาวบ้านรู้ดีว่าความมืดมิดเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ดีในที่สุดฝนก็คลั่งคลูลงมาระดับน้ำสูง15เซนติเมตรภายใน20นาทีและเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นทานน้ำหลายสายหลังจากรอมาทั้งปีจู่ๆก็ได้เวลาออกไปรื่นเริง

0: ณทะเลทรายหลายแห่งทั่วโลกฝนได้เปลี่ยนสภาพภูมิประเทศนี่คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตซึ่งไม่ต้องแสวงหาแหล่งน้ำอีกต่อไปความกดดันจบลงแล้วสำหรับชาววอดาบีประเทศไนเจอร์แอฟริกาตะวันตกนี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาสในการตามหารักของพวกเขาเมื่อปริมาณฝนเพียงพอแล้วพวกเขาก็สามารถทิ้งวิถีชีวิตอันสันโดษได้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอที่จะรับรองชาววอดาบีนับร้อยคนซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานชุมนุมความอุดมสมบูรณ์และการจับคู่ที่แสนจะไม่ธรรมดาที่สุดในโลกหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมงานชุมนุมนี้ก็คือเจ้าเขาต้องเดินทางไกล80กิโลเมตรเพื่อมาร่วมการแข่งขันที่ชื่อว่าเจอริวอลซึ่งเป็นการเต้นระบำเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผู้ชนะหมายความว่าจะได้คู่รักใหม
1: ่เราเต้นเจอริวอลเพื่อที่จะได้คู่รักใหม่นะครับแม้ว่าจะหมายถึงการแย่งภรรยาคนอื่นก็ตามจะแต่งงานหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันก็ได
0: ้ปีนี้ถือว่าเป็นพิเศษเนื่องจากเจอริวอลครั้งแรกในรอบ6ปีที่แห้งแล้งดังนั้นการคาดหวังจึงค่อนข้างสูงเจ้าปัจจุบันแต่งงานแล้วและเทมเบ้ภรรยาเขาอันที่จริงเทศกาลนี้มีแต่คู่รักที่แต่งงานแล้วประเพณีของชาววอดาบีอนุญาตให้ทั้งชายและหญิงละเว้นคำปฏิญาณสมรสได้โดยไร้ข้อครหาในช่วงเวลานี้เทมเบ้ก็มางานนี้เพื่อหวานเสน่ห
2: ์คือว่าฉันน่ะแอบชอบผู้ชายที่นี่3คน
0: แต่เธอรู้ดีว่าสามีตัวเองก็หวานเสน่ห์เก่งเช่นกัน
2: เจ้าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อนะคะเขาตัวสูงแถมยังร้องเพลงได้เก่งด้วยรูปร่างเขาก็ดีมากค่ะฉันถึงได้เลือกเขาไงคะ
0: แต่สำหรับการแข่งหาคู่ในครั้งนี้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเลือกและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือผู้ชายจะเป็นฝ่ายแต่งตัวความสวยงามการร้องนำทำเพลงของเจ้าจะต้องถูกพิจารณาการแสดงของเขาจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมง
1: ผมกำลังแต่งแต้มสีตัวเองครับเพราะผมอยากได้ผู้หญิงสักคนหนึ่ง
0: ฝ่ายชายจะแต่งแต้มตัวเองด้วยดินเหนียวย้อมสีจากทะเลทรายส่วนกระดูกนกกระยางซึ่งบดละเอียดและไม่เกรียมจะถูกนำมาทาปากเป็นสีดำและกลิ่นหอมจากพืชทะเลทรายจะยิ่งทำให้พวกเขามีเสน่ห์เกินห้ามใจด้วยเวลาที่เจ้าต้องออกไปเต้นประกอบพิธีแล้วผู้ชายเหล่านี้จะถูกพินิจพิเคราะห์จากฝูงชนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขณะที่นักเต้นแถวหนึ่งออกไปเจ้าก็เข้าไปในสนามประลองเขาหวังว่าจะได้รับเลือกจากกรรมการสาวหนึ่งในนั้นสำหรับคืนอันเร่าร้อนกลางทะเลทรายบรรดาสาวๆจะมองหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาต้องมีท่วงท่าสง่างามเหมือนนกกระยางและต้องอูดซี่ฟันขยับริมฝีปากและร้องเพลงจากลำคอเขาต้องเต้นให้ทันและต้องใช้ไหล่ในการรักษาตำแหน่งของตัวเองในแถว
2: ใครคนนั้นแหละหล่อจังเลย
0: ความกดดันตกอยู่ที่เจ้าหากเขาพลาดก็จะเสียโอกาสที่อุตส่าห์เฝ้ารอมานานถึง7ปีเต็ม ากผ่านไป5ชั่วโมงนี่คือช่วงเวลาแห่งความจริงคุณไปเลือกผู้ชนะของตัวเองกรรมการสาวคนแรก

0: เดินเข้าไปที่แถวและชี้ตัวหนุ่มในฝันด้วยท่าทีที่นิ่งขรึมที่สำคัญเช่นเดียวกับคนที่สองและคนที่สามด้วยจะพลาดโอกาสในครั้งนี้ความพยายามของเขายังไม่พอที่จะได้คนรักใหม่กว่าจะได้โอกาสเต้นระบำใหม่อีกครั้งเทมเบ้กำลังมองหาเจ้าคู่รักใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่อย่างน้อยเจ้ากับเทมเบ้ก็ยังมีกันและกันอยู
1: ่เพราะคุณรักผมคุณถึงทักผมให้
0: จากนั้นทั้งชายและหญิงต่างพากันแยกย้ายไปบ้างกับคนรักใหม่รักเก่าแต่ทุกคนล้วนได้รับความปลาบปลื้มจากความอุดมสมบูรณ์และงานชุมนุมก่อนที่พวกเขาจะกลับสู่ความแห้งแล้งของทะเลทราย

ทะเลทรายคือภูมิประเทศซึ่งเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความโหดร้ายเนื่องจากพวกมันให้น้อยมากแต่กลับเรียกร้องเยอะมากทว่าด้วยความกล้าหาญความอดทนและความเฉลียวฉลาดด้วยการเสียสละและความชาญฉลาดชาวทะเลทรายจะได้พบหลากหลายวิธีในการอยู่รอดจากปริมาณน้ำเพียงน้อยนิดแม้มีอุปสรรคมากมายพวกเขาก็เปลี่ยนจากชีวิตแห่งความกระหายไปเป็นกระหายเพื่อการอยู่รอด

0: เฮ้ยดูนั่นดิฮะไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยเอ้ยนั่นเลยมาอีกแล้วอ่ะว้ายอะไรของแกน่ะโจ
1: อาโจอาเต้เต้ก๋วยเตี๋ยวได้แล้ว
0: เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเอาให้เองฮะเดี๋ยวนี้เฮียเพ็งให้ก๋วยเตี๋ยวน้อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้นั่นดิทำไมเฮียเพ็งทำอย่างนี้เนาะขายแพงเกินไปแล้วรู้แล้วเราถ่ายลงโซเชียลดีกว่าว่าเดี๋ยวนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยว40บาทได้แค่นี้เองอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในชุมชนประชาธรรมเพื่อนๆดูครับก๋วยเตี๋ยว40บาทมีแต่เส้นกับผัก
1: ไม่น่ากินเลยแพงเกิน
2: ไปกินข้าวแกงกันดีกว่าคุ้มกว่าเยอะ
3: ให้น้อยลองไปกินก๋วย

0: สมอยถ้าเป็นแบบเนี้ยป้าว่าร้านเราคงต้องปิดเร็วๆนี้แน่เลยอะลูกค้าประจำหายหมด
1: ทำไมเขาต้องว่าร้านเราแบบนี้ด้วยอะป้าน
0: ั่นสิป้าทำก๋วยเตี๋ยวทุกเช้าเหมือนทุกครั้งดันมาว่าร้านเราขายแพงเกินไปรูปเรามาจากไหนก็ไม่รู้ทำไมต้องทำมันอย่างเนี้ยป้าหมดกำลังใจ
2: พี่ยังแพงผมขอโทษครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมเองครับวันก่อนผมแอบกินหมูชิ้นของเต้แล้วก็ไลฟ์สดในโซเชียลเพื่อกลบเกลื่อนความผิดผมแค่ทำเล่นสนุกไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดขนาดนี้ผมขอโทษครับเฮีย
0: ที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันกระทบคนอื่นโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยมันไกลแถมบิดเบือนง่ายมากแต่ก็ยังดีที่กล้ายอมรับความผิดนะคนเราเมื่อทำผิดสิ่งสำคัญคือความรู้ตัวและกล้ายอมรับผิดกับตัวเองและผู้อื่นถ้าให้ดีควรลงมือแก้ไขให้ถูกต้องและก็อย่าทำอีกล่ะอาโจเฮียให้อภัย
1: ถ้าตามกฎหมายเนี่ยอาจจะมีโทษทางอาญาเรียกว่าการหมิ่นประมาทเลยนะ
2: ฮะทำไมถึงเป็นเรื่องหมิ่นประมาทล่ะครับผมแค่ถ่ายคลิปสนุกไม่ได้มีเจตนาร้ายครับแล้วหมิ่นประมาทคืออะไรครับ
1: ดูนี่การหมิ่นประมาทก็คือการใส่ร้ายผู้อื่นบางครั้งคำหมิ่นประมาทก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแต่เป็นการใส่ความถึงบุคคลที่3ทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นด้วยการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพตัวอักษรหรือแบบที่นายถ่ายคลิปลงโซเชียลก็เข้าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เต็มๆมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะจะมาอ้างเสรีในการแสดงความเห็นหรือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้นะโดนเต็ม
2: ๆโอ้โหความผิดร้ายแรงเลยนะเนี่ยผมขอโทษครับผมผิดไปแล้ว
1: ว่าแต่ร้านของเฮียเพ็งจะต้องปิดจริงๆหรอครับ
2: ให้ร้านของเฮียต้องปิดลง
1: ถ้าคนยังเข้าใจผิดอยู่ไม่มากินก็คงต้องปิด
2: นายก็ทำให้คนเขารู้ความจริงด้วยวิธีเดิมสิสวัสดีครับวันนี้ผมมาสารภาพความผิดที่จริงแล้วเขียเพ้งไม่ได้ให้ก๋วยเตี๋ยวน้อยลงหรอกครับแต่วันนี้ผมเองแหละที่แอบกินก๋วยเตี๋ยวของเพื่อนผมไม่คิดว่าการไลฟ์เพราะความสนุกขำๆจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเขียเพ้งได้ขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆครับหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรอากงกันนะครับก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับจากเมืองจีนกินอิ่มจนจุกรีบมากินก่อนที่แก

0: ได้เวลาหาคนเพิ่มแล้ว
1: การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคือการใส่ความเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้เช่นการปิดประกาศลงหนังสือพิมพ์ใช้ไมโครโฟนออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์หรือโพสต์ข้อความทางสาธารณะแบบโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทคดีหมิ่นประมาทผู้เสียหายต้องร้องทุกข์กับตำรวจภายใน3เดือนคู่กรณียอมความถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องได
2: ้หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาเถอะลูกรักแก้วแม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันอังคารที่1กันยายน2569นะครับค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศครับ
0: และดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะ
1: ครับเรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามีโครงการดีๆออกมามากมายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับในพื้นที่ครับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นมีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านเชื่อมั่นนะครับว่าจากนี้สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและบูรณาการแก้ไขปัญหาพร้อมกับปรับปรุงการข่าวให้เป็นทีมประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนครับทั้งเรื่องของการปิดด่านความลำบากในการทำมาหากินก็จะมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งได้ประชุมกับสมช.ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ว่าจะได้มีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานนั่นก็คือการบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนพร้อมกับย้ำนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้นั้นมีการบูรณาการมากขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนคนเดียวกันครับ
2: มั่นใจว่าการทำแผนในครั้งนี้จะทำให้ไฟใต้สงบลง
3: มันต้องดีขึ้นนะครับคุณจะมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา 30-40 ปีแล้วพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแล้วบอกโอ้โหมั่นใจเลยการันตีได้เลยมันไม่มีใครพูดได้หรอกแต่ว่ามั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลในภายใต้การที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีจะมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการนะครับความร่วมมือกันในฝ่ายรัฐบาลที่เป็นฝ่ายให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้เราก็เหลือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นได้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายในการที่จะทำให้ความสงบสุขมันเกิดขึ้น

0: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงท่านกล่าวภายหลังการประชุมครม.นอกสถานที่บอกว่าในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้นั้นจะเน้นการทำงานในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการข่าวต้องดำเนินการในลักษณะเป็นทีมประเทศไทยเช่นเดียวกันงานด้านมวลชนต้องเน้นการเข้าถึงและสร้างความเข้าใจในพื้นที่พร้อมกับประสานร่วมมือกับทางมาเลเซียติดตามผู้ที่ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้ด้วยครับ
1: เราก็ได้มีการหารือเกี่ยวสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22-23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับ
2: ขณะเดียวกันเรื่องของการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้นำเสียงสะท้อนของประชาชนมาออกมาตรการด่วน6ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติจริงทั้งการเพิ่มรายได้การกระจายโอกาสและการปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่โดยจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบของมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด้านครอบคลุมทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องหรือว่าซอฟท์โลนหลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่แม้ว่าในอดีตนั้นผู้ประกอบการจะได้รับการปลอดดอกเบี้ยนานถึง6เดือนแต่ว่าการฟื้นฟูนั้นต้องใช้เวลาจึงเตรียมมอบให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นได้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทันทีหลังจากได้รับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนเรื่องของด้านการลงทุนนะคะก็ยังครอบคลุมไปจนถึงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีกประมาณ 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับกับสินค้าขนาดใหญ่ระบายน้ำในพื้นที่เพื่อช่วยเรื่องอุทกภัยซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สามารถทำได้ทันทีนอกจากนี้ยังยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะปรับรูปแบบการตรวจคนเข้าเมืองและระบบออนไลน์ต่างๆให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการชูเรื่องอาหารพื้นถิ่น5จังหวัดเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความเป็นพื้นถิ่นเอกลักษณ์ชุมชนนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยค่ะ
3: ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำเรื่องแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นต่างๆนะครับใน5จังหวัดนะครับเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยว

0: ที่ส่งเสริมความเป็นพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนสุดท้ายเรื่อง BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเราจะต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้การลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตรงนี้ก็คือและคงต้องจับมือกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่ผมคิดว่าทางสงขลาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ปีนังสามารถทำเอาการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาได้อันนี้ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในระยะยาวด้วยครับ
1: มาดูการยกระดับด้านคมนาคมขนส่งกันบ้างเรื่องนี้ก็เป็นไฮไลท์กับการประชุมครม.ครั้งนี้ด้วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเตรียมทำมอเตอร์เวย์มีการขยายถนนปราณบุรีถึงสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเดินทางลงสู่ภาคใต้ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาหลังที่ประชุมครม.นั้นอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางว่าในส่วนเส้นทางของอำเภอหาดใหญ่จากอำเภอหาดใหญ่นั้นไปสงขลาไปสุไหงโกลกนราธิวาสเรื่องนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับจะมีการออกแบบเสร็จในเดือนมกราคมจากนั้นจะทำ EIA แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับส่วนประเด็นที่จะตอบสนองประชาชน14จังหวัดภาคใต้เมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 เพิ่มเติมนะครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางเปิดทดลองให้บริการ25กิโลเมตรซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะลงมาพื้นที่ทางภาคใต้นั่นเองและอีกส่วนก็คือโครงการที่กำลังพัฒนาต่อนะครับก็คือถนนสาย N8 นครปฐมชะอำซึ่งเป็นถนนที่จะคู่ขนานถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมที่จะผ่านทางนครปฐมและเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีโดยจะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นจากนครปฐมไปเขาย้อยแล้วจากนั้นจะวิ่งไปทางแก่งกระจานแล้วจะมาทะลุที่อำเภอปราณบุรีซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับสายเพชรเกษมซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการเดินทางและขนส่งพร้อมกันนี้นะครับยังมีแผนจัดสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ปราณบุรีไปจนถึงจังหวัดสงขลาก่อนที่จะแยกไปจังหวัดนราธิวาสโดยรูปแบบนั้นจะให้เลนขวาเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งขาเข้าขาไปแล้วก็ขากลับและรวมไปถึงทางเดิมนั้นจะขยาย2เลนทั้งซ้ายและขวาด้วยครับ
0: ส่วนหลังจากปราณบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
2: นอกจากนี้นะคะทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็จะมีออกการค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทถ้าหากว่ามีบ้านเสียหายรับสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อครั้งและจ่ายในกรณีที่เสียชีวิตอีกรายละ2ล้านบาทค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งแนวทางดังกล่าวถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยาให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่สามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิม ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยไปดูเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ว่ากรณีการเกิดอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งทางที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะ
0: ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปเนี่ยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะ
2: สำหรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: วันนี้นั้นถือเป็นวันแรกที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เปิดทำการเรียนการสอนนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเด็กๆต่างดีใจนะครับที่ได้กลับมาเรียนหนังสือส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มข้นมีจุดตรวจคัดกรองถึง3ขั้นตอนมีการเสริมกำลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัยและมีนักจิตวิทยาครับมาร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีนักเรียนทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองและมีผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนครับทำให้บรรยากาศของโรงเรียนนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์มานานถึง2สัปดาห์โดยทางโรงเรียนนั้นได้ตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวม3จุดหลักจุดแรกนั้นเป็นการตรวจกระเป๋าและสัมภาระซึ่งจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งครับก็จะมีการคัดกรองนักเรียนหญิงและนักเรียนชายจุดกรองที่2เป็นการตรวจเครื่องด้วยเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนและมีครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนจะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าและผ่านเข้าสู่อาคารเรียนต่อไปแต่หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือพบสิ่งผิดปกติจะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3เพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือและเครื่องสแกนโลหะซ้ำหากไม่พบความผิดปกตินั้นจะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติครับแต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่นั้นจะยึดไว้พร้อมให้นักเรียนนั้นลงชื่อรับทราบและส่งต่อไปที่ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป นางทองใบหมื่นจิตผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และม.4 เล่าแบบนี้นะครับว่าก่อนที่จะมีการเปิดเรียนตามปกตินั้นลูกๆทั้ง2คนต้องเรียนออนไลน์ทำให้ลูกๆต่างคิดถึงบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนและอยากมาโรงเรียนมากส่วนสภาพจิตใจของลูกนั้นดีขึ้นตามลำดับครับแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้จะต้องกลับมาเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและมีผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้กังวลหรือหวาดกลัวครับ
3: คนโตม.4 แล้วก็คนเล็กม.3วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้ เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไป
2: ส่วนทางด้านว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีบอกว่าก่อนการเปิดเรียนโรงเรียนมีการซักซ้อมความพร้อมและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองซึ่งสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยแต่ละช่วงเวลานั้นก็จะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากว่าเกิดสถานการณ์ที่ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนและช่วงของการเปิดเรียนนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตร่วมสังเกตและติดตามด้วยค่ะ
4: ส่วนการเรียนการสอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นออนไลน์นะครับก็ 95% เลยนะครับก็ดีนะครับได้ติดตามแล้วดีแล้วก็ในช่วงนี้นักเรียนก็มีความที่อยากจะมาเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนมีความพร้อมมากครับแล้วก็ถือว่าเราก็มาเริ่มต้นกันเพื่อทำในสิ่งที่ดีๆให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าทางใบบางนี้ปกติก็มาอยู่แล้วนะครับเป็นในเรื่องของการจราจรนะครับหรือมีงานอะไรก็จะได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจปลายบานอยู่แล้วนะครับนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นผู้ปกครองก็จะเข้าใจนะครับผู้ปกครองก็จะเข้าใจโรงเรียนเข้าใจนักเรียนนะครับนั้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้คอร์สต้องเข้าใจ
5: เข้าไปก็จะมีตรวจกระเป๋า
4: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
5: แล้วพอระหว่างคาบขอบอกระหว่างคาบทำอะไรคร
4: ับ ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจารย์นักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วยมีทุกคาบครับ
1: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกจากการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดครับ
6: ก็โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวดึก NBT กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ค่ะก็ไปพบกับบริษัทที่เข้าข่ายถือว่าทำธุรกิจนอมินีเนี่ยมากกว่า 2,300 บริษัทนะคะตรวจสอบแล้วก็มีการถือครองที่ดินอยู่ที่ 5,800 แปลงมูลค่ารวมอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเร่งขยายผลอีกประมาณ 14,000 บริษัทที่ณขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการปราบปรามธุรกิจนอมินีในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดบอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทที่อาจเข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมประมาณ 65,000 ล้านบาทและยังมีอีกกว่า 14,000 บริษัทที่อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมโดยสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินหารือเพื่อขยายผลต่อไปส่วนกรณีเจ้าที่รัฐที่อาจจะไปเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีพื้นที่ห้วยขวางพร้อมกับย้ำว่าจะประสานกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการโอนหุ้นรวมไปถึงการหารือกับปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยโดยทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ยอมรับว่าธุรกิจสีเทายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังส่วนกรณีที่สถานบันเทิงย่านสะพานควายถูกกทม.สั่งปิดชั่วคราวเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มองนะคะว่านอกจากประเด็นสาธารณสุขแล้วทางกทม.ควรตรวจสอบโครงสร้างอาคารและใบอนุญาตต่างๆด้วยพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ไปพบร้านสนุกเกอร์อีกแห่งที่มีเจ้าของเดียวกันและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: ตอนนี้ตัวเลขชัดๆเลยทั้งประเทศไทยตอนนี้มี 2,314 บริษัทนะครับถือครองที่ดินทั้งหมดที่ผมเช็คกับกรมการที่ดินกับกรม DVD ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทั้งหมด 5,800 กระแปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเชิญกรมที่ดินอธิบดีกรมการปกครองมาพูดคุยแล้วก็อาจจะบังคับจำหน่ายทั้งหมดเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปจับกลุ่มด้วยตัวเองหรือว่าไปดูด้วยตัวเองเพราะว่าโดยตัวเลขการตั้งบริษัทการถือหุ้นต่างๆเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับ 3,000 กว่าเนี่ยคือมันชัดเจนว่าต่างชาติถือมากกว่าคนไทยนะครับ 5,000 กว่าแปลงเนี่ยชัวร์นะครับแล้วก็มีอีกประมาณสัก 14,000 บริษัทที่เราสงสัยว่าเป็นนอมินีตอนนี้กำลังสืบสวนเพิ่มเติมอยู่
2: มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยขวางสุทธิสารนะครับโดยตำรวจสุทธิสารได้ใช้ปืนไฟฟ้าระงับเหตุหนุ่มจีนคุ้มคลั่งจากการเสพไอซ์โดยมีการใช้มีดจี้คอตัวเองนะครับในอพาร์ตเมนต์พันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับการสน.สุทธิสารท่านสั่งการให้พันตำรวจโทสิทธิศักดิ์โคชสิทธิ์สารวัตรป้องกันปราบปรามสน.สุทธิสารพร้อมกำลังตำรวจสายตรวจครับเข้าระงับเหตุชายชาวจีนมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถืออาวุธมีดภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบริเวณซอยลาดพร้าว48แยก7แขวง3เสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครก่อนที่ทางตำรวจนั้นจะใช้ปืนไฟฟ้าเข้าระงับเหตุจนสามารถแล้วอย่างปลอดภัยนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังได้รับแจ้งว่ามีชายชาวต่างชาติอยู่ในการคุ้มคลั่งภายในอพาร์ตเมนต์จึงเดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวเพชรราพรคงเตียวคนนี้เป็นผู้แจ้งเหตุแล้วก็เป็นเจ้าของห้อง

0: ร้อมกับมิสเตอร์หวังอันครับคนนี้สัญชาติจีนอยู่ในห้องแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งถือมีดยาวประมาณ10นิ้วแกว่งไปมาพร้อมกับข่มขู่แล้วก็ใช้มีดจี้คอตนเองในลักษณะพยายามทำร้ายตนเองเจ้าหน้าที่จึงพยายามเจรจาแล้วก็แจ้งเตือนให้มิสเตอร์หวังอันนั้นวางอาวุธมีดลงพร้อมกับแจ้งว่าจะใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อระงับเหตุแต่เจ้าตัวยังคงไม่ยอมทิ้งมีดครับแล้วก็มีอาการโวยวายและใช้มีดจี้คอตัวเองอย่างต่อเนื่องทางตำรวจจึงตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าบริเวณชายโครงด้านขวาจำนวน1นัดพร้อมกับยับยั้งพฤติกรรมแล้วก็ป้องกันการสูญเสียได้สำเร็จหลังถูกยิงด้วยปืนไฟฟ้ามิสเตอร์หวังอานล้มลงกับพื้นตำรวจควบคุมตัวและปลดอาวุธมีดจากนั้นนะครับได้เข้าตรวจค้นภายในห้องพักพบเป็นยาไอซ์บรรจุอยู่ในซองใสจำนวน1ถุงด้วยกันพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับการเสพยาเสพติดจากการสอบถามนางสาวเพชราพรให้การบอกว่ายาไอซ์และอุปกรณ์การเสพที่พบนั้นเป็นของมิสเตอร์หวังอันโดยก่อนหน้านี้นั้นหลังจากการเสพยาเจ้าตัวก็มักจะมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายร่างกายทุบตีตนเองมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้มีอาการรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยระงับเหตุเบื้องต้นทางตำรวจนะครับได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่มิสเตอร์หวังอันคนนี้ครับถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับแจ้งสิทธิให้ทราบตามกฎหมายก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: สลับกันไปดูเรื่องของทุจริตท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้ที่กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเรื่องห้ามจ้างเหมาบุคคลที่มีประวัติทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกนะคะว่านี่เป็นการย้ำเตือนค่ะเพราะอาจจะผิดจริยธรรมของผู้บริหารค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่อาจมีกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลับเข้ามาใหม่โดยใช้วิธีการจ้างเหมาแทนบอกว่าได้มีการกำชับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วพร้อมกับทางหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระวังเพราะเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเบื้องต้นจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรรวมไปถึงขอความร่วมมือทั้งปปช.และปปท.ช่วยตรวจสอบด้วยพร้อมกับยอมรับว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมานั้นเป็นของท้องถิ่นเองจึงมีอิสระในการตัดสินใจและบริหารทำให้ไม่สามารถไปห้ามได้แต่ว่าสิ่งที่ทำได้นั่นก็คือเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนเพราะถ้าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมผู้บริหารค่ะ
2: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงบของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยผมคงไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องของการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
1: สำหรับรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์ทำให้ไม่สามารถทำงานราชการได้อีกหรือไม่อย่างไรนั้นเรื่องนี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมกับยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบการทำงานท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งเพราะว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนนั้นมีจำนวนมากแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการมานั้นไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกส่วนข้อเรียกร้องของคนที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และคะแนนดีขึ้นขอเลือกที่บรรจุใหม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างให้เรื่องของการดูความเป็นไปได้นะคะว่าต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นเกินไปและให้สามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ค่ะ
0: รมควบคุมโรคนะครับออกมายืนยันเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันบอกว่าไม่ได้รุนแรงมากขึ้นนะครับโดยอัตราป่วยตายน้อยเพียงแค่ร้อยละ 0.2 ชี้นะครับบอกว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนสายพันธุ์ทำให้การติดเชื้อได้ง่ายเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ครับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าเฟกนิวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ประชาชนว่าสถานการณ์ของโรคโควิดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2566ถึง2569โดยข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2569ขณะนี้จำนวนเคสของผู้ป่วยโควิดนั้นกำลังเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าเมื่อ3ปีก่อนซึ่งในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนจะพบผู้ป่วยสะสมถึง 99,691 รายอัตราป่วยอยู่ที่ 151.34 ต่อประชากรแสนคนมีผู้เสียชีวิต15รายอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.02 โดย10จังหวัดนั้นมีอัตราการป่วยสูงสุดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีภูเก็ตลำพูนนนทบุรีนครปฐมระยองสระบุรีเชียงใหม่และอ่างทองครับส่วนกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือเด็กน้อยกว่า1ปีพบมากถึง686รายต่อประชากรแสนคนส่วนของอัตราการป่วยตายพบผู้เสียชีวิตสะสม15รายในกลุ่มผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเส้นเลือดสูงส่วนด้านสายพันธุ์ครับจากการติดตามรหัสพันธุกรรมของไวรัสตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569พบว่าร้อยละ50นั้นเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นลูกหลานของสายพันธุ์โอไมครอนเพียงแต่ว่าตำแหน่งของการกลายพันธุ์นั้นทำให้การแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วขึ้นและติดง่ายมากขึ้นแต่ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นครับสำหรับอาการของโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบว่าคล้ายคลึงกับโควิด-19 เพียงแต่ว่าอาจจะไม่พบในอาการของกลุ่มที่จะมีจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็ลิ้นไม่รับรสแต่พบอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจะมีการไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางท่านนั้นอาจจะมีไข้ต่ำซึ่งเป็นอาการเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปหรือว่าคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่นั่นเองส่วนระยะฟักตัวของโรคครับอยู่ที่ 2-3 วันด้วยกันติดต่อกันได้นะครับผ่านการสัมผัสการไอการจามดังนั้นการหมั่นล้างมือก็คือสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากหรือว่าพื้นที่ที่แออัดก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ครับ
3: สายพันธุ์มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปโดยเป็นธรรมชาติของไวรัสในกลุ่มนี้ซึ่งเป็น RNA ไวรัสซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนสายพันธุกรรมเหมือนอย่างตัวไข้หวัดใหญ่เองก็มีการเปลี่ยนสายพันธุ์นะคะทุกปีที่เราต้องเปลี่ยนในเรื่องของวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นกันเพียงแต่ว่าถึงแม้เขาเปลี่ยนสายพันธุ์แต่ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นเพียงแต่โอเคอาจจะแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นซึ่งเราก็ต้องใช้มาตรการนะคะทางด้านของสุขอนามัยส่วนบุคคลเข้ามาช่วยนะคะการระบายอากาศที่ดีเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
4: เป็นแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยพบอาการของจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับลิ้นไม่ค่อยรับรสเนี่ยอาการนี้อาจจะลดน้อยลงแต่ก็คงเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนครับก็คือมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับบางท่านอาจจะมีไข้ต่ำๆได้ซึ่งเป็นอาการเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนะครับอาการในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปได้บ้างนะครับขึ้นกับสุขภาพนะครับส่วนตัวของบุคคลนั้นๆนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอาการของไข้หวัดทั่วไปนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเอารถไปเติมน้ำมันนะคะคุณอ๊อฟเติมหรือยังคะ
5: ยังเลยครับ
1: เหมือนกันเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่ไปเติมน้ำมันพรุ่งนี้ตีห้าน้ำมันขึ้นนะคะก็เกิดมาจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสที่ไม่ได้มีแนวโน้มที่คลี่คลายลงส่งผลให้ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกก็พุ่งไปอยู่ที่164ดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้กบน.จำเป็นต้องมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลก็คือตีห้าวันพรุ่งนี้ค่ะ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรซึ่งการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

0: ต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่1กันยายนนะคะน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ไปดูกลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะก็มีการเพิ่มชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาทต่อลิตรค่ะส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 นะคะเพิ่มการชดเชย15สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมนะคะจัดเก็บอยู่ที่1บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะ
1: สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับน้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บอยู่ที่9สตางค์ต่อลิตรด้วยกันเป็นการจัดเก็บ6บาท14สตางค์ต่อลิตรนะครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47บาท28สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับลดการชดเชยลงอยู่ลดลงไป14สตางค์ต่อลิตรด้วยกันจะเหลือเป็นการชดเชย98สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกนั้นเป็น38บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่37บาท92สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย18สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่33บาท29สตางค์ต่อลิตรครับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่29บาท23สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ครับ
0: ซึ่งในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนแบบนี้นะคะทางกบน.ก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทุกท่านแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดภาระของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกองทุนน้ำมันมีความแข็งแกร่งพอที่จะกลับมาดูแลประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NBT to HD กันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์นะครับโดยล่าสุดได้มีการเปิดชุมชนชาวยิวแห่งใหม่หลังยึดที่ดินของชาวปาเลสไตน์มาได้ครับชาวยิวได้ทำพิธีเปิดชุมชนแห่งใหม่ในพื้นที่ที่เรียกว่าซามาเรียทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงค์หลังยึดที่ดินของชาวปาเลสไตน์มาได้สำเร็จครับโดยชาวยิวแห่งนี้ชุมชนชาวยิวแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าโนอาตั้งอยู่กับใกล้เมืองกอบาติยานะครับแล้วก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเจนินรายงานข่าวระบุบอกว่าพิธีเปิดชุมชนยิวได้มีการตัดริบบิ้นโดยมีรัฐมนตรีในรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิสราเอลไปเข้าร่วมงานด้วยส่วนการก่อตั้งชุมชนได้มีการนำรถยนต์แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าสิ่งปลูกสร้างสำเร็จรูปเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ซึ่งเป็นเสมือนการจับจองที่ดินนับได้ว่าเป็นชุมชนชาวยิวแห่งที่8ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ซามาเรียในระยะเวลาไม่ถึง1ปีทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอิสราเอลเคยให้ชาวยิวเข้ามาอาศัยอยู่แต่ได้สั่งอพยพหรือถอนออกไปในปี2548ภายใต้แผนถอนตัวฝ่ายเดียวแต่รัฐบาลอิสราเอลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้หันกลับมาผลักดันให้ชาวยิวกลับเข้ามาอาศัยอีกครั้งทั้งที่ได้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวปาเลสไตน์ไปแล้วขณะที่ทางการปาเลสไตน์ครับมองว่าการผลักดันให้เกิดชุมชนชาวยิวแห่งใหม่เป็นเพราะอิสราเอลตั้งใจที่จะแบ่งแยกดินแดนเขตเวสต์แบงค์ให้ขาดจากการเป็นสิ่งเสี่ยงซึ่งจะเป็นการยากสำหรับปาเลสไตน์ในการจัดตั้งรัฐเอกราชเนื่องจากไม่มีดินแดนเป็นปึกแผ่นนั่นเองครับ
1: ไปติดตามความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐนะคะที่ขู่อิหร่านอีกครั้งบอกว่าจะทำลายศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่จะทำลายเกาะคลาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ได้ทำลายฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน2ฐานบนเกาะลารักซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อิหร่านใช้เป็นศูนย์ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณความรุนแรงระลอกใหม่และทำให้นายมุตตะบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านต้องเรียกร้องให้ชาติมุสลิมผนึกกำลังกันต่อต้านสหรัฐกับอิสราเอลอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศ G20 ร่วมการประชุม2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐเพื่อหารือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นเงินเฟ้อราคาพลังงานและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวข้อสำคัญในฐานะเจ้าภาพนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แถลงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมองว่าเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนร่วมพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่กรุงบิสเคกของคีร์กีสถานนอกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO โดยผู้นำทั้งสองเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจะทำให้ทั้งสองประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในยามที่สถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไฟป่าในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นบนเกาะบอร์เนียวได้ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงสู่ระดับเป็นอันตรายแล้วโดยการตรวจวัดจาก IQAir แพลตฟอร์มเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ได้ระบุว่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ในจังหวัดกะลิมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียวได้พุ่งสูงขึ้นไปถึง780และที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกก็สูงที่593โดยค่าที่เกินกว่า300ถือเป็นระดับที่อันตรายอย่างยิ่ง
0: ช่วงนี้ได้เวลาของคอกีฬาภาคดึกกันแล้วนะครับค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างครับ
4: ก็ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครับ
0: ครับเตรียมส่งกำลังใจเชิญครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเราจะไปเริ่มที่นายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดทำเนียบต้อนรับทีมนักตบสาวไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ตีตั๋วไปแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกได้สำเร็จครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่เอาชนะวอลเลย์บอลหญิงจีนผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนะครับและได้แชมป์เอเชีย2สมัยติดด้วยโดยมีกำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายและตนก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ แต่ว่าก็ต้องไม่รบกวนเวลาของนักกีฬาด้วยนะครับในการฝึกซ้อมรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีความใกล้ชิดมากกว่าเรานะครับหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับส่วนจะมีงานจัดเลี้ยงฉลองให้ในฐานะรัฐบาลหรือไม่นั้นทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมจัดงานให้อย่างเต็มที่นะครับขณะที่ทัพลูกยางเยาวชน44ทีมเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX คัพต้านภัยยาเสพติดปีที่2ครับนายพิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนปทุมธานี IMAX ต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีนายทิพย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คสเปลคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิตตลอดจนนักกีฬาผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมงานที่โรงเรียนธัญบุรีครับปัจจุบันกระแสนิยมกีฬาวอลเลย์บอลโด่งดังอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากชนะจีน 3-2 เซตป้องกันแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันและก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกายิ่งเพิ่มความนิยมและคลั่งไคล้กีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมากทำให้การแข่งขันระดับเยาวชนปทุมธานี IMAX ปีนี้นะครับมีมากถึง44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน6ประเภทได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงครับ
3: เฉพาะปีนี้ครับมีโรงเรียนนะครับทั้ง4จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนะครับกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นครนายกได้ส่งทีมนักกีฬานะครับ24โรงเรียนนะครับ44ทีมซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทั้งรุ่นอายุ15ปี17ปีแล้วก็19ปีทั้งชายและหญิงนะครับซึ่งปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและก็เยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
4: ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีเปิดเผยว่านอกจากการแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วยังมีแนวคิดจัดแข่งขันกีฬาอื่นเพิ่มเติมเช่นฟุตบอลฟุตซอลเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เลือกเล่นกีฬาตามความถนัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตครับ
5: ใจผมนึกตอนนี้กำลังทำสนามให้ใหม่นะครับแล้วผมตั้งชื่อสนามว่าเป็นสนามโปรคือ the next professional คือเด็กโรงเรียนธัญบุรีต้องเป็นเด็กที่มีสมรรถนะทางกายที่ดีนะครับเป็นพื้นฐานในการเรียนเป็นพื้นฐานในการใช้สติปัญญาเป็นพื้นฐานในทุกๆอย่างนั้นร่างกายต้องแข็งแรงก่อนเพราะนั้นผมก็เลยส่งเสริมในทุกชนิดกีฬาส่งเสริมในทุกชนิดความสามารถพิเศษให้นักเรียนสามารถที่จะแสดงออกได้แล้วก็อยากให้เป็นผู้นำเป็นผู้นำทางความคิดแก้ปัญหารู้จักตนเองนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนักเรียนเราหลายคนนะครับไม่ได้มีช่องทางในการแสดงออกเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจึงพยายามส่งเสริมสมรรถนะของเด็กในทุกๆด้านให้เขามีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมในอนาคตและที่สำคัญก็คือผมอยากให้เขารู้ตนเองว่าในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไรตั้งแต่อยู่ระดับมัธยมครับ
4: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนปทุมธานี IMAX ต้านภัยยาเสพติดจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2กำหนดชิงชัยวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้โดยใช้สนามโรงเรียนธัญบุรีเป็นสังเวียนแข่งขันนะครับนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยก็ให้กำลังใจนักกีฬาก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับได้เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์รวมถึงอีกหลายชนิดกีฬาด้วยที่เดินทางล่วงหน้านะครับไปแข่งขันก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมส์ได้ทาง NBT ในช่วงข่าวค่ำวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับมาต่อกันที่ปทุมธานีจัดงานวิ่งกลางคืนเอาใจคนไม่ชอบตื่นเช้านักวิ่งกว่า 3,000 คนร่วมสร้างสีสันครับ นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมปทุมธานีนีออนเฟสรัน2026ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายในงานมีการแข่งวิ่งมินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรพร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนอกจากนี้ก็ยังมีวงดนตรีสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานขณะที่โดยรอบก็มีร้านค้าชุมชนนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนบรรยากาศตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยแสงไฟนีออนหลากสีสร้างความสวยงามและสีสันให้กับการวิ่งโดยมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานครับหลายคนบอกว่าการวิ่งในช่วงกลางคืนอากาศเหมาะสมไม่ต้องตื่นเช้าและยังสามารถถ่ายภาพกับแสงไฟนีออนตลอดเส้นทางได้อีกด้วยนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยยังแต่งกายด้วยชุดสีสันและชุดแปลกตาสร้างรอยยิ้มและเสียงเราะตลอดการแข่งขันเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนการใช้กีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมถึงการผลักดันจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาและเป็นหมุดหมายของการแข่งขันวิ่งระดับสากลต่อไปครับขณะที่ฟุตบอลลีกหญิงของสหรัฐอเมริกานะครับแองเจิลซิตี้ก็บุกถล่มบอสตันเลกาซี่5ประตูต่อ2ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิง National Women's Soccer League ของสหรัฐอเมริกานะครับบอสตันเลกาซี่เปิดสนามยูเนสเตเดียมรับการเยือนของแองเจิลซิตี้ครับคู่นี้เปิดเกมมาก็สนุกทีเดียวมีถึง4ประตูในช่วง18นาทีแรกแองเจิลได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของแอลลี่เซนเนอร์ครับแต่ถัดมา3นาทีซัมมี่สมิธก็ยิงไกลเสียบเสาครับตีเสมอกับบอสตันเป็น1ประตูต่อ1ยิงมุมแคบเข้าไปนะครับแองเจิลซิตี้ก็มาแซงนำพิซซ่าชิลูฟยาครับยิงฉลับเข้าไปนาที14แล้วก็ตามด้วยเฟอร์ดิสยอนดอตเตียครับยิงมุมแคบนาที18นำห่างเป็น 3-1 ครึ่งหลังแอนเจลซิตี้เหนือกว่าครับบวกเพิ่มได้อีกจากลูกยิงของชิลูฟยานาที58ครับเป็นประตูที่2ในเกมนี้ก่อนที่มาร่าเนฮูสยิงปิดท้ายกับทีมเยือนนำห่าง 5-1 นาที66ขณะที่เจ้าถิ่นแก้คืนได้อีกลูกเดียวจากไอซ์สตาร์ตราโอเล่ครับจบเกมแองเจิลซิตี้บุกชนะบอสตัน5ต่อ2คว้าชัยนัดแรกหลังจากไม่ชนะมา6เกมติดแล้วก็ขยับผลงานเป็นชนะ8เสมอ5แพ้8นะครับส่วนบอสตันแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันครับซันเดอร์แลนด์ปาดหน้าอาร์เซนอลนะครับคว้าตัวโฟฟาน่ามาเสริมทัพเป็นเวลา5ปีครับเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงท้ายนะครับซันเดอร์แลนด์บรรลุข้อตกลงกับโอลิมปิกลียงในการคว้าตัวมาริกโฟฟาน่าปีกซ้ายวัย21ปีมาร่วมทีมจ่ายค่าตัวเบื้องต้น30ล้านยูโรแล้วก็มีโบนัสตามเงื่อนไขความสำเร็จในอนาคตอีก5ล้านยูโรครับอาร์เซนอลเคยมีข่าวให้ความสนใจนักเตะรายนี้ไม่มีความคิดที่จะจ่ายค่าตัวในระดับ35ถึง40ล้านยูโรตามที่ลียงต้องการทำให้ซันเดอร์แลนด์ได้โอกาสนะครับเดินหน้าปิดดีลนี้ได้สำเร็จซึ่งขณะนี้นักเตะกำลังเดินทางมาอังกฤษเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและเตรียมเซ็นสัญญา5ปีมาริกโฟฟาน่าถือเป็นแนวรุกดาวรุ่งผลงานโดดเด่นลงสนามในเกมฝรั่งเศสให้กับลียง60นัดยิงไป11ประตูและ5แอสซิสต์ส่วนในทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ไปแล้ว5นัดยิงได้1ประตูครับปิดท้ายกันที่นาโอมิโอซากะและเบนเชลตันผ่านเข้ารอบเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open หญิงเดี่ยวในรอบแรกนะครับนาโอมิโอซากะอดีตแชมป์2สมัยจากญี่ปุ่นก็เรียกเสียงฮือฮาครับเดินลงสนามด้วยเสื้อฮูดสกรีนลายพาดหัวข่าวที่เป็นข่าวช่วงเวลาสำคัญตลอดอาชีพในการเล่นเทนนิสของเธอครับก่อนจะสวมชุดแข่งขันด้านในเป็นสีดำล้วนให้อารมณ์เหมือนเสื้อเจอร์ซี่ NBA สไตล์วินเทจของพร้อมกับทรงผมถักเปียนะครับซึ่งจะตัวเปิดเผยหลังเกมว่าแฟชั่นชุดนี้เป็นการทริบิวหรือแสดงความเคารพถึงอาเลนไอเวอร์สันตำนานนักเบสบอล NBA ครับส่วนผลการแข่งนั้นโอซากะเจอกับอนาสตาเซียสคาโรวาและเอาชนะไปได้2เซตรวด7-6 ไทเบรก8-6 และ7-6 ไทเบรก7-3ครับขณะที่ชายเดียวเบนเชอร์ตันมือ1ของสหรัฐอเมริกาครับเจอกับทัลเลนคริสปอร์เซตแรกเชอร์ตันแพ้ไปก่อนนะครับ1-6แต่หลังจากนั้นคืนฟอร์มครับเอาชนะมา3เซตถัดมาครับ6-1 7-6 ไทเบรก7-3และ6-1พลิกกลับมาชนะ3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ตามคาดครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเด็กเกินวันนี้ครับ
6: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะมาส่งท้ายข่าวพักดึกวันนี้นะคะไปดูภาพอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะโดยเป็นสถานที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนะคะเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกนับ10คนค่ะ
0: สำหรับข่าวพักดึกค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงี้ยเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: พวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เอง
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ
1: ๊ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนา

0: พอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทะยานอยากอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง

0: ไม่ช้าเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอ
1: ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มันนี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
1: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ยเจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะเรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
3: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
4: ได้ดงความคิด
3: นั้นเอาตามนี้นะ
4: จุ๊บจิ๊บ
5: ได้เลยบอก
4: ได้ช่วยกัน
5: ได้เลย
4: ฟิตฟิตฟิตฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
5: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
4: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
5: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
6: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
5: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
7: เลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
8: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
2: ฮะ
4: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
7: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
10: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
10: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
4: ้
1: น
4: โน้นโน
1: ้
4: นโน้น
10: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
11: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกัน
1: โ

0: กันบ้างสิ
1: หนักเหลือเกินอ่ะ
2: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: โอ้ย
0: โอ้ยข้าจะตกแล้วชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
3: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
4: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
5: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
3: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
6: ขอบคุณนะ
4: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
1: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
4: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
7: จริงเหรอ
5: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
7: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
4: ้เอาละไปกันเถอะพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารุ
3: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
6: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
3: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
6: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
5: เลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
4: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
5: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
3: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
4: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
5: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
4: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
6: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
5: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
4: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
5: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
4: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
5: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
4: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้เจ้าครับ
5: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
4: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวน

0: ให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: ใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ใจ
1: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
3: อย่างนี้นี่เอง
4: วินาล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
3: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป
1: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราดูโลกมองโลกของเราท่านที่เกิดก่อนมองโลกจากอดีตเรื่อยตามลำดับมาตามพ.ศ.ตามอายุเราคือโลกใบที่เราอยู่นี้ทั้งโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินและมนุษย์โลกโลกคือมนุษย์สัตวโลกโลกคือมูสัตว์โลกใบนี้มันมีสามส่วนด้วยกันและยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่านมองจากอดีตเมื่อตมามองจาก2505จนถึง2569เห็นการเปลี่ยนแปลงท่านที่เกิดทีหลังหรือหลังจากวันนี้ไปที่ระบุอยู่ใน Google ท่านลองศึกษาย้อนโลกดูเราจะรู้สึกว่าทำไมโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วสังขารโลกนี่ก็คือตัวสังขารของเรารวมๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจนคนเก่าๆบอกว่าไม่น่าอยู่เหมือนเดิมเฉพาะเมืองไทยของเรามีคำพูดว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดีๆสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้รู้ทางจำค้นคว้าไปไม่เสียดายร่วมกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้หยาดเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้

ต้องดีแน่หาในป่าโลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยถิ่นไทยที่ดีมันเป็นถิ่นไทยที่ดีงามปัจจุบันนี้เป็นถิ่นไทยที่อะไรฮะที่กำลังทรามลงแล้วไม่ใช่เฉพาะเรามองที่อื่นเขาด้วยเขาก็มองเราด้วยถ้าเราทั้งสองฝ่ายมองโลกจากเส้นที่เรารู้ความเรามองโลกจากปัจจุบันนี้ย้อนรอยถึงอดีตไปแล้วมองรอบตัวรอบโลกเราจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เราจะท้อใจปรงใจเตรียมใจไว้เพื่อการต่อสู้

ผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านตอนที่แล้วอาตมาได้เกริ่นกล่าวว่าจะเข้าสู่เรื่องพยากรณ์โลกาวินาศหรือติดตามโลกาวินาศว่ากันตามจริงแล้วก็พยากรณ์ได้พยากรณ์ไม่ต้องใช้ญาณวิเศษใช้วิจารณญาณ

ช้ยานอวกาศเอามารวมๆกันใช้พฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์ท่านทั้งหลายฟังช้าๆจิตใจจะวอกแวกเราคิดตามอาตมาที่ว่าที่อาตมาได้พยากรณ์โลกาวินาศนี้จริงหรือไม่โลกเราปัจจุบันแปรผันสู่ความเสื่อมแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโลกร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผาผงคนชั่วจะอยู่ยงคนดีเป็นผีไหวผู้หญิงชิงเสียตัวไม่เลือกผัวว่าของใครสตรีจะกำชัยอาชาในจะอ่อนแอธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้สารทันไม่หันแลสารทันไม่หันแลสารแนแพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่คนจนกรนกรุงไกลนอนเกินไปในปฐพีคนรวยก็รวยล้นคนจนจนป่นปี้โจราและโจรีจะช่อจี้กันเกลื่อนไปน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชลาลัยจะไร้ปลาคนดีไม่มีไหวจันลัยจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนไหลลุ่มหลงพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพาน

0: สวัสดีครับความอดทนอดกั้นย่อมก่อให้เกิดการยั้งคิดถ้าท่านทั้งหลายมีสติยับยั้งและทบทวนการกระทำอยู่เสมอย่อมจะช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดๆได้ท่องแท้ละเอียดมากขึ้นพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะดร.พระมหากรวิทย์อหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาชาติเวสสันดรชาดกกันมหาราชหน้าที่เทวดาเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านสาธุชนทั้งหลายเทพพริดาเทพบุตรเทพพยดาในป่าเกิดความสงสารชาลีกันหาที่ต้องระเหเร่ร่อนพลัดพรากจากเมืองแล้วก็เสวยพระกายหารก็มีแต่ผลไม้บางทีก็แล้วแต่เท่าชราตาจุชกจะให้กินหรือไม่เทพพยดาในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีหลักธรรมคือเป็นผู้ใหญ่จะไม่ให้น้อยไม่ให้ผู้น้อยต้องวิบัติเป็นผู้ใหญ่จะไม่ให้ผู้น้อยต้องขัดสนเป็นผู้ใหญ่จะไม่ให้ผู้น้อยต้องกังวลเป็นผู้ใหญ่จะต้องให้ผู้น้อยบรรลุผลตามปรารถนาและโดยเฉพาะชาลีกันหาเป็นลูกกตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะชาลีก็รู้ว่าเสด็จพ่อคือพระเจ้าเวสสันดรนั้นที่ประทานตัวของท่านเองพร้อมด้วยน้องก็คือกันหาให้เท่าชราตาชูชกเพื่อต้องการจะบำเพ็ญบารมีในชาติสุดท้ายเรียกว่าทานบารมีก็จะครบบริบูรณ์เป็นบารมี10ทัศ20ทัศ30ทัศชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสุดพระองค์บำเพ็ญบารมีเรียกว่าโดยเฉพาะการบริจาค5ประการคือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรธิดาบริจาคภรรยาเป็นมหาบริจาคเป็นภาวะหรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องสละได้5อย่างนี้โดยไม่ต้องกังวลฉะนั้นตรงนี้ชาลีกันหาก็เป็นคนกตัญญูมีส่วนร่วมที่ให้เสด็จพ่อได้บรรลุนะตามความปรารถนาฉะนั้นชาลีกันหาจึงได้รับความเมตตาสงสารจากผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือในป่าก็คือเทพพยดาฟ้าดินก็ลงมาจะลงมาโดยเป็นเทวดาก็กลัวว่าชาลีกันหาจะไม่สนิทใจเทพบุตรก็แปลงกายเป็นร่างกายให้เหมือนกับพระเจ้าเวสสันดรส่วนพระนางส่วนพระเทพพระธิดาก็แปลงกายให้เหมือนกับพระนางมัตสีเสด็จแม่แล้วก็ลงมาปลอบนะมานำผลไม้นำอาหารทิพย์นะมาให้แล้วก็อาบน้ำให้แล้วก็กล่อมนอนดังที่อาตมาได้กล่าวไปทั้งทำนองหลวงและทำนองราชผสมผสานกันไปให้เข้ากับยุคกับสมัยให้คนที่คนรุ่นใหม่พอฟังได้บ้างต่อจากนั้นแล้วก็เมื่อหลับสนิทแล้วแล้วก็กล่อมหลับแล้วรุ่งสางเทพบุตรเทพธิดาก็กลับไปยังที่อยู่ของตนเท่าชราตาชูชกก็ลงจากต้นไม้ลงจากต้นไม้แล้วก็พาชาลีกันหาเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มากล่าวฝ่ายถึงพระเจ้ากรุงสนชัยคือเสด็จปู่ของชาลีกันหาตั้งแต่หลานรักจากอกไปจากบ้านเมืองไปไม่มีความสุขไม่มีความสุขคิดถึงหลานอยู่ตลอดเวลาจะมีสมบัติมากอย่างไรก็ตามทีแต่ความรักของผู้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเนี่ยมีความรักบางทีก็ท่านบอกว่ามีความรักมากกว่าพ่อแม่อีกนะสำนวนโบราณเขาจึงบอกนะของดีเอาไว้ให้ลูกของถูกเอาไว้ให้หลานของหวานเอาไว้ให้เมียของเสียเอาไว้กินเองเขาตีความหมายปริศนาธรรม
ของดีเอาไว้ให้ลูกมีอะไรสอนลูกหมดนะสอนเรื่องดีๆให้ลูกของถูกเอาไว้ให้หลานถ้าหลานกับลูกทะเลาะกันเมื่อไรหลานชนะนะปู่ย่าตายายเข้าข้างหลานของหวานเอาไว้ให้เมียก็พูดจาดีๆนะพูดจาดีๆกับภรรยานะภรรยาบางคนนี่ก่อนจะแต่งงานต้องเรียกว่าอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะโยมพูดต่อเนื่องตรงนี้นะมีข้อเสนอนะ1ห้ามนอกใจ2ห้ามขัดใจนะ3ห้ามทิ้งนะนี่ข้อเสนอนะตรงนี้ก็ของดีเอาไว้ให้ลูกของถูกเอาไว้ให้หลานของหวานเอาไว้ให้เมียของเสียกินเองผู้ชายที่ดีต้องรับทุกอย่างจะดีไม่ดีนะสามีที่ดีตรงนี้ก็เลยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเทพบุตรเทพธิดาก็ดูแลอย่างเงี้ยทุกคืนนะปรากฏว่าพอมากล่าวถึงเท่าพระราชกรุงสนชัยกรุงสนชัยก็ไม่หลับนะไม่หลับเข้าห้องบรรทมก็ไม่หลับนะก็ต้องมีดนตรีนะเครื่องดีดสีตีเป่ามาประโคมทุกวันทุกราตรีวันนี้ก็เช่นเดียวกัน

เมื่อกี้สายซอเกือบขาดนะสีมาหลายวัดก็วันนี้น่าจะเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่ามาประโคมน่าจะเพราะที่สุดในวันนี้นะก็เลยหลับแล้วฝันว่ามีชายรูปร่างใหญ่โตผิวดำนุ่งผ้าแดงนำดอกบัวสองดอกมาถวายดอกหนึ่งตูมดอกหนึ่งแรกแย้มรุ่งเช้าเฒ่าชราตาชูชกก็เผอิญพาชาลีกันหาไม่ได้กลับบ้านตัวเองหรอกที่บอกแล้วว่าด้วยอำนาจของความกตัญญูกตเวทีของชาลีกันหาเฒ่าชราตาชูชกก็เลยพาชาลีกันหาเดินทางกลับมานี่เลยเมืองเชตุดรแคว้นสีพีเมืองของชาลีกันหาเมืองของพระเจ้ากรุงสนชัยเมืองของพระเจ้าเวสสันดรพอดีตรงนั้นมีทางสองแท่งสองแยกแยกหนึ่งจะไปบ้านของตัวเองปรากฏว่าเทวดาดลใจให้พากลับมาเมืองของพระชาลีกันหาก็ด้วยอำนาจของความกตัญญูกตเวทิตาหรือเวทีนั่นแหละเขาบอกว่าท่านบอกว่าความกตัญญูกตเวทีนี้ตกน้ำไม่ไหลตายฟื้นปืนยิงไม่ออกหอกแทงไม่เข้าเทพพยาดาเจ้าสงสารหรือเทพพยาดาเจ้ารักษาพระราชาโปรดปรานนี่อานิสงส์ของความกตัญญูกตเวทีเทพพยาดาเจ้าสงสารก็จึงได้ดลบันดาลให้เฒ่าชราตาชูชกพากลับไปที่เมืองก็พอดีผ่านมาที่พระลานหลวงพระเจ้ากรุงสนชัยก็ให้คนไปเรียกเฒ่าชราตาจุชกแล้วก็ชาลีกันหาเข้าเฝ้าตอนแรกก็จำไม่ได้สนิทเพราะว่ามอมแมมเหลือเกินนะไปต้องนานแล้วก็เฒ่าชราตาจุชกก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่อยู่ตามมีตามได้แต่ด้วยอาศัยว่าคนเราเคยเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นสายเลือดไม่ว่าจะเป็นสายรกสายเลือดสายรักก็จะมีความผูกพันกันปรากฏว่าเรียกเข้ามาแล้วก็จำได้แต่ว่าตอนนั้นชาลีกันหาก็กราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยเสด็จปู่ว่าบัดนี้สองกุมารยังเป็นทาสเขาเป็นทาสเขาต้องมีการไถ่ตัวก่อนแล้วก็เล่าความหลังให้ฟังว่าตั้งแต่เฒ่าชราตาชูชกพาไปนั้นเกิดอะไรบ้าง

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีนะคะก่อตั้งนะคะเมื่อปี2545นะคะแล้วก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติในสมัยนั้นนะคะซึ่งก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะมีระยะทาง 2,300 เมตรซึ่งเป็นระยะสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในตอนนั้นนะคะเปิดบริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547

ศูนย์แห่งนี้นะคะก็ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะนอกจากด้านการให้ความรู้ให้การศึกษาด้านระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วนะคะทางศูนย์นะคะก็มีกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ด้วยนะคะและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะคะแล้วก็กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมีกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งทะเลบริเวณป่าชายเลนก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาและคณะจากโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานทางหน่วยงานก็

ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็เจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนประจำอยู่ที่ศูนย์ด้วยนะคะ

นใหญ่นักท่องเที่ยวที่มานะคะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมธรรมดานะคะก็จะมาเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลนมาเจอกับสัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลนที่น่าตื่นเต้นนะคะสำหรับเขาสำหรับนักท่องเที่ยวก็พวกปลาตีนนะคะเพราะว่าที่นี่เจอปลาตีนได้ง่ายมากแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีพวกปูนะคะพวกปลาหรือพวกนกที่เข้ามาหากินในบริเวณป่าชายเลนก็เป็นที่ดึงดูดและที่สำคัญในพื้นที่เราเป็นแหล่งที่อยู่ของค้างคาวแม่ไก่นะคะซึ่งเป็นค้างคาวกินผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเลยนะคะอยู่ประจำที่เนี่ยเป็นหมื่นตัวนะคะตอนเย็นเราก็จะเห็นเขาบินออกไปหากินนะคะเพราะว่าสัตว์พวกนี้จะหากินในเวลากลางคืนก็จะบินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนของเราไปเป็นสายยาวออกไปสู่พื้นที่ที่จะหากิน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติของเราครอบคลุมพื้นที่ทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่เลนด้านหน้าทะเลซึ่งด้านหน้าทะเลที่เป็นเลนนะคะจะเราจะเห็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านนะคะประมงชายฝั่งนะคะที่ทำมาหากินหาหอยถีบกระดานหาหอยนะคะของเมืองชลบุรีก็จะเห็นอ่าวหาดเลนของเราเห็นการใช้ประโยชน์เห็นสภาพท้องถิ่นนะคะ

เด็กๆ เข้ามานะคะส่วนใหญ่ก็จะศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะทั้งพืชและสัตว์ในป่าชายเลนนอกจากศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วเราก็ยังสอดแทรกเรื่องประโยชน์ของป่าชายเลนเข้าไปด้วยว่าป่าชายเลนที่น้องๆมาชมมีประโยชน์อะไรต่อโลกเราต่อชุมชนเราต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะนอกจากประโยชน์ของป่าชายเลนแล้วเรายังสอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์ด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนค่อนข้างจะมีแนวโน้มจะลดลงนะคะในบางพื้นที่ที่ใกล้เมืองด้วยนะคะก็จะลดลงนะคะทีนี้ก็จะสอดแทรกให้น้องๆร่วมกันมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นนะคะจะพยายามให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เด็กๆเพราะว่าเนื่องจากว่าภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งทางทะเลทั้งชายฝั่งทั้งทางป่าชายเลนนะคะทีนี้อาศัยว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลทุกพื้นที่ให้ได้ทั่วถึงก็ยากลำบากนะคะเราจำเป็นที่จะต้องถ้ามีโอกาสที่จะเผยแพร่ความรู้มีโอกาสที่จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเข้าไปให้กับเยาวชนให้กับประชาชนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแล้วก็จะพยายามทำเพื่อที่จะให้เครือข่ายเหล่านี้ค่ะช่วยดูแลทรัพยากรให้เราช่วยเป็นหูเป็นตาคอยแจ้งเหตุคอยสอดส่องคอยดูแลคอยช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เนื่องจากว่าพื้นที่นี้อยู่ใกล้เมืองใกล้นิคมอุตสาหกรรมใกล้แหลมฉบังอีกนะคะโรงงานเยอะมากทีนี้โรงงานต่างๆด้วยข้อกฎหมายข้อปฏิบัติที่โรงงานต่างๆต้องมีกิจกรรมเสียดาให้กับชุมชนให้กับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ของเราก็ตอบโจทย์เขาทั้งเขาอยากจะทำกิจกรรมทั้งเราอยากจะให้ฟื้นฟูก็ประจวบเหมาะตรงกันวัตถุประสงค์ตรงกันเราก็จะได้หน่วยงานพวกนี้นะคะหน่วยงานทั้งบริษัทเอกชนนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่จะต้องทำกิจกรรม CSR ก็เข้ามาในพื้นที่นะคะทั้งเรามีกิจกรรม CSR ที่ให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันทำร่วมกันฟื้นฟูก็มีการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นะคะหรือจะฟื้นฟูเรื่องสัตว์น้ำนะคะก็มีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะหรือจะช่วยกันเก็บขยะชายฝั่งนะคะเนื่องจากว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่เก็บยังไงก็ไม่หมดนะคะเพราะว่าทั้งขยะที่ซัดเข้ามาจากทางทะเลนะคะแล้วก็ขยะที่ทิ้งมาจากบนบกนะคะสุดท้ายฝนตกช้าล้างลงมาก็มากองอยู่ที่ป่าชายเลนแล้วก็พันไม้ของเราหนาแน่นเป็นคล้ายๆเป็นแหล่งกรองของเสียของชุมชนนั่นแหละค่ะก็ขยะลงมาก็กองอยู่นี่แล้วก็ขยะทะเลซัดเข้าฝั่งก็มากองด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมเก็บขยะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราอยากให้ทุกหน่วยงานที่เข้ามานอกจากมาศึกษาธรรมชาติแล้วมาฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็มาร่วมกันเก็บขยะช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าได้ทำกิจกรรมพวกนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะคิดได้ว่ามันยากลำบากในการเก็บออกจากพื้นที่ง่ายกว่าถ้าเราจะตัดตั้งแต่ต้นทางคือไม่ทิ้ง

พื้นที่รับผิดชอบนะคะบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีนะคะมีพื้นที่ป่าชายเลนนะคะครอบคลุมประมาณ250ไร่นะคะ250ไร่ก็จะประกอบด้วยพันธุ์พืชนะคะที่อยู่ในพื้นที่ไม้เดิมเขาก็จะเป็นต้นแสมนะคะส่วนใหญ่เป็นต้นแสมขาวนะคะแล้วก็มีแสมทะเลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีต้นกงกลางนะคะมีทั้งกงกลางใบใหญ่แล้วก็กงกลางใบเล็กในพื้นที่นะคะแล้วก็มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดอื่นๆนะคะ

สำหรับสัตว์นะคะแล้วก็เจอได้ง่ายเลยก็มีปลาตีนนะคะมีทั้งชนิดที่ตัวเล็กแล้วก็ชนิดที่ตัวใหญ่ที่ให้ได้ชมนะคะปูกล้ามดาบนะคะในพื้นที่ก็เจอได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็มีนกชายเลนชนิดต่างๆนะคะนกกินปลาชนิดต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างหาชมได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูอพยพของนกชายเลนนะคะก็บริเวณแห่งนี้ก็เป็นแหล่งชมนกของนักท่องเที่ยวที่นิยมในการดูนกด้วยนะคะ

และที่สำคัญในพื้นที่ป่าชายเลนของเรานะคะเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นะคะซึ่งค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวกินผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยที่นี่นะคะเขาจะอาศัยอยู่บนยอดของต้นสะแหมนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะอาศัยหลับนอนในช่วงกลางวันนะคะอาศัยพักผ่อนในช่วงกลางวันอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนของเรานะคะช่วงกลางคืนนะคะหัวค่ําเค้าก็จะบินออกไปหากินนะคะปริมาณที่อยู่ที่นี่นะคะมีเป็นหมื่นตัวเพราะฉะนั้นตอนที่เค้าบินออกไปหากินเราจะเห็นเป็นสายออกไปหากินเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมารอชมการบินออกไปหากินของค้างคาวแม่ไก่ของพื้นที่นี้นะคะเขาก็จะออกไปหากินในพื้นที่สวนผลไม้ต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดชลบุรีนะคะ

บริเวณนี้จะได้ยินเสียงเพาะแปะเพาะแปะนะคะเสียงของกุ้งดีดขันนะคะซึ่งเป็นกุ้งที่อยู่ในป่าเชเลนนี่แหละนะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆที่มีกล้ามใหญ่อยู่ข้างหนึ่งนะคะซึ่งกุ้งตัวนี้ก็อาศัยอยู่ในรูที่อยู่ในป่าเชเลนนี่แหละนะคะก็จะส่งเสียงเขาจะส่งเสียงสื่อสารกันนะคะก็จะดีดกล้ามดังเพาะแปะเพาะแปะที่อยู่ในพื้นที่นะคะเวลาเด็กๆที่มาท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะคะก็จะได้ยินเสียงแล้วก็จะเป็นที่สงสัยว่าเป็นเสียงอะไรนะคะทางเราก็พยายามให้ความรู้พวกนี้กับน้องๆด้วยนะคะ

พื้นที่ด้านหน้าทะเลนะคะของบริเวณสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะด้านหน้าทะเลของเราเป็นหาดเลนที่กว้างใหญ่ที่สุดของอำเภอเมืองชลบุรีนะคะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงนะคะของจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งใหญ่เลยนะคะซึ่งด้านหน้าเลนนะคะก็จะมีแหล่งพื้นที่ที่ประมงชายฝั่งเลี้ยงหอยแครงนะคะก็จะมีแปลงหอยแครงด้านหน้าพื้นที่นะคะโดยชาวบ้านเขาก็จะปักไม้ไผ่นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวแปลงของตนเองแล้วก็ป้องกันหอยออกจากแปลงของตัวเองด้วยนะคะพอทำแปลงเสร็จนะคะชาวบ้านก็จะนำหอยลูกหอยตัวเล็กๆลูกหอยแครงตัวเล็กๆนะคะเข้าไปปล่อยในแปลงหอยแครงของตนเองนะคะก็ให้ธรรมชาติเลี้ยงดูหอยพวกนี้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนของเรามีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะที่นี่นอกจากมีแปลงหอยแครงของชาวบ้านแล้วนะคะยังมีแหล่งที่เป็นเลนธรรมชาติที่ชาวบ้านทั่วไปบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเก็บหาสัตว์น้ำพวกนี้ไปรับประทานเองหรือไปเป็นรายได้ของตนเองได้นะคะโดยก็จะมีชาวบ้านที่จะไถกระดานเลนนะคะเพื่อที่จะมาหาหอยนะคะถ้าช่วงน้ำลงนี่ก็จะเห็นนะคะชาวบ้านไถกระดานเพื่อที่จะหาหอยแครงอยู่บริเวณเลนของเรานะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็พยายามสนับสนุนนะคะทางด้านทั้งแหล่งทรัพยากรนะคะแล้วก็พยายามเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นพยายามหาพื้นที่ป่าชายเลนที่เสริมโทรมนะคะหรือหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อภารกิจหลักของกรมเราที่มีภารกิจในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้นนะคะสำหรับพื้นที่นะคะเราเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็ปิดทำการตอนเวลา6โมงเย็นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะนักเที่ยวนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะคะเชิญชวนมาท่องเที่ยวนะคะมาศึกษาธรรมชาติมาศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีของเรานะคะนอกจากท่านจะมาเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติแล้วนะคะก็เชิญชวนมาร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนด้วยมาปลูกป่าชายเลนด้วยกันนะคะมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นะคะมาช่วยกันเก็บขยะชายฝั่งนะคะที่มีอยู่อย่างมากมาย

ัญหาโลกร้อนนะคะที่กระทบกับพื้นที่ป่าเชลินบริเวณศูนย์ศึกษานะคะค่อนข้างเห็นได้ชัดมากนะคะในพื้นที่ศูนย์เพราะว่าแต่ก่อนนะคะพื้นที่สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเดิมเราเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวเขียวชอุ่มเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะอย่างที่เห็นว่าสะพานเราค่อนข้างเปิดโล่ง

ต้องเล่าให้ฟังว่าสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเราเนี่ยได้รับการซ่อมแซมเมื่อปี65นะคะปี66ก็ซ่อมเสร็จแล้วก็ได้เปิดใช้บริการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2547น่ะพื้นที่ป่าชายเลนของเราอ่ะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะพื้นที่ที่สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทอดไปหานะคะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ค่อนข้างร่มแล้วก็ได้ศึกษาต้นไม้ได้ใกล้ชิดกว่านี้นะคะปัจจุบันต้นไม้เดิมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นแสมนะคะได้ตายนะคะซึ่งเกือบทั้งหมดเลยยืนต้นตายในพื้นที่รอบสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะทำให้พื้นที่ของเราค่อนข้างจะร้อนนะคะแล้วก็นอกจากร้อนแล้วก็เลนต่างๆนะคะก็จะมีร่องรอยความเสียหายนะคะของต้นไม้นะคะบริเวณเลนแล้วก็จะเห็นต้นไม้ที่ตายแล้วก็ล้มลงมาพื้นที่เปิดโล่งนะคะทำให้สะพานทางเดินเนี่ยค่อนข้างร้อนแล้วก็ช่วงกลางวันทำให้นักท่องเที่ยวก็ประสบปัญหาด้านการจะเข้ามาท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากอากาศมันร้อนมาก

พอต้นไม้ตายนะคะพวกสัตว์ต่างๆนะคะที่อาศัยต้นไม้พวกนี้ก็ลดลงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะที่เห็นชัดเลยก็คือปูแสมในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าต้นไม้ที่ศูนย์เนี่ยที่ตายเยอะๆคือต้นแสมนะคะซึ่งต้นแสมเนี่ยเป็นอาหารของปูแสมนะคะปูแสมที่เรารับประทานกันในส้มตำนี่แหละนะคะทีนี้พอปูแสมบ้านเราลดลงเราก็ขาดแคลนพอขาดแคลนปูแสมที่เราทานทุกวันนี้ส่วนใหญ่นำเข้านะคะเพราะเก็บในพื้นที่ไม่เพียงพอกับการต้องการรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยหายไปลดน้อยลงนะคะและบางชนิดอาจจะหายไปเลยในพื้นที่นะคะซึ่งเราก็ค่อนข้างใจหายนะคะบางอย่างเช่นพวกปูทะเลด้วยเช่นกันพวกปูทะเลปูเนื้อที่เราทานกันนี่แหละค่ะปูดำที่เราทานกันเนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ในป่าชายเลนเลยนะคะคือพวกนี้ถ้าป่าชายเลนหายปูพวกนี้หายด้วยนะคะก็ถ้าเราไม่อาศัยว่าชาวบ้านหรือชาวประมงมีการเพาะเลี้ยงอะนะคะเราอาจจะไม่ได้กินแล้วนะคะพวกปูทะเล

ทางหน่วยงานโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็พยายามที่จะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการตายของต้นไม้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้พื้นที่ป่าชายเลนเราฟื้นฟูเป็นป่าขึ้นมาได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะทางศูนย์นะคะก็ได้ส่งพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่เป้าหมายในโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อที่จะให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สรรหาผู้ที่จะมาช่วยฟื้นฟูนะคะผู้ที่จะมาร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะให้พื้นที่เรากลับมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้เหมือนเดิมนะคะ

ำหรับการช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนนะคะให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเราก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะช่วยกันถึงเราไม่มีโอกาสมาร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนแต่เราสามารถที่จะร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนได้นะคะที่บ้านของเรานะคะเพราะว่าปัญหาอย่างนึงที่เข้ามาในพื้นที่ก็คือขยะนะคะขยะชายฝั่งทะเลมีปัญหากับป่าชายเลนมากเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือว่าเผลอขยะปลิวมาตามท้องถนนนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อฝนตกชะล้างสุดท้ายขยะพวกนี้ไหลลงมาสู่ทะเลก่อนถึงทะเลโดนที่ป่าชายเลนก่อนเพราะว่าป่าชายเลนเป็นปราการด่านป้องกันมลพิษต่างๆที่ก่อนลงสู่ทะเลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขยะต่างๆที่ไหลมาจากบนบกนะสุดท้ายมากองอยู่ที่ป่าชายเลนนะคะก่อนจะไหลลงสู่ทะเลนะคะทีนี้ขยะที่ไหลลงสู่ทะเลหรือว่าโดนทิ้งจากการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะสุดท้ายเมื่อขึ้นลมพายุซัดเข้าสู่ชายฝั่งขยะพวกนี้มากองอยู่ที่ป่าชายเลนด้วยส่วนหนึ่งนะคะทำให้พื้นที่ป่าชายเลนน่ะค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านขยะสะสมในระบบนิเวศนะคะ

คนช่วยได้ค่ะถ้าเราไม่ได้มาปลูกแต่ว่าเราช่วยลดการทิ้งขยะช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะช่วยแยกขยะช่วยนำขยะที่ใช้ได้กลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางนะคะพอต้นทางลดลงนะคะการปล่อยทิ้งมามันก็จะลดลงนะคะทีนี้มันก็จะเข้าพื้นที่ธรรมชาติเราน้อยลงผลกระทบกับพืชกับสัตว์เราก็จะน้อยลง

ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาของทุกคนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหนทุกคนน่ะได้รับผลกระทบกับปัญหาโลกร้อนกันทุกคนทีนี้การที่จะช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนนะคะทุกคนต้องช่วยกันหมดไม่ว่าจะช่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าช่วยเยอะๆแล้วแต่กำลังนะคะทางเจ้า

หน้าที่ภาครัฐนะคะโดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ช่วยกันในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพยากรนะคะทางทะเลและชายฝั่งเราก็ช่วยคุ้มครองทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทั้งป่าชายเลนทั้งด้านทะเลเพื่อที่จะให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อที่จะลดโลกร้อนถึงลดได้ไม่มากแต่ว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะคะเราก็ช่วยลดกันคนละเล็กละน้อยสุดท้ายแล้วถ้าหลายๆคนเข้าหลายๆหน่วยงานเข้าเราก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนให้มาช้าขึ้นนะคะหรือลดความรุนแรงให้น้อยลงได้นะคะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามาแล้วนะคะปัญหานี้มาแล้วเราจะช่วยกันยังไงที่จะลดผลกระทบให้น้อยลงช่วยลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกันนะคะ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในวันพุธที่2กันยายน2569นะคะอยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT True HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่าวเช้าในวันนี้มีประเด็นหลากหลายให้ติดตามกันนะครับส่วนมากเป็นเรื่องของความเกี่ยวเนื่องจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะครับซึ่งประชุมกันไปเมื่อวานนี้มีเรื่องทางมิติของความมั่นคงก็มีเร
1: ื่
0: องของเศรษฐกิจก็มีหรือแม้กระทั่งก่อนการประชุมเองท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่แก้มลิงคลองเรียนที่หัดใหญ่นะครับไปดูเรื่องของน้ำท่วมด้วย
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายมิติออกมานะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะฉะนั้นข่าวเช้าวันนี้เริ่มที่วาระสำคัญเมื่อวานนี้ค่ะกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะเรียกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการควิกวินครอบคลุม4มิติหลักทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อยกระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนทั่วหน้าซึ่งจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: ถึงคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปี

0: นะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปป.นี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปภ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้น
1: หลักการที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงมิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางโดยเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่14จังหวัดภาคใต้กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข82เพิ่มเติมในช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการถนนสาย N8 เส้นทางนครปฐมถึงชะอำซึ่งจะทำหน้าที่เป็นถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือเส้นทางสายใต้เดิมโดยจะเชื่อมต่อจากนครปฐมผ่านอำเภอเขาย้อยและแก่งกระจานไปสิ้นสุดที่อำเภอปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและการขนส่งให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนแผนดำเนินงานในระยะต่อไปเตรียมยกระดับเส้นทางมอเตอร์เวย์จากอำเภอปราณบุรีให้เชื่อมยาวไปถึงจังหวัดสงขลาก่อนที่จะแยกเส้นทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางสู่ภาคใต้ให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด
2: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ ก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดถนนสาย M82 ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82 ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจาก

0: จากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
1: ในมิติของการขับเคลื่อนมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นะครับเรื่องนี้ก็แถลงโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและก็ปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่โดยออกเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด้านด้วยกันครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูจากอุทกภัยโดยหลังจากหมดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยแล้วรัฐบาลก็จะช่วยรับภาระดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระยะยาวโดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อระยะเวลา5ปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 1.5% ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรนะครับเพื่อเป็นการรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้รัฐบาลก็จะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวพร้อมกับปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมจัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง5จังหวัดควบคู่ไปกับการเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและก็ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคด้วย
2: ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่หน้างานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนเขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนในระยะยาวธนาคารออมสินก็จะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการในระยะยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับ
3: ขณะที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขอย
1: ่
3: างหัวเมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่แบบนี้ค่ะนอกจากชาวหาดใหญ่ที่ไปใช้บริการตามโรงพยาบาลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยเราจะเห็นบรรยากาศบางวันเนี่ยโรงพยาบาลแน่นเลยทีเดียวนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เหตุได้อนุมัติงบประมาณ250ล้านบาทเพื่อศึกษาและออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนตาดีกาค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในด้านสังคมที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอเร่งด่วนหรือว่าควิกวินในหลายประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นจำนวน250ล้านบาทสำหรับการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่จากกรอบวงเงินโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่เมืองใหญ่ส่วนการบริหารจัดการและยกระดับแรงงานกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้เร่งรัดการจัดการแรงงานในพื้นที่5จังหวัดที่เกี่ยวโยงกับประเทศมาเลเซียโดยจะเร่งจัดทำ MOU ระหว่าง2ประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกพร้อมทบทวนระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่และยังมีการพัฒนาหลักสูตรยกระดับทักษะแรงงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังต้องการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.กับโรงเรียนตาดีกาโดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณตลอดจนเร่งขับเคลื่อนโครงการ Zero Dropout เพื่อดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอาทิผู้พิการผู้ติดยาเสพติดและเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพและตรงจุดมากที่สุด
0: เป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นำเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทำงานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดำเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพท.กับโรงเรียนตาดีกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดีกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกัน
1: ส ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอตามกันอยู่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีทิศทางการทำงานอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของมิติด้านความมั่นคงครับเรื่องของความมั่นคงนี้นะครับก็ได้เน้นย้ำการบูรณาการงานข่าวกรองร่วมกันในรูปแบบของทีมประเทศไทยนะครับแล้วก็กระชับความร่วมมือกับทางประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ครับในเรื่องนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้แถลงว่าได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้หลายจุดในห่วงของวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาและได้พิจารณาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนโดยได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและก็การทำงานต้องทำงานในลักษณะเป็นทีมประเทศไทยและต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ยังบอกต่อนะครับว่าอีกประเด็นที่หารือก็คือเรื่องของงานมวลชนก็ต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์รวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้ด้วยครับ
0: นะครับเราก็ได้มีการหารือเกี่ยวสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22 23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับ
3: และนี่ก็เป็นมาตรการควิกวินนะคะครอบคลุม4มิติหลักเลยนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของโครงข่ายคมนาคมเรื่องของสังคมเรื่องของความมั่นคงการจัดการภัยพิบัตินะคะที่เป็นมติออกมาจากการประชุมครม.สัญจรสงขลานะคะเมื่อวานนี้และภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยยอมรับว่าเตรียมเสนอชื่อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าส่วนท่านโฆษกท่านเดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกจะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลงานด้านสตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจเนื่องจากว่ามีเรื่องสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทราบมาว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกท่านนี้นะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเห็นหน้าตาก็คุ้นหน้ากันนะคะหลายคนถามว่าเอ นายแพทย์เอกภพว่าที่โฆษกรัฐบาลคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนใช่หรือไม่นะคะท่านนายกกล่าวตอบทันทีว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้ว
4: ผมก็อยากให้ท่านได้มาช่วยจะเสนอให้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไปตามสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาช่วยงานในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้ด้วยแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยนะครับส่วนโฆษกรัฐบาลท่านใหม่ก็น่าจะเป็นคุณหมอนะครับก็ท่านก็มีประสบการณ์จากการที่เป็นส.ส.มาก่อนนะครับก็น่าจะนำประชุมรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
5: เดี๋ยวคุณหมอนี่อดีตเคยอยู่กับพรรคประชาชนไปพรรคก้าวไกลมา
4: ดูว่าทำงานอะไรครับ
6: ตอนนี้อยู่พรรคเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
4: นานแล้วครับ
6: คือท่านนายกรัฐบาลเนี่ยก้าวเข้าสู่6เดือนแล้วเนี่ยจะต้องเน้นอะไรในเรื่องของการทำงานของโฆษกยังไงไหมคะ
4: ว่าท่านนายกเราก็อยากให้มีการปรับรูปแบบในการจะไม่เน้นในเรื่องของการเมืองครับจะเน้นในเรื่องของย้ำในเรื่องของมติของรัฐมนตรีนโยบายและประการดำเนินงานของรัฐบาลช่วงนี้มันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจสิ่งดีๆที่ได้รับมาในช่วง 2-3 เดือนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลมัวแต่ทำงานแล้วก็บางทีการสื่อสารในรูปแบบของภาพรวมแล้วก็ในรายละเอียดบางทีผมอาจจะพูดมากขึ้นไปหน่อยจากนี้ไปผมก็อยากจะให้โฆษกนะครับเป็นผู้ได้แถลงแต่แถลงไม่ใช่มาอ่านว่าเป็นอย่างไรโฆษกต้องสามารถที่จะรับรู้สึกแชร์ความรู้สึกรับฟังพี่น้องประชาชนสามารถนำความเห็นความรู้สึกความอ่อนไหวในทุกๆด้านของพี่น้องประชาชนมาแล้วก็มาวิเคราะห์มาประเมินแล้วก็ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลยังฟังพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเรารับฟังมาเราทำตามความต้องการของเขาเราก็อยากจะเพิ่มศักยภาพของทีมที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้มีความชัดเจนมากขึ้น
1: ครับก็เสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรที่สงขลากันแล้วนะครับครม.เองก็กลับมายังกรุงเทพมหานครทำงานกันต่อนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับรัฐบาลไทยก็เตรียมที่จะจัดพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ครับพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับในเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ในวันนี้นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโดยนับเป็นการประชุม Leaders Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ในระยะต่อไปโดยมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายด้านทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดความร่วมมือด้านการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวและการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมรับรองแถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความสัมพันธ์และต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ยังมีความสำคัญในมิติของอาเซียนด้วยนะครับเนื่องจากสิงคโปร์และไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่อง

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:30 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครในวันนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และยังได้ติดตามการให้บริการธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำนักงาน

0: ประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภายในพื้นที่ได้จัดตั้งจุดลงนามถวายพระพรพร้อมนำเสนอวีดิทัศน์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนชุดไทยพระราชนิยมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2568โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำนักงานกลับมามีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการให้บริการธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดยาวเน้นย้ำการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
1: ช่วยกันบูรณาการดูแลพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดท่านจะใช้บริการออนไลน์ท่านก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าท่านโอนเงินไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีตัวตนจริงนะคะก็จะมีปัญหาสามารถที่จะร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะของทุกๆจังหวัดนะคะก็มีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหน่วยงานของสคบเองเนี่ยที่จะคอยช่วยดูแลนะคะหรือแม้กระทั่งท่านจะไปโรงพักนะคะหรือว่าท่านจะไปร้องที่ทางขนส่งไปร้องที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ถึงท่านอบจ.ได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าด้วยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีทินชาญวิรกูลเนี่ยท่านก็ได้กำชับมากเลยนะคะว่าประชาชนนะไม่รู้หรอกว่าเวลามีปัญหาอันนี้มันเป็นกฎหมายของหน่วยงานไหนกระทรวงไหนนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการบูรณาการขึ้นก็คือมีการจับมือกันโดยสคบนะคะเพื่อที่จะเป็นวันซับเซอร์วิสประสานงานให้กับทุกๆหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะเคสต่างๆที่เคยมีเรื่องร้องเรียนไปก็คลี่คลายก็มีการคุยก็ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะเมื่อมีรัฐบาลลงมาช่วยเหลือเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะคะว่าปัญหาของท่านทุกปัญหาเนี่ยก็จะรับการแก้ไขและก็ได้รับการดูแลค่ะ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสคบนะคะย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำสัญญาที่มีข้อความชัดเจนระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับรถค่าเช่าเงินประกันและสิทธิหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสัญญาและสภาพรถก่อนรับบริการรวมถึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังหากพบผู้ประกอบการใช้สัญญาไม่เป็นธรรมไม่ส่งมอบคู่ฉบับสัญญาหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรม
2: มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอดูกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่มีกรณีว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ส่งหนังสือไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเรื่องของการจ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ใช้งบประมาณจากของท้องถิ่นเองแต่ก็ได้ย้ำเตือนว่าอาจจะผิดจริยธรรมผู้บริหารพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเข้มรวมทั้งประสานกับทางปปช.และก็ปปท.ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พูดถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลับเข้ามาทำงานโดยใช้วิธีการจ้างเหมาแทนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้กำชับไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วพร้อมกับ

0: ทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระวังและเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษเบื้องต้นก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรรวมถึงขอความร่วมมือไปยังปปช.และก็ปปท.ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ยอมรับนะครับว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นของท้องถิ่นเองซึ่งก็จะมีอิสระในการตัดสินใจและก็การบริหารจึงไปห้ามในเรื่องนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะว่าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็ไปจ้างเหมามาอีกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมผู้บริหารครับ
1: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และก็ปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงบของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
0: ส่วนที่มีคำถามว่ารายชื่อของผู้ที่ถูกเพิกถอนเนี่ยจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์หรือไม่นั้นแล้วก็จะไม่ให้สามารถทำงานราชการได้อีกเลยหรือไม่นั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะครับบอกว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมกับยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างจะกระทบการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งเพราะว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนจะมีจำนวนมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีที่มาที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกส่วนข้อเรียกร้องของคนที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็คะแนนดีขึ้นขอเลือกที่บรรจุใหม่นั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้ทางสถ.เนี่ยไปดูเรื่องของความเป็นไปได้แต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นเกินไปนะครับเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
2: มาดูอีกหนึ่งกรณีที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยนะคะกรณีแบบเรียนอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียนโดยมีภาพพร้อมคำบรรยายรายละเอียดชุดไทยแต่ระบุว่าเป็นของกัมพูชานั้นนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเตรียมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ได้ข้อสรุปโดยเบื้องต้นเอกชนที่จัดพิมพ์ได้ชี้แจงมายังสพท.แล้วค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์แบบเรียนดังกล่าวซึ่งได้มีการตรวจสอบและได้มีคำชี้แจงกลับมายังสพท.ส่วนหนึ่งแต่เพื่อความถูกต้องจะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งกายชุดประจำชาติเพื่อให้ได้ข้อสรุปเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจากนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขและจะต้องมีการตรวจสอบแบบเรียนย้อนหลังด้วยว่าเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้หรือไม่และโดยส่วนตัวเห็นว่าเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของประเทศใดและไม่ได้กังวลว่าฝ่ายกัมพูชาจะนำไปเคลมเพราะว่าหากว่าเป็นของไทยก็คือของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในค่ายอพยพจังหวัดตากว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้มีการปิดกั้นและพร้อมปฏิบัติตามอนุสนธิสัญญาและปฏิญญาต่างๆที่ให้ไว้กับหน่วยงานนานาชาติซึ่งในเร็วๆนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน Save the Children รวมถึงกระทรวงมหาดไทยมาร่วมหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อการแก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรค
0: ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะสังเกตว่าคนรอบข้างคนรอบตัวเราเนี่ยหลายคนไม่สบายนะครับแล้วพอตรวจเนี่ยบางคนเนี่ยก็กลับไปเป็นโควิด-19 อีกรอบนึงก็มีเหมือนกันนะครับกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยพบผู้ป่วยคนเป็นโควิด-19 สะสมแล้วเกือบ 100,000 คนและที่สำคัญคือมีผู้เสียชีวิต

0: 15คนด้วยนะครับโดยสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ยังอยู่ในกลุ่มของโอไมครอนนะครับขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่เองก็พบผู้ป่วยสะสม 330,000 คนเสียชีวิตแล้ว48คนครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ขออภัยครับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 99,691 คนเสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราการป่วยตายอยู่ที่ 0.02% นะครับโดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตในปี2568ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 0.04% และย้อนกลับไปปี67นะครับ2567มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 0.03% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรกตอนนั้นเนี่ยก็คือ 0.14%โดยการระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้นะครับพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอไมครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะครับสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากเป็นอันดับที่1เลยก็คือกรุงเทพมหานครแล้วรองลงมาเนี่ยก็คือที่ชลบุรีภูเก็ตลำพูนแล้วก็นนทบุรีสำหรับช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กเล็กนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตจะพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้สูงอายุครับอันนี้โควิดแยกกันไปนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือ AH1N1 แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยอัตราการป่วยและเสียชีวิตจะอยู่ที่ร้อยละ 0.112 ครับขณะที่สถานการณ์โรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 คนไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับโดยพบอัตราการป่วยในกลุ่มอายุเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ4ปีซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำให้กลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองนะครับโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอและหากว่ามีอาการป่วยก็ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อครับ
1: ค่ะกาดอย่าเพิ่งตกนะคะแม้ว่าจะเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงแต่ว่ามันแพร่เร็วเพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:48 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้เริ่มที่การขับเคลื่อน AI เพื่อพัฒนาประเทศไทยค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยี

0: โลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้าหรือว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครด้วยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อบูรณาการกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งผลสำเร็จของโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร 3,242 คนจาก 1,091 บริษัทโดย 85% สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้จริงสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1,357 ล้านบาทและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดกว่า100ล้านบาทต่อปีสะท้อนถึงผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายในงานทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จหรือว่า success case พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมซึ่งนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาจัดแสดงสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทันตแพทย์หญิงศรียาดากล่าวว่าปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าจาก AI ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมุ่งให้ AI เข้าถึงได้สำหรับทุกคนหรือว่า AI for all นั่นเองนะคะฟังเสียงกันค่ะ
1: เพื่อเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนวหน้านะคะที่เราเรียกว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า AI นะหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนประเทศต่างๆทั่วโลกก็กำลังเร่งในการประยุกต์ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจนะคะประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายนะคะไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเท่านั้นแต่ต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์และสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและอย่างแท้จริง
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจาก6ภูมิภาครวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
2: เมื่อวานนี้วันที่1กันยายนนะครับซึ่ง1กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญของกลุ่มคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันสืบนักเสถียรทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ร่วมกับมูลนิธิสืบนักเสถียรและก็จังหวัดอุทัยธานีจัดงานรำลึก36ปีสืบนักเสถียรสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าครับงานนี้จัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสืบนาคเสถียรรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองผืนป่าและสัตว์ป่าโดยมีนางสาวดาริกาสารันเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์นายนพดลพลเสนประธานกรรมการมูลนิธิรักผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานครับ โดยนอกจากพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและก็โรงเรียนที่อยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วนะครับก็ยังมีพิธีวางหรีดผ้าขาวขอไปครับวางหรีดผ้าขาวม้ารำลึก36ปีสืบนาคเสถียรเพื่อแสดงความรำลึกถึงความเสียสละของสืบนาคเสถียรผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและได้รับการดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันครับการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในสังคมไทยและวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ผู้คนในแวดวงการอนุรักษ์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและก็ความเสียสละของสืบนาคเสถียรพร้อมร่วมสานต่ออุดมการณ์ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทยด้วยครับ
0: กองบังคับการปราบปรามจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ78ปีย้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและช่วยเหลือประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้สังคมโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากนำโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามบรรยากาศภายในงานมีการเปิดการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนการทำงานของตำรวจกองบังคับการปราบปรามหน่วยงานสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนคดีสำคัญและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบังคับการปราบปรามมีภารกิจในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับการคลี่คลายคดีสำคัญรวมถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้กองบังคับการปราบปรามยังมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการสืบสวนมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดและคลี่คลายคดีสำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยงานแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันทบทวนภารกิจและบทบาทของกองบังคับการปราบปรามพร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
2: ทายาทและคณะลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนำโดยนางเพชรพริ้งสารสินนะครับได้ร่วมกับกรมศิลปากรและอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์จัดงานใหญ่นะครับ122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเพื่อเชิดชูเกียรติบรมครูแห่งนาฏศิลป์ไทยและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ครับโดยการจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีในครั้งนี้นะครับจะแบ่งการจัดงานเนี่ยออกเป็น2ส่วนได้แก่นิทรรศการเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางเข้าชมได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายและในระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้จะมีการจัดงานเสวนาและการแสดงนาฏศิลป์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังตามหลักนาฏยประดิษฐ์ที่ศึกษารายละเอียดแนวคิดและรูปแบบท่ารำอย่างสมบูรณ์ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2446มีผลงานประดิษฐ์ท่ารำและบทละครสำคัญมากมายอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบซึ่งเป็นศาสตร์สูงสุดทางนาฏศิลป์ไทยด้วยคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์รุ่นแรกของประเทศไทยและได้รับการยกย่องเป็นหม่อมอาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของบรรดาศิษย์นาฏศิลป์ไทยด้วยครับ
0: พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมเสน่ห์ชุมชนกันต่อค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเปิดทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัดเหนือชวนสัมผัสวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมบ้านสวนจิตติมาล่องแพกลางหนองหารแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะเริ่มต้นเส้นทางด้วยการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมชมการแสดงพื้นบ้านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่12คลอง14จากปราชชุมชนจากนั้นร่วมพิธีใบสีสุขขวัญพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยธารวดีวัดมหาพรหมโพธิราชและร่วมเวิร์กช็อปอาหารต่อด้วยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลก่อนเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางค่ะเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพหนองหารพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะคะนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครกล่าวว่ากิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยนำทุนทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนเพื่อต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ของสภาพอากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะครับวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับยังมีจุดเสี่ยงฝนตกหนักขณะที่พายุโซเดลก็ไม่เข้าไทยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบรายละเอียดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ยังมีฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากร่องมรสุมที่ขยับเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับตัวพายุโซนร้อนโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูง